0: การดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมพิธีแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากนั้นได้ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
1: ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ

0: นทั้งการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างเข้มงวดจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและกระทรวง
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาหารือร่วมกันทั้งปปส.แล้วก็ DSI อยู่ด้วยว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมแล้วก็จะกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดถูกระเบียบออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเราเราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมด6มาตรการ
0: สอดคล้องกับพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศด่วนคุมเข้มสายการบินห้ามสมาชิกลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

0: คาดว่าจะประกาศรายชื่อในวันที่17กรกฎาคมนี
1: ้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดการสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้ประมาณ5ปีก่อนจำนวน 13,200,000 รายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่มีรายได้เพิ่มโดยยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจัดเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจกลุ่มตกหล่นของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่ทั้งหมดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยไม่กำหนดกรอบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เนื่องจากต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
2: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปช.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
1: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อคัดกรองผู้ผ่านเกณฑ์แล้วเสร็จจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่14กรกฎาคมนี้และคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองและมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในวันที่17กรกฎาคมปริมปราศโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการดำเนินงานของโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพบว่าโรงชุมชนมีส่วนสำคัญในการรวบรวมผลผลิตการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวและการหาตลาดรองรับผลผลิตซึ่งช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรตลอดจนลดความเสี่ยงช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
5: ถ้าเราทำได้ตั้งแต่ต้นทางคือเรื่องทางการผลิตมาจนถึงการรวบรวมตรงกลางทางก็คือโรงชุมชนที่เรากำลังพูดถึงไปจนถึงการแปรรูปการดูแลในเรื่องของวัสดุที่เหลือใช้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้และรวมถึงไปทำให้เกิดเป็นพลังงานทดแทนนะคะไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากกากมะพร้าวกะลามะพร้าวได้แล้วก็รวมถึงในการทำในเรื่องของการตลาดที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมดุลมากยิ่งขึ้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบได้อย่างยั่งยืน
4: ด้านนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมระบุว่าโรงชุมชนเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามุ่งเน้นกระจายสินค้าในประเทศเป็นลำดับแรกและมีเป้าหมายสำคัญคือการประกันราคาขั้นต่ำเพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดได้ในสภาวะตลาดผันผวนพร้อมทั้งมีแผนขยายกำลังการผลิตผ่านโรงงานเครือข่ายที่ได้มาตรฐานรองรับอนาคต
6: ส่วนหนึ่งที่เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการลงทุนกันเป็นเบื้องต้นที่มีทุนเดิมอยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่พอนะครับเราก็ต้องหางบประมาณหรือว่าพยายามขอสนับสนุนจากส่วนของกองทุนต่างๆหรือว่าของภาครัฐโดยเฉพาะกรมการค้าภายในแล้วก็กระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับว่าในการที่ดำเนินงานลงเนี่ยมันต้องมีต้นทุน
4: ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยกย่องให้ลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบและมีแผนขยายผลไปยังจังหวัดแหล่งผลิตสำคัญได้แก่สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: โรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกโดยกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันที
3: กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนไมซับนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าพายุโซนร้อนไมซับส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรเตรียมแปลงปลูกให้พร้อมรับมือผลกระทบจากพายุป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรหากผลผลิตเสียหายคือเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับแต่วันเกิดภัยโดยเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชกรณีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980 บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทโดยพื้นที่ประสบภัยเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลจะไปแจ้งสิทธิ์การช่วยเหลือให้บริการเกษตรกรรวมทั้งประสานการช่วยเหลือด้านต่างๆ
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทู่ฟ้า
7: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับราริดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีโดยนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรประบุว่าในช่วง250ปีที่ผ่านมาความเป็นหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างยุโรปและสหรัฐได้รับการหล่อหลอมผ่านคุณค่าที่มีร่วมกันและสายสัมพันธ์ฉันครอบครัวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวยกย่องความร่วมมือระหว่างรัสเซียและสหรัฐ ที่ดำเนินมายาวนานหลายศตวรรษพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตลอด250ปีที่ผ่านมามีช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและความรุ่งโรจน์เกิดขึ้นมากมายด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
3: ประชาชนชาวอิหร่านจำนวนมากเดินทางมายังมัสยิดแกรนด์โมซัลลาในกรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมพิธีศพของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้เข้าร่วมพิธีบางส่วนร่วมกันตะโกนเรียกร้องให้มีการล้างแค้นสหรัฐและอิสราเอลที่ลงมือลอบสังหารอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านอย่างไรก็ตามอายาตอลลอฮ์ มอตตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนปัจจุบันไม่ได้เข้าร่วมพิธีศพในครั้งนี้ทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านกำลังถูกจับตามองจากนานาชาติว่าเป็นบททดสอบระดับการสนับสนุนที่ประชาชนชาวอิหร่านมีต่อรัฐบาลหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วง

0: คงจะพบหารือกับเขาในเมืองแห่งนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้านพันตรีอาตรีโควายอฟโฆษกของกองกำลังยูเครนกล่าวว่ากองกำลังยูเครนยังคงป้องกันเมืองคอสเตตินิฟกาซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตสก์ไว้ได้แม้ว่าสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Main World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกาซิดิสสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาซิดิสแพ้ไป 1-2 เซตขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย 0-2 เซตพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินทร์แก้วกามือ519เยาวชนโลกหวดเอาชนะนานายโยวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น 2-0 เซตคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซุเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ 2-0 เซตและเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตะอีกด้วยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินักแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจจวานิจเถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่างด้านรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวพีรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีโดยในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากพีรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปภูริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่9เมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วบริเวณจังหวัดหวางนินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ลาติจูด 21.8 องศาเหนือลองจิจูด 108.4 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคม2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก

0: ากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดต่างเชียงรายและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 1 นาทีกับกปท.การขับรถไม่ใช่แค่มองทางข้างหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของท้องถนนด้วยมองกว้างเพื่อสังเกตการเคลื่อนไหวรอบตัวระวังคนข้ามถนนและรถที่อาจออกมาจากจุดอับสายตาเว้นระยะให้มีพื้นที่หยุดรถลดความเสี่ยงจากการเบรกกระทันหันและเพิ่มเวลาตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดมองไกลไปข้างหน้าให้ไกลกว่ารถคันหน้าเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งกีดขวางอุบัติเหตุหรือมีพื้นที่เปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางอย่างปลอดภัยเคารพกฎจราจรปฏิบัติตามป้ายสัญญาณไฟและจอดรถในที่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพียงยึดหลักมองกว้างเว้นระยะมองไกลเคารพกฎจราจรก็ช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยลดความเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุได้เยอะเลยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: เรารักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่1ปัจจุบันมีการฟื้นฟูประเพณี12เดือนในหลายภูมิภาคเช่นประเพณีปอยสามลงประเพณีแห่ผีตาโขนเพื่อผลการท่องเที่ยวการฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่บางส่วนให้เข้าได้กับประเพณีใหม่ที่น่าสนใจคือเทศกาลหุ่นนานาชาติจัดที่บ้านห้วยแล้งจังหวัดตราดประเทศไทยจัดสร้างหุ่นเปรตสอนคุณธรรมสูงที่สุดในบรรดาหุ่นที่ส่งมาร่วมงาน50ประเทศทำให้ผู้เข้าชมเกิดจินตนาการโดยเฉพาะเยาวชนจะเกิดความเกรงกลัวต่อบาปกรรมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมปรับตัวและการใช้ชีวิตรองรับการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
5: ถนนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจเมื่อก้าวสู่วัยผู้สูงอายุพร้อมแนวทางการปรับตัวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเชิญติดตามรับฟังครับ
8: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
9: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นอยากจะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตของส่วนตัวกันเพราะว่าผมก็คิดว่าวันนี้มีแฟนรายการหลายๆคนนี่คงจะอายุไม่น้อยละผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องของคนมีอายุนะครับมาพูดคุยกันเผื่อจะเอาประสบการณ์ที่ผมมีอยู่นั้นนะฮะไปแบ่งปันให้กับทางแฟนรายการได้นำไปปรับใช้ดูนะครับก็วันนี้อยากจะพูดว่าเราคนมีอายุเราจะใช้ชีวิตแบบไหนกันที่จริงผมเองก็ตอนที่อายุ60ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับเคยใช้ชีวิตแบบไหนทำอะไรอย่างไรก็จะใช้ชีวิตแบบนั้นมาตลอดแต่พอเข้าอายุ70ปั๊บก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนนะครับตอนอดีตตอนอายุ60แล้วยิ่ง50ก็ยิ่งไม่รู้สึกอะไรใหญ่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองพอหลังจาก70ขึ้นไปรู้สึกว่าตัวเองชักเริ่มแก่แล้วแน่นะเพราะว่าจะไปวิ่งจะไปเดินเร็วหรือไปทำอะไรเนี่ยมันก็หัวใจก็เต้นก็ไปถึง104 50แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะไปทำอะไรแบบเหมือนเมื่อก่อนนะฮะคล่องตัวรวดเร็วอย่างเช่นผมนั่งอยู่ในรถเนี่ย ผมจะลุกขึ้นเมื่อก่อนนี้จะรู้สึกว่าลุกขึ้นได้ง่ายแต่ตอนหลังมารู้สึกเอ๊ะรถก็คันเดิมแต่ทำไมรู้สึกอืดหนืดนะฮะไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนและที่สำคัญหนักเข้าไปนั้นก็คือรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยแอคทีฟนะฮะรู้สึกว่ารู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่อยากจะไปทำอะไรมากอยากจะนอนสบายสบายอยากจะมีความรู้สึกว่าสบายสบายจะดีกว่าจะไม่ค่อยขยันเหมือนเมื่อก่อนนะที่คึกคักทำไปนู่นทำไอ้นี่อะไรต่ออะไรนะแล้วก็ที่สำคัญคือรู้สึกว่าขาของตัวเองเนี่ยหลังจากที่เราไม่ค่อยได้แอคทีฟอะไรแล้วรู้สึกขาของตัวเองนี่ไม่ค่อยมีแรงเหมือนก่อนนะรู้สึกว่ามันทำไมเราไม่ค่อยคล่องตัวทำไมเราไม่ค่อยที่จะขยันเราทำไมถึงรู้สึกไม่ค่อยไปเดินเหินอะไรต่ออะไรเหมือนชาวบ้านเหมือนในอดีตและที่สำคัญก็คือชอบมักคิดถึงนะว่าเอ๊เราจะไปหยิบอะไรของอะไรเนี่ยขึ้นมาคิดอยู่ในใจแล้วเดี๋ยวเราต้องไปหยิบของชิ้นนี้นะอะไรก็แล้วแต่เดินไปเอ้าเฮ้ยลืมว่าเอ๊ตัวเองทำไมจะไปหยิบอะไรเอ่ยเอ๊ะลืมไปแล้วว่าจะหยิบอะไรนะฮะอันนี้ก็ทำให้รู้สึกตัวเองว่าโอ้แสดงว่าเราดีสงสัยเรียกว่าเข้าวัยนะชราแล้วที่จริงผมเองก็ดูหน้าตาก็อาจจะยังดูดีเพราะว่าไปกินไอ้วิตามินนะที่เขาทำให้เราเนี่ยนะแบบว่ากระชุ่มกระชวยดูแล้วเป็นเหมือนพวกแอนตี้เอจชิ่งก็คือทำให้เราไม่รู้สึกแก่ดูหน้าตาก็ผิวพรรณอะไรก็ดูดีนะใครเขารู้ว่าผมอายุตั้ง74แล้วก็โอ้ยก็ดูแล้วยังดูหนุ่มแน่นนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เราคอยดีใจไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเรานั้นนะฮะไม่เหมือนเดิมอีกละก็คืออายุมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอายุมากจริงๆเพราะว่าขนาดตอนนี้นึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นึกไม่ออกว่าชื่ออะไรเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือว่าตัวเองตอนนี้ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้อยากจะนำมาแบ่งปันนะฮะกับท่านผู้ฟังที่อายุนะฮะเลข6ขึ้นไปหรือเลข7หรือเลข8แล้วว่าคงจะมีลักษณะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนผมเดี๋ยวผมคงต้องไปคุยกันรอบหน้าแล้วครับว่าผมปฏิบัติตัวอย่างไรทำอย่างไรในยุคที่ผมตอนนี้เป็นคนนะที่อายุมากแล้วเราคงคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วครับสวัสดีครับ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลมาขับเคลื่อนโครงการ Upcycling for Life เปลี่ยนขยะพลาสติกและเศษอวนในทะเลให้เป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
11: ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่ง จากการสำรวจยังพบผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเนื่องจากมีราคาสูงดังนั้นโครงการ Upcycling for Life จึงเป็นต้นแบบของการนำทรัพยากรที่ถูกมองว่าไร้ค่ามาสร้างคุณค่าใหม่ให้สังคมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลพร้อมสะท้อนพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบวัตถุดิบเพื่อผลิตผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงภายใต้โครงการ Upcycling for Life จากมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาดำเนินการภายใต้บันทึกกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการสนองแนวพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาขยะทะเลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านางราวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนขยะทะเลให้กลายเป็นคุณค่าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำขวดพลาสติกชนิดเพชรและวัสดุเหลือใช้จากทะเลมาแปรรูปด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14สำหรับผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100% มีคุณสมบัติรองรับสรีระลดแรงเสียดสีลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับระบายอากาศได้ดีและมีความแข็งแรงทนทานและช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
12: นำขยะจากทะเลขยะจากที่ต่างๆมาอัพไซคลิ่งให้เกิดประโยชน์คิดว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่จะช่วยทั้งเรื่องของการเก็บขยะจากทะเลแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะนำมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อมือภาคเอกชนนะคะได้นำมาผลิตเป็นผ้านะคะเพื่อช่วยในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงนี่สำคัญมากนะคะเขาจะต้องไม่มีแผลกดทับต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือทำให้ง่ายในการพลิกตัวผู้ป่วย
11: ด้านรองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการคัดแยกขยะของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพย์ตามแนวทางกรีนออฟฟิศการเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดปากแม่น้ำระบบนิเวศสำคัญรวมถึงเศษอวนจากชุมชนชายฝั่งก่อนส่งเข้าสู่ธนาคารขยะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะและคุณค่าของทรัพยากรก่อนส่งต่อให้ภาคเอกชนผลิตเป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย
13: ์ภาระจากท้องทะเลหรือขยะทะเลเปลี่ยนมาเป็นพลังที่จะช่วยทำให้สังคมเกิดขึ้นอย่างสันติสุขแล้วก็ทำให้เกิดการความพัฒนาประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนั่นก็คือการไม่ละทิ้งใครไว้ข้างหลังผู้ป่วยติดเตียงก็ถือเป็นภาระงบประมาณทางสาธารณสุขเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงสิ่งที่เป็นที่ผลิตขึ้นมาชิ้นนี้นะครับคือผ้าพลิกตัวซึ่งเมื่อผลิตขึ้นมาและผลิตมาจากขยะทะเลแน่นอนก็ทำให้กระบวนการอัพไซคลิ่งหรือทำให้กระบวนการที่นำไปสู่ซีโร่เวสต์หรือของเสียเป็นศูนย์เกิดขึ้นได้จริง
11: ผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100%ช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยผ้าพลิกตัวจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรือ GI โดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดติดตามได้จากรายงานค่ะ
14: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดพร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันแหล่งกำเนิดและคุณภาพของสินค้า พื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแล้วยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพของภาคตะวันตกด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาป่าไม้และแหล่งน้ำสำคัญประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกทำให้ผลไม้ของกาญจนบุรีมีรสชาติหวานเนื้อแน่นกลิ่นหอมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิไสโยกศรีสวัสดิ์และอำเภอสังขบุรีซึ่งเป็นแหล่งปลูกไม้ผลสำคัญของจังหวัดนายปรมัตถ์พงศ์ผลเยี่ยมผู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าขณะนี้ผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดกาญจนบุรีทั้งเงาะทุเรียนมังคุดอินทผลัมและส้มโอกำลังทยอยออกสู่ตลาดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชิมและเลือกซื้อผลไม้สดจากแหล่งผลิตโดยตรงพร้อมสัมผัสผลไม้คุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่โดยเฉพาะทุเรียนทองผาภูมิสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดกาญจนบุรี
15: อยากรณรงค์แล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงด้วยเรามีสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราออกตรวจสอบนะครับก็จะเป็นเคาะ GI นะครับเป็นเคาะของปูแล้วก็ทุเรียนของปูนะครับซึ่งท่านมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าออริจินอลก็คือเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งของที่ทางภูมิศาสตร์ก็คือ GI ซึ่งถ้าท่านเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีท่านจะสังเกตได้จากเครื่องหมายนะครับเรามีเครื่องหมาย GI ที่รับรองโดยกรมธุรกิจสัญญาอยู่นะครับก็ท่านสามารถเข้าไปเวลาไปเลือกซื้อขายซื้อหาสินค้าเนี่ยก็จะมีตราสัญลักษณ์ของกรมธุรกิจสัญญาที่เขียนคำว่า GI ที่อยู่
14: โดยทุเรียนทองผาภูมิมีจุดเด่นที่มีเนื้อเนียนละเอียดรสชาติหวานมันกลิ่นไม่ฉุนและมีเนื้อสัมผัสคล้ายครีมขณะที่อำเภอศรีสวัสดิ์ยังมีทุเรียนครีมมี่ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคด้วยเนื้อสีเหลืองทองเนียนละเอียดรสชาติหวานมันละมุนจนกลายเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะชิมเมื่อมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี
15: เรารับรองว่าทุเรียนของเราอร่อยแน่นอนนะครับมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะครับรสชาติเป็นครีมนะครับนุ่มแล้วก็กลิ่นอาจจะมีรุนแรงมากก็เชิญนักท่องเที่ยวแล้วก็จังหวัดผู้ที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับมีโอกาสก็เข้ามาแวะชิมชมครับสินค้าผลไม้ของจังหวัดกาญจนบุรีครับ
14: ธิดาทิพย์ผ่องมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
0: ท่ามกลางการพัฒนาเมืองและโครงการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันคือความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตจังหวัดภูเก็ตจึงเร่งเสริมสร้างพลังของประชาชนเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการต้านทุจริตนำไปสู่สังคมที่โปร่งใสและยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
16: ท่ามกลางการพัฒนาเมืองและโครงการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันคือความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมล่าสุดพลตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการภาคใต้และภาคใต้ชายแดนนำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองเมืองไทยถึงตลาดมงเมืองพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตด้วยงบประมาณกว่า14ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตหรือกทจภูเก็ตครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนร่วมสะท้อนปัญหาตรวจสอบการใช้งบประมาณและเฝ้าระวังความโปร่งใสของโครงการต่างๆในพื้นที่เพราะการป้องกันการทุจริตไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการร่วมตรวจสอบและป้องกันผลประโยชน์ของส่วนรวมเช ช่นเดียวกับนางสาวนภพัฒน์เศรษฐบุปผาประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ตผู้ได้รับเข็มกิตติคุณลำดับชั้นที่1จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จากการอุทิศตนทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเธอเชื่อว่าการนิ่งเฉยต่อความไม่ถูกต้องอาจทำให้ปัญหาการทุจริตเติบโตในสังคมจึงเลือกทำหน้าที่ที่เป็นผู้เฝ้าระวังผู้ประสานงานและกระบอกเสียงให้ประชาชนในพื้นที่กล้าที่จะลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม
12: การโกงกินมันเหมือนกับปลวกอะค่ะที่มันกัดอยู่ด้านในข้างนอกมันสวยเหมือนอาคารที่เราเห็นบางอาคารมันสวยมากแต่ข้างในคือเหล็กก็ไม่ได้มาตรฐานมันผุมันกร่อนก่อนเวลาที่ควรจะเป็นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้ามีคนที่เขาคิดจะโกงแล้วมีสักคนนึงที่พยายามจะขวางเขามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะอ่ะก็เราก็ตั้งคำถามง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือพอหลังจากที่เราเข้ามาร่วมตรงนี้แล้วอะค่ะมีคนเดินเข้ามาหาเราเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนจากการเรียกรับจริงๆแล้วเราก็เลยเริ่มมีคำถามในใจว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ที่เราเคยแค่ได้ยินมาในห้องเรียนในห้องประชุมมันก็เป็นเรื่องจริงนะสิแล้วทำยังไงที่จะให้รากฐานแบบนี้มันหายไปมันเปลี่ยนพื้นตรงนี้เพื่อที่จะได้ไปสู่สังคมใหม่ที่จะไม่มีการโกงกินหรืออย่างน้อยในช่วงชีวิตของเราให้มันลดลงกว่านี
16: ้การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการตรวจสอบโครงการภาครัฐหรือการแจ้งเบาะแสเมื่อพบความผิดปกติเพราะทุกเสียงของประชาชนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่โปร่งใสสังคมที่ปราศจากการทุจริตอาจไม่เกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากพลังเล็กๆของประชาชนทุกคนที่กล้าคิดกล้าตรวจสอบและไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้องเพราะเพียงไม่โกงไม่ทนและไม่เงียบก็สามารถร่วมกันเปลี่ยนสังคมให้โปร่งใสและน่าอยู่ได้อย่างแท้จริงนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติเพื่อเป็นการวางรากฐานเยาวชนนำไปสู่การยกระดับบาสเกตบอลไทยสู่เวทีนานาชาติในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
17: ปัจจุบันกีฬาบาสเกตบอลกลับมาได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาชาวไทยอีกครั้งหลังทีมชาติไทยสร้างผลงานโดดเด่นในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะทีมบาสเกตบอล 3x3 ที่คว้าเหรียญทองซีเกมส์2025เหรียญเงินเอเชียนบีทเกม2026และสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะลิทัวเนียแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดในการแข่งขันฟีบ้า 3x3 สปอนเซอร์เรดบูลแชมเปี้ยนคัพ2026ขณะที่ทีม 5x5 ก็ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้า2เหรียญเงินจากซีเกม2025สะท้อนให้เห็นว่าบาสเกตบอลไทยกำลังเดินทางมาถูกทิศทางแต่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างรากฐานที่แข็งแรงในระดับเยาวชนด้วยเหตุนี้สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมพลศึกษาและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship 2026หรือ IYBC 2026เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพการแข่งขันระดับนานาชาติพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มคุณประสบการณ์สร้างวินัยพัฒนาทักษะและต่อยอดสู่นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
18: รายการ IYBC ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดวันนี้นะครับว่าสามารถสร้างนักกีฬาไทยนะครับไปสู่เยาวชนทีมชาติได้นะครับสำหรับสมาคมชัดเจนนะครับว่าเรื่องบาสเกตบอลที่ต้องสนับสนุนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้ขอทางผู้จัดในการจัดการแข่งขันเนี่ยว่าขอให้ทีมไทยได้มีส่วนร่วมมากๆนะครับเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้เฉ เฉพาะเกมวันนี้หรอกเขาจะได้พบกับประเทศที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับเรียกว่านานาชาติแน่นอนครับสิ่งที่สมาคมจะได้รับผลจากตรงนี้ก็คือว่าแมวมองนะครับจะไปมองเรามองเฉพาะเราไม่มองเฉพาะเด็กไทยผมก็มองคู่แข่งด้วย
17: สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วม93ทีมจาก12ประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นอายุได้แก่ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอลจะจัดขึ้นภายใต้มาตรฐานสากลฟีบ้าเอเชียระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนร่วมรีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีและโรงเรียนร่วมดีวิทยาศึกษาแผนกสวิทปุริพัฒน์สอนการรายงาน
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นสุขโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
9: เราจะหยุดอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองทรัพย์สินต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างที่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่นอนมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของคิดได้เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัสดุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญทางนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องศีลห้ากับหลักของกฎหมายโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: อารมณ์มาเย็นพักผ่อนหายร้อนอาดอารมณ์เงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาอารมณ์พ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นเกล้าเคล้าทุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มราชากันศัตรูรู้เกรงขามร่มพระธรรมกันร้อนฝันลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เช้าวันอาทิตย์ที่ดีเริ่มต้นได้จากการเติมธรรมะดีๆให้กับหัวใจเพราะหัวใจที่ดีความคิดดีชีวิตของเราก็จะดีตามเมื่อคนดีสังคมก็ดีเมื่อสังคมดีประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ย่อมดีตามไปด้วยสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของศีล5กับหลักของกฎหมายสีลังโลเกอนุตลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลกับหลักของกฎหมายทั้งสองอย่างมีเป้าหมายอันเดียวกันคือทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสงบไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่เอาเปรียบกันและสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้สังคมของเรานั้นเกิดความมั่นคงสืบต่อไปเพราะรากฐานของความดีงามของความยุติธรรมที่แท้จริงก็มาจากหลักของศีลธรรมเพราะถ้าไม่มีศีลธรรมก็จะไม่มีความยุติธรรมเมื่อไม่มีความยุติธรรมก็ไม่เกิดการยุติธรรมเมื่อไม่ยุติกรรมก็ไม่มีการอโหสิกรรมให้แก่กันและกันดูเอาเถอะที่ขึ้นโรงขึ้นศาลคดีฟ้องร้องคดีอาญาคดีแพ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของศีล5ทั้งสิ้นไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับศีล5หลักของศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักของกฎหมายสังคมที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมความวุ่นวายสังคมขาดความยุติธรรมเพราะปัจจุบันนี้ศีลธรรมนั้นเริ่มที่จะไม่มีความหมายในสายตาของผู้คนอยู่แล้วไม่ได้ให้ความสำคัญแก่หลักของศีลธรรมโลกสังคมจึงถูกขับเคลื่อนไปด้วยกิเลสไม่ได้ถูกขับเคลื่อนไปด้วยศีลธรรมลองพิจารณาดูเถิดว่าหากคนในสังคมของเรามีคนทำร้ายกันโดยไร้เหตุผลมีคนที่ฉกชิงวิ่งราวโดยไม่มีตำรวจโดยไม่มีใครที่จะติดตามหรือไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายล่วงละเมิดศักดิ์ศรีและบุคคลอันเป็นที่รักของบุคคลอื่นมัวเมายาเสพติดก่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเราจะอยู่อย่างไรในสังคมเช่นนี้ฉะนั้นศีลธรรมก็มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเรากฎหมายก็เช่นเดียวกันกฎหมายที่บัญญัติขึ้นนั้นก็เพื่อปกป้องคุ้มครองเราให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขให้เราขับรถไปบนถนนได้อย่างปลอดภัยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในครั้งที่บ้านเมืองเรายังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกผู้คนมากมายบาดเจ็บล้มตายที่คนพิการมากมาย จนเป็นเหตุให้คณะของคุณหมอกลุ่มหนึ่งได้เห็นถึงโทษภัยของการใช้รถใช้ถนนโดยปราศจากหมวกกันน็อกจึงได้เรียกร้องให้มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกท่ามกลางความเห็นต่างท่ามกลางวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทของหมวกกันน็อกหรือไม่แต่ในท้ายที่สุดต้องขอบคุณขอบคุณที่มีบุคคลผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองเราก็ได้มีกฎหมายในเรื่องของการบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมีศักดิ์ศรีมีความสุขแคล้วคลาดปลอดภัยให้ครอบครัวทรัพย์สินของเรานั้นได้รับการคุ้มครองกฎหมายอาญาก็เพื่อไม่ให้ใครนั้นมาทำร้ายชีวิตและร่างกายของเรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินก็เพื่อไม่ให้ใครมาลักมาขโมยย่ำชิงของเราไปกฎหมายครอบครัวก็เพื่อคุ้มครองความมั่นคงของคนที่เรารักกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายแรงงานก็มีหลายบทหลายมาตรารายละเอียดปลีกย่อยร้อยเรียงแตกแขนงไปตามกิเลสของคนแต่เนื้อแท้ของกฎหมายทั้งปวงนั้นก็คือศีล5พระเจ้าอโศกมหาราชธรรมราชาผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยศีล5เดิมพระองค์ก็ใช้สงครามและอำนาจในการยึดครองบ้านเมืองจนเกิดความสูญเสียผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากพระองค์ผิดหวังกับการฆ่าและการยึดครองไม่ได้รู้สึกยินดีในชัยชนะเลยแม้แต่น้อยแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าและเจ็บปวดจากการฆ่าการเบียดเบียนเมื่อพระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนาเห็นความสำคัญของศีลห้าเห็นความสำคัญของหลักศีลธรรมที่มีคุณูปการที่จะทำให้บ้านเมืองนั้นเกิดความสงบสุขจึงได้นำหลักเอาหลักศีลห้านั้นมาปกครองบ้านเมืองความสงบเรียบร้อยดีงามในสังคมเริ่มจากศีลข้อที่หนึ่งคือการไม่เบียดเบียนกันให้ชีวิตด้วยการไม่ฆ่าให้ทรัพย์สินเงินทองด้วยการไม่ลักเล็กขโมยน้อยให้ครอบครัวมีความสุขด้วยการไม่ละเมิดล่วงล้ำก้ำเกินบุคคลอันเป็นที่รักของบุคคลอื่นให้ความจริงด้วยการไม่พูดเท็จให้สติด้วยการไม่ประมาทในของเงินมาการให้การบริจาคทานอะไรก็ตามสู้การบริจาคทานด้วยการสมาทานศีลห้านั้นไม่ได้เลยนะความอดทนอดกลั้นที่จะไม่ละเมิดศีลห้าเป็นมหาทานอย่างยิ่งการรักษาศีลห้าจึงเป็นทานอันประเสริฐที่หล่อเลี้ยงให้โลกของเรานั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่หดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดกดไม่บกสติเพราะน้ำเมานี่แหละมีเรียโอตัปปะตายชั่วกลัวผลของบาปผู้บำเพ็ญมหาทานก็ย่อมได้รับผลมหาศาลดังปรากฏในปุญญาภิสันทสูตรสีเลนะสุทติยันติศีลย่อมนำไปสู่ความเจริญสีเลนะโภคสัมปทาศีลย่อมนำมาซึ่งโภคทรัพย์สีเลนะนิพุตติยันติศีลย่อมนำไปสู่ความสงบเย็นนี่แหละคือหลักของการครองตนครองคนและครองงานโดยแท้คือการยึดเอาหลักของศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตนั้นเกิดความเจริญจะร่ำรวยได้ก็เพราะว่ามีศีลชีวิตจะสงบได้ก็เพราะมีศีลแต่ธรรมดามนุษย์ทั้งหลายเราเกิดมาก็ย่อมมีความโลภความโกรธความหลงแต่ความโลภความโกรธความหลงของเรานั้นจะต้องไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตราบใดที่เราไม่ได้ไปละเมิดบุคคลอื่นกฎหมายก็ย่อมคุ้มครองเราฉันใดศีลธรรมก็ฉันนั้นเมื่อกล่าวถึงศีลโดยลำดับแล้วศีลข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีการตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าการทำลายการเบียดเบียนชีวิตทั้งปวง ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำในทางกฎหมายนั้นบัญญัติได้ว่าการกระทำใดๆอันเป็นการพรากชีวิตทำอันตรายก่อให้เกิดความทุกข์แก่บุคคลอื่นย่อมได้รับโทษตามกฎหมายส่วนในทางธรรมนั้นย่อมไม่อาจพ้นจากกฎแห่งกรรมนั้นไปได้กฎหมายอาจตามไม่ทันในทุกคดีแต่กฎแห่งกรรมนี้ก็ไม่เคยพลาดแม้แต่กรณีเดียวขณะหนึ่งของความโกรธทำร้ายอีกฝ่ายถึงแก่ความตายกลายเป็นคดีใหญ่ในชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนคดีสำนวนถูกส่งไปยังพนักงานอัยการสั่งฟ้องเข้าสู่ศาลต่อสู้คดีพิพากษาท้ายที่สุดรับโทษจำคุกจากกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพอมาพิจารณาดูก็เห็นได้ว่าเราใช้งบประมาณของแผ่นดินมากมายมหาศาลเสียเงินทองทรัพยากรคนเวลาเด็กกำพร้าครอบครัวลำบากคนชราไร้ญาติคนพิการติดเตียงล้วนเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกภาคส่วนจำเป็นจะต้องช่วยกันในการยึดโยงหลักของศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติแม้แต่ทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมจึงได้มีโครงการหมู่บ้านศีลห้าเพื่อส่งเสริมกระตุ้นประชาชนนำเอาศีลห้ามาเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจำวันพร้อมกันนี้ยังได้ประสานระหว่างวัดชุมชนราชการในการขับเคลื่อนหลักของศีลธรรมนั้นและหลักกฎหมายให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์และความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืนเพราะการรักษาศีลห้าเป็นการลดคดีลดความรุนแรงลดงบประมาณของแผ่นดินหากผู้คนให้ความสำคัญกับการรักษาศีลห้าอย่างจริงจังอาชญากรรมก็ย่อมลดลงเมื่อคดีลดลงนักโทษในเรือนจำก็ลดลงภาระงบประมาณของแผ่นดินในการควบคุมดูแลซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ย่อมจะลดน้อยถอยลงไปตามด้วยเช่นกันภาษีของประชาชนที่สูญเสียก็สามารถนำมาพัฒนาในเรื่องของการศึกษาดูแลเด็กอ่อนที่เราจำเป็นจะต้องดูแลบุคลากรที่จะเป็นกำลังของประเทศชาติบ้านเมืองในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของนมผงที่พัฒนาในเรื่องของสมองยกระดับสาธารณสุขสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะการสร้างคนดีประหยัดกว่าการสร้างคุกสร้างตารางนี่เป็นผลทั้งทางตรงและทางอ้อมของการยึดเอาหลักศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติแม้บุคคลผู้ที่กระทำความผิดที่ได้รับโทษไปส่วนอีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายความสูญเสียคือผู้เสียชีวิตไม่น่าเชื่อเลยว่าเหนี่ยวไกลเพียงแค่นัดเดียวสร้างความสูญเสียและความเสียหายอีกเยอะแยะมากมายครอบครัวผู้เสียชีวิตก็จะต้องจัดงานศพบำเพ็ญกุศลเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งความรักและก็จะต้องแบกความเศร้าโศกความโกรธแค้นในใจดังเรื่องที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่25คาถาธรรมบทภาคที่1เรื่องของนางยักษิณีเดิมทีเป็นหญิง2คนอยู่ในเรือนเดียวกันฝ่ายหนึ่งเกิดอิจฉาเบียดเบียนอีกฝ่ายถึงกับวางยาทำลายกันอีกฝ่ายก็ต้องตายทั้งแม่ทั้งลูก ก่อนตายนางก็ตั้งจิตพยาบาทอย่างแรงกล้าปรารถนาจะตามจองเวรเอาคืนให้สาสมจากจุดนั้นเองเวรไม่ได้จบลงไปพร้อมกับความตายเริ่มต่อในวัฏสงสารถ้าถัดมาเกิดเป็นแม่แมวกับแม่ไก่ก็เกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏแม่ไก่ออกไข่มาแม่แมวก็มากินไข่กินแล้วก็กินอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าความแค้นไม่ได้เบาบางลงเลยแม้แต่น้อยกลับยิ่งฝังลึกลงไปตายจากนั้นก็ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองกับแม่เนื้อฝ่ายหนึ่งคลอดลูกอีกฝ่ายก็ตามไปกินลูกเป็นภาพของการเอาคืนที่ไม่มีวันจบสิ้นยิ่งตอบโต้ก็ยิ่งผูกแน่นตายจากนั้นฝ่ายหนึ่งก็ไปเกิดเป็นหญิงอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นนางยักษินีก็ตามมาฆ่าลูกของกันอีกแม้จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิแต่ใจที่ยังพยาบาทอยู่ไม่เคยเปลี่ยนในทางกฎหมายย่อมมีคดีย่อมถึงที่สิ้นสุดยุติลงได้แต่ในทางศีลธรรมหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อใจยังไม่อโหสิกรรมก็ยังไม่สิ้นเวรสิ้นกรรมยังต้องดำเนินต่อไปข้ามภพข้ามชาติมนุษย์เราจะหนีกรรมไปไม่ได้แต่สามารถหยุดสร้างกรรมใหม่ได้ด้วยการรักษาศีลครั้นเมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วความคิดย่อมไม่เอ็นเอียงไปในทางทุจริตผู้รักษาศีลย่อมไม่ทำผิดกฎหมายศีลเป็นแก้วมณีรัตน์สีแสงศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวศีลป้องกันความมัวเมาในอบายศีลคุมกายให้ไม่พลาดศีลคุมวาจาให้ไม่ผิดศีล

ฎหมายศีลจึงเป็นกำแพงกันป้องกันใจไม่ให้ไหลไปตามความอยากคนทำงานมีโอกาสที่จะช่อฉนคดโกงรับสินบนกฎหมายอาจจะยังไม่รู้ผู้บังคับบัญชาอาจจะยังไม่เห็นแต่ถ้าในใจมีศีลรู้ทันทีว่านี่คือของร้อนเงินโกงอาจจะเข้ากระเป๋าเร็วแต่ไฟบาปจะเผาใจเรานานเงินที่ได้จากการไม่สัตย์ซื่อถือคุณธรรมอาจจะซื้อข้าวซื้อของได้ตามสบายใจแต่มันซื้อความสบายใจไม่ได้ศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวอาภรณ์คือเครื่องประดับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทำให้ร่างกายดูงดงามแต่ศีลธรรมงามกว่านั้นเพราะศีลประดับทั้งกายวาจาใจบางคนแต่งตัวดีแต่ว่าอากัปกิริยาดูไม่น่ารักบางท่านบางคนที่มีศีลมีธรรมก็ทำให้เป็นคนที่มีความงดงามในตัวของตัวเองความงดงามแห่งพระธรรมวินัยแห่งศีลแห่งธรรมยังศรัทธาของบุคคลผู้ไม่ศรัทธาให้เกิดศรัทธายังใจให้ผู้มีศรัทธาอยู่แล้วก็ศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นอนุภาพของศีลธรรมศีลป้องกันความมัวเมาในอบายอบายคือทางเสื่อมทางตกต่ำทางที่พาชีวิตไปสู่ความทุกข์อายบายมุขที่เห็นได้ง่ายสุรายาเมาการพนันเที่ยวกลางคืนเด็กขับผับบาร์ร้านอาหารสถานลงสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นด้วยความสงบแต่ลงท้ายก็ด้วยความเสียหายเสียใจท่านทั้งหลายก็พินิจพิจารณาดูเอาเถิดที่เกิดโทษเกิดภัยชีวิตถดถอยพังทลายส่วนหนึ่งก็มาจากอบายมุขศีลคุมกายไม่ให้พลาดกายเป็นเครื่องมือของการกระทำมืออาจช่วยคนก็ได้อาจทำร้ายคนก็ได้เท้าอาจเดินไปทำบุญก็ได้อาจเดินไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ได้แต่ว่าศีลคุมกายไม่ให้พลาดไปทำสิ่งที่ผิดศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายชีวิตทำให้เรานั้นเคารพชีวิตผู้อื่นศีลข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ทำให้เราเคารพทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในการทำให้เราเคารพครอบครัวเกิดความรักความศักดิ์ศรีแก่ตัวแก่ตนเมื่อกายไม่ทำผิดชีวิตก็ไม่ต้องหนีแม้เมื่อไม่สร้างบาปใจเราก็ไม่ต้องไปแบกความทุกข์ศีลคุมวาจาไม่ให้ผิดวาจาเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่มีอำนาจอย่างยิ่งคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนมีกำลังใจหรือคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนเจ็บไปตลอดทั้งชีวิตศีลข้อที่สี่คือไม่พูดเท็จแต่ถ้าขยายให้ลึกขึ้นคือการฝึกให้เรานั้นพูดจริงพูดดีพูดมีประโยชน์พูดด้วยเมตตาคำพูดที่โกหกจะทำให้คนหมดความน่าเชื่อถือคำพูดที่ส่อเสียดจะทำให้คนนั้นแตกแยกคำพูดหยาบคายก็จะทำให้เสียสัมพันธภาพที่ดีๆคำพูดเพ้อเจ้อทำให้เสียเวลาเสียคุณค่าในทางคำพูดในทางกฎหมายคำพูดบางอย่างอาจนำไปสู่ความผิดได้เช่นการหมิ่นประมาทหลอกลวงชอบโกงข่มขู่หรือการให้การเท็จดังนั้นวาจาที่ไม่มีศีลอาจพาตนไปสู่ลงสู่ศาลปากที่ไม่มีประตูแต่ศีลเป็นกรประตูของวาจาอย่างดีศีลคุมใจให้รู้คิดใจเป็นต้นทางของทุกสิ่งทุกอย่างก่อนมือจะทำใจก็ต้องคิดก่อนปากจะพูดใจก็ต้องปรุงก่อนเท้าจะเดินไปในทางผิดใจก็ต้องเลือกก่อนศีลจึงไม่ได้หยุดแค่การห้ามภายนอกแต่เป็นการฝึกจิตฝึกใจให้รู้คิดรู้ยับยั้งรู้หยุดเมื่อถูกด่าใจอยากด่ากลับแต่ศีลก็เตือนว่าถ้าโต้กลับด้วยความโกรธเรื่องก็จะบานปลายเมื่อเห็นของคนอื่นใจอยากได้แต่ศีลก็เตือนว่าของที่ไม่ใช่ของเราเอามาก็เป็นทุกข์เมื่ออยากโกหกเพื่อเอาตัวรอดศีลก็เตือนว่ารอดวันนี้อาจจะเสียความน่าเชื่อถือทั้งชีวิตศีลจึงทำ

ให้คนมีสติและสติก็ทำให้คนไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์คนไม่มีศีลคือทำตามใจคนที่มีศีลจะใช้สติปัญญานั้นดูจิตดูใจตัวเองศีลเป็นนิตประคองตนคำว่าเป็นนิตหมายถึงเป็นประจำสม่ำเสมอศีลไม่ใช่รักษาเฉพาะวันที่เข้าวัดไม่ใช่รักษาเฉพาะตอนที่อยากได้บุญแต่ศีลต้องเป็นเครื่องประคองชีวิตทุกวันเหมือนราวบันไดที่ช่วยไม่ให้ล้มเหมือนเข็มทิศที่ช่วยไม่ให้หลงทางเหมือนเบรกของรถที่ช่วยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุชีวิตคนเรามีทั้งวันที่ดีและวันที่ยากลำบากมีวันที่ใจสงบและวันที่ใจรุ่มร้อนมีวันที่มันมีเงินมีทองมีวันที่ขัดสนมีวันที่คนชื่นชมมีวันที่คนด่าคนว่าถ้าไม่มีศีลชีวิตจะไหลไปตามอารมณ์แต่ถ้ามีศีลแล้วศีลจะประคองเราไม่ให้ตกต่ำฉะนั้นศีล5กับหลักกฎหมายของบ้านเมืองมีความสัมพันธ์กันศีลข้อที่1ไม่ฆ่าไม่ทำร้ายสอดคล้องกับกฎหมายในเรื่องของชีวิตและร่างกายศีลข้อที่2ไม่ลักทรัพย์ก็เป็นกฎหมายในเรื่องของทรัพย์สินการลักเล็กขโมยน้อยชอบโกงยักยอกศีลข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในกามก็เป็นกฎหมายในเรื่องของครอบครัวเพศการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศีลข้อที่4ไม่พูดเท็จก็เป็นกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับพยานเท็จหมิ่นประมาทชอบโกงหลอกลวงศีลข้อที่5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาก็เป็นกฎหมายในเรื่องของเมาแล้วขับขี่ยาเสพติดความสงบเรียบร้อยและอาชญากรรมที่เกิดจากการขาดสติฉะนั้นศีล5จึงเป็นกฎหมายที่เป็นหัวใจของมนุษย์ถ้าคนรักษาศีล5กฎหมายหลายมาตราก็แทบที่จะไม่ต้องใช้ถ้าไม่ฆ่าก็ไม่มีคดีทำลายชีวิตถ้าไม่ลักก็ไม่มีคดีในเรื่องของทรัพย์สินไม่ประพฤติผิดในการก็ลดปัญหาของครอบครัวลดการโกหกก็ลดการหลอกลวงไม่มัวเมาก็ลดอุบัติเหตุลดความรุนแรงศีลทำให้คนนั้นไม่กล้าทำชั่วกฎหมายทำให้คนรับผิดเมื่อทำชั่วแล้วฉะนั้นหากเราต้องการสังคมที่สงบสุขก็ต้องน้อมเอาหลักของศีลธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติจึงจะเกิดความสงบร่มเย็นของชีวิตในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนถึงทานบารมีกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาโดยลำดับนับตั้งแต่วาระต้นจนถึงบัดนี้พร้อมทั้งบุญบารมีเดชอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้รวมประมวลกันเป็นกำลังสำคัญกลั่นดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายปราศจากสัพพโรคาพาธภัยพิบัติอุปสรรคอุปจวะอันตรายนานาประการขอให้จิตใจช่ำชื่นร่าเริงเบิกบานในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้สำเร็จในสิ่งที่สมประสงค์อันงดงามตามที่ปรารถนาทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอเจริญพร

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องศีล5กับหลักของกฎหมายโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโญวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: สนองดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นสถาบันหลักของชาติค่ะวันนี้ดิฉันสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะดำเนินรายการพร้อมกับเรื่องราวที่จะนำพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนั้นไปพบกับเรื่องราวของผืนป่าแห่งชีวิตนั่นก็คือคลองลานผืนป่าแห่งชีวิตค่ะเป็นการสืบสานการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งก็ครอบคลุมทั้งผืนป่านะคะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้น้ำสัตว์ป่าและบทบาทของเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณอภิสิทธิ์สมบัติมากค่ะท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานซึ่งอยู่ที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับหัวหน้าอุทยานแห่งนี้นะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะเรื่องของอุทยานแห่งชาติแล้วก็เป็นหมายหมุดที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้ป่าไม้เขียวขจีเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพบกับท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานคุณอภิสิทธิ์สมบัติมากค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าตอนนี้ที่กำแพงเพชรน่าจะอากาศกำลังดีใช่ไหมคะ
2: ครับอากาศกำลังดีเลยครับเข้าสู่ฤดูฝนครับป่าเขียวชอุ่มนะครับ
1: โอ้โหเหมาะมากๆนะคะสำหรับใครที่จะไปชื่นชมธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของป่าไม้นะคะวันนี้อยากให้หัวหน้าได้พูดถึงเรื่องของระบบนิเวศนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ค่ะ
2: ก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวนิดนึงกับผมเองก็ชื่อนายอภิสิทธิ์สมบัติมากนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับอุทยานแห่งชาติคลองลานครับอุทยานแห่งชาติคลองลานก็มีที่มานะครับได้รับประกาศจะตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่44ของประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่25ธันวาคม2525นะครับครอบคลุมพื้นที่ประมาณ300ตารางกิโลเมตรครับหรือ 187,500 ไร่นะครับในท้องที่อำเภอคลองลานนะครับจังหวัดกำแพงเพชรครับ
1: ค่ะค่อนข้างใหญ่นะคะกว้างขวางมากเลยแล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยอุทยานแห่งชาติคลองลานเนี่ยบทบาทสำคัญที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการดูแลทั้งระบบเลยอุทยานเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับมันก็คือมีความสำคัญของพื้นที่นะครับ
1: ค่ะ
2: พื้นที่บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่าตะวันตกนะครับซึ่งเป็นป่ารักที่มีขนาดใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนะครับแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญนะครับเช่นคลองขุงคลองต้นหมากคลองลานก็คลองน้ำไหลนะครับทำไมต้องพูดถึงพื้นป่าตะวันตกนะครับเพราะว่าพื้นป่าตะวันตกนะครับเป็นพื้นป่าที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยนะครับซึ่งประกอบด้วยพื้นป่านะครับอนุรักษ์ที่ประเทศไทยที่ประกาศจะตั้งเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็เขตรักษาพันธุ์ป่านะครับรวมกันทั้งหมด17แห่งนะครับครอบคลุมอยู่ในพื้นที่6จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดตราดนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสุพรรณบุรีและก็จังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับ12ล้านไร่นะครับครับ
1: โอ้โหคือพื้นที่นี้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะก็จะต้องมีการบริหารจัดการนะคะจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ในอุทยานเนี่ยเยอะไหมคะณปัจจุบัน
2: ครับครับในพื้นที่ปัจจุบันในเจ้าที่ในอุทยานแห่งชาติคลองลานครับก็มีแบ่งเป็นข้าราชการนะครับจำนวน3คนนะครับมีหัวหน้าและก็มีผู้ช่วย2คนครับครับแล้วก็มีเป็นพวกพนักงานราชการก็ประมาณ50กว่าคนนะครับแล้วก็มีพวกจ้างเหมาหรือว่า TOR นะครับแล้วก็มีค่าตอบแทนไม่ว่าบุคคลภายนอกเนี่ยครับประมาณอีกประมาณสัก50กว่าคนรวมๆแล้วก็ร้อยกว่าชีวิตนะครับ
1: โอ้โหร้อยกว่าชีวิตเรียกได้ว่าก็อยู่กับพื้นป่าแบบนี้มาค่อนข้างนานนะคะคืออยากให้หัวหน้าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่า ทุกๆวันเนี่ยเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยเขาปฏิบัติงานกันยังไงบ้างคะอย่างเช่นที่เวลาที่เราเห็นข่าวว่าเจ้าหน้าที่นะเขาจะมีการเซอร์เวย์ป่าใช่ไหมคะมีการไปตรวจแบบเนี้ยอยากให้หัวหน้าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าแต่ละวันเนี่ยแต่ละคนทำหน้าที่ยังไงบ้างอะคะ
2: คือในส่วนของอุทยานของเราเราจะมีเจ้าหน้าที่และเซอร์เวย์จำนวนอยู่4ชุดนะครับครอบคลุมพื้นที่ทั้งอุทยานนะครับแล้วก็มีชุด51นะครับชุด52ชุด53ชุด54นะครับภารกิจของแต่ละชุดก็คือการเดินลาดตระเวนพื้นที่นะครับอย่างเช่นมีการสำรวจเขาเรียกว่าเดินแบบสมาร์ทพาโทนะครับเดินลาดตระเวนเพื่อปราบปรามลักลอบตัดไม้ทำลายป่าการล่าสัตว์ครับแล้วก็รวมถึงการบุกรุกพื้นที่นะครับเราจะเดินเดือนละ14คืนไม่ต่ำกว่า14คืนต่อเดือนครับ
1: 14คืนต่อเดือนก็เท่ากับว่า1คนเนี่ย1เจ้าหน้าที่1คนก็ต้องเดิน14คืนถูกไหมคะ
2: คร
1: ับ จะสลับสับเปลี่ยนอย่างชุดแรกเนี่ยชุด51ที่หัวหน้าบอกว่าชุด51ก็จะมีการออกไปละออกไปเนี่ยเริ่ม14วันถูกไหมคะ14คืน
2: คร
1: ับ พอหลังจากนั้นชุดแรกกลับมาชุดที่2ก็ผลัดออกไปแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: คือการลาดตระเวนเราจะแบ่งเป็นสี่ชุดชุดที่หนึ่งจะรับผิดชอบส่วนทางใต้ของอุทยานติดกับอุทยานแม่วงนะครับชุดที่สองก็อยู่ตรงกลางของกลางอุทยานชุดที่สามก็อยู่เวรน้ำตกเป็นเจ้าของชุดที่สี่ก็อยู่เวรคลองขุนหมากนะครับเวลาเราปฏิบัติงานก็จะเราจะออกพร้อมๆกันครับสี่ชุดจะแต่ว่าแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมพื้นที่อุทยานทั้งหมดนะครับ
1: อ๋อความหมายก็คือว่า4ชุดนี้จะไม่ได้อยู่ไม่ได้เดินไปในรอยเดียวกันอยู่ในคนละพื้นที่เพราะว่าแบ่งตารางเมตรในการดูแลเรียบร้อยแล้วนะคะเจอปัญหาอุปสรรคไหมคะเวลาที่เจ้าหน้าที่เข้าป่าไปอะค่ะ
2: ก็ปัญหาอุปสรรคก็มีอย่างเช่นช่วงฤดูฝนก็จะมีพวกเจอฝนตกเจอน้ำป่าไหลหลากบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีเจอพวกชาวป่านะครับเพราะว่าในพื้นที่อุทยานของเราก็จะมีทั้งป่าด้วยครับก็ต้องระวังเรื่องของสัตว์ป่าด้วยครับก็อีกอย่างนึงก็คือพวกสัตว์มีพิษต่างๆนะครับก็มีจุดจับมันมากครับ
1: ค่ะเพราะว่ายังพื้นป่าเรียกได้ว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่ใช่ไหมคะหัวหน้า
2: ครับผมครับผม
1: ค่ะทีนี้เวลาที่พี่ๆเหล่านี้เนี่ยเดินทางเข้าป่าไปแล้วเนี่ยปัญหาอุปสรรคที่เจอเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในการที่จะเอาตัวรอดในการที่จะดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะคืออยากทราบว่ายังมีสัตว์ป่าหลงเหลืออยู่ไหมคะอย่างเช่นพวกสัตว์ป่าพวกสัตว์อนุรักษ์อะไรแบบนี้ค่ะ
2: ครับก็คือจากที่เราเดินสำรวจสมาร์ทพาโทนะครับแล้วก็มีการสังเกตร่องรอยเท้าสัตว์นะครับร่องรอยตีนสัตว์เช่นเราก็เจอพวกหมูป่าพวกเดือกโค้งพวกเสือดำพวกเสือดาวครับพวกช้างป่านะครับแล้วก็กวางป่านะครับถือว่าเป็นป่าอย่างนี้นะครับก็ยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุมนะครับแล้วก็จากภาพถ่ายที่เราไปติดกล้องดักถ่ายซึ่งเราร่วมกับมูลนิธิกับบรรยูจนบรรยูเอฟนะครับในการสำรวจประชากรเสือโค้งนะครับเราก็มีการได้ภาพถ่ายจากตรงนี้ครับเป็นพวกสัตว์ป่าพวกเสือโคร่งพวกช้างป่าอะไรนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังมองให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้ก็เป็นเหมือนที่เราได้คุยกันนะคะภาพข่าวที่ออกมาว่าทำไมถึงไม่อยากให้ประชาชนนั้นเข้าไปในอุทยานเพื่อไปหาของป่าหนึ่งเรื่องความปลอดภัยที่ทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานเองก็ได้มีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมทางอุทยานด้วยนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำงานหนักหน่วงเหมือนกันนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของมาตรการที่แน่นอนในช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาไฟป่าแต่พอหน้าแล้งค่ะปัญหาไฟป่ามันก็ต้องมาอยู่แล้วเรื่องปัญหาพื้นที่การลุกพื้นป่าหรือว่าภัยคุกคามธรรมชาติเนี่ยมีวิธีป้องกันยังไงบ้างคะ
2: ในส่วนของพื้นที่เราก็มีเจ้าที่ในก่อนในการลาดตระเวนการระวังป่าอยู่แล้วนะครับในส่วนช่วงในฤดูหน้าแล้งที่ผ่านมาก็จะมีพวกไฟป่าเกิดขึ้นนะครับในปีที่ผ่านมาเราก็มีหน่วยงานในการบูรณาการร่วมกันกับของอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับก็มีสารมีควบคุมไฟป่าไม่วงคลองลานนะครับหน่วยจัดการต้นน้ำคุณลานนะครับหน่วยจัดการต้นน้ำ คุณหมากนะครับก็มาบูรการร่วมกันในการดูแลเรื่องไฟป่านะครับก็มีการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่นะครับในพื้นที่อุทยานนะครับแล้วก็ในปีก็ประมาณ2569ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับงบประมาณในการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังในการป้องกันไฟป่านะครับในปีนี้เราได้ประมาณการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังจำนวน15จุดนะครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่อุทยานทั้งหมดนะครับแต่ละจุดเราก็มีเจ้าหน้าที่จำนวน3คนนะครับเจ้าที่ชุดนี้เราก็คือจ้างจากชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่าและในการดับไฟป่านะครับ
1: ค่ะก็ได้เรียกว่าประชาชนในพื้นที่นะคะได้มีส่วนร่วมในการที่จะดูแลพื้นป่าแห่งนี้ด้วยใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ ค่ะมีการประชาสัมพันธ์ไหมคะว่าในแต่ละปีนั้นได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านยังไงบ้างคะ
2: ครับก่อนฤดูไฟป่านะครับในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนธันวาถึงมกราคมพานะก่อนเกิดไฟป่านะครับเราก็ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่อำเภอด้านชุมชนนะครับด้านตลาดนัดแล้วก็ผู้ปะชาวบ้านโดยการข้อประตูบ้านนะครับประจำปันเนี่ยมีการจุดไฟเผาป่าในพื้นที่โล่งนะครับเพราะว่ามันจะเกิดฝุ่นละอองแล้วก็มีไฟป่าเกิดขึ้นครับ
1: ค่ะทีนี้มาดูในมุมของเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยไปแต่ว่าบางคนก็ยังไม่ทราบนะคะว่าอุทยานแห่งนี้เนี่ยน่าสนใจแค่ไหนไฮไลท์สำคัญถ้าคนไปเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
2: ครับอันนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานชาติคลองลานนะครับก็คือไฮไลท์ที่สำคัญก็คือน้ำตกคลองลานนะครับน้ำตกคลองลานนี่ก็เกิดจากภูเขาคุณลานนะครับซึ่งมียอดสูงที่ 1,439 เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับเกิดจากละม้วยต่างๆเนี่ยประมาณหน้าสายนะครับแล้วก็ไหลลงสู่แอ่งน้ำกลางเขานะครับแล้วก็ไหลยาวมา3กิโลเมตรแล้วก็มาตกลงสู่หน้าผาเป็นน้ำตกคลองลานนะครับสูง100เมตรนะครับกว้าง40เมตรนะครับบริเวณน้ำตกเนี่ยจะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่นะครับสามารถลงเล่นน้ำได้นะครับซึ่งอยู่จากทางจากที่ทำการก็ประมาณ500เมตรนะครับ
1: โอ้เดินได้สบาย
2: ๆครับ
1: ค่ะมีแบบเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยมีช่วงฤดูกาลที่จะต้องปิดปรับปรุงด้วยใช่ไหมคะมีไหมคะ
2: ไม่มีครับที่นี่จะท่องเที่ยวได้ทั้งปีครับ
1: โอ้ก็ดีสิคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยแล้วแต่ใช่ไหมคะแล้วแต่อุทยาน
2: ครับผม
1: ค่ะแต่ถ้าว่าที่นี่เนี่ยคือน้ำตกไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะเหมาะกับครอบครัวในแต่ละปีเนี่ยนะท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะไหมคะส่วนใหญ่แล้วจะเที่ยวเยอะที่สุดเนี่ยช่วงฤดูกาลไหนคะ
2: ช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับการท่องเที่ยวจะเข้าไปท่องเที่ยวอุทยานคลองลานดูน้ำตกคลองลานเนี่ยเยอะมากที่สุดนะครับก็เป็นอันดับ2รองจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับที่นี่เยอะที่สุดครับ
1: ค่ะโอ้ยอย่างนี้น่าสนใจนะสำหรับใครคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะอยากจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่มันเป็นแบบว่าสามารถพอไปจอดรถปุ๊บเราสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้วก็ไม่ไกลเลยแค่ประมาณ500เมตรนะคะ500เมตรก็เดินได้สบายสบายทางที่เดินไปเนี่ยจะชันไหมคะสะดวกสบายไหมคะ
2: ทางที่เดินไปเนี่ยหลังจากที่เราจอดรถที่ลานจอดรถเสร็จแล้วนะครับก็เดินเข้าไปมันจะมีเขาเรียกว่าบอดวอล์กเป็นทางเดินนะครับซึ่งสามารถเดินไปชนน้ำตกเกือบติดน้ำตกนะครับนะครับอยู่ใกล้กับน้ำตกมากนะครับเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายนะครับ
1: ค่ะมีเป็นแบบใครอยากจะไปดูแบบวิถีธรรมชาติเดินป่าอะไรแบบนี้มีไหมคะที่นี
2: ่ครับในส่วนของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับแล้วก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ตรงด่านทางเข้าอุทยานทางด้านขวามือนะครับเส้นทางนี้เป็นมีระยะทางประมาณ735เมตรนะครับใช้เวลาเดินประมาณสัก45นาทีครับเส้นทางอาจจะมีทางลัดชันบ้างนะครับ แล้วก็มีจุดชมวิวนะครับสามารถชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเนี่ยในจุดเดียวกันได้นะครับแล้วก็ยังเป็นจุดชมความสวยงามของน้ำตกของลานในอีกมุมมองหนึ่งด้วยนะครับ
1: โอ้ถ้าเกิดว่าใครจะไปเที่ยวเนี่ยก่อนอันดับแรกก่อนจะถึงตัวอุทยานนะคะก็อาจจะต้องหันไปด้านไหนนะคะซ้ายมือ
2: ด้านขวาครับ
1: ด้านขวามือก็จะเห็นกิ่วงวงช้างใช่ไหมคะกิ่วงวงช้างเป็นเส้นทางธรรมชาติที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปถ่ายภาพเช็คอินไปเรียนรู้ธรรมชาติก็อาจจะแบบลาดชันบ้างนะคะแต่ว่ารถเข้าไม่ถึงเนาะเราต้องจอดรถข้างทางใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็เป็นจุดชมวิวจุดเช็คอินที่สำคัญเนี่ยไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่นี่นะคะประมาณเดินเท้าไปกลับคือไปอย่างเดียวแล้ว45นาทีหรือว่าไปกลับค่ะ
2: ถ้าเวลาเดินทางก็45นาทีขึ้นไปอย่างเดียวนะครับ
1: ขึ้นไปอย่างเดียว
2: 45นาที
1: ถ้างั้นใครจะไปเผื่อเวลาไว้สัก2ชั่วโมงได้นะเบ็ดเสร็จเลยก็ประมาณ2ชั่วโมงก็จะได้คุ้มนะคะสำหรับใครที่จะไปเรียนรู้ธรรมชาติเรื่องของธรรมชาตินะคะนอกจากทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานที่จะต้องดูแลในฐานะที่เข้าไปทำงานแล้วเนี่ยมีส่วนร่วมให้ประชาชนในพื้นที่หรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมข้างในโดยเฉพาะเรื่องของป่าไม้ยังไงบ้างคะ
2: ครับในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชนเองนะครับเราก็มีการจัดการทรัพยากรในการป้องกันไฟป่าครับนะครับก็มีชุมชนที่อยู่รอบแนวเขตป่านะครับเขามีส่วนร่วมในการรักษาเป็นระหว่างนะครับแล้วก็ช่วยกันทำในการไฟป้องกันไฟป่าด้วยนะครับแล้วก็ในการมีตัวได้ตัวเสียก็มีเรามีข้าราชการที่ปรึกษาที่ยานะครับหรือว่าแพทย์นะครับก็มีตัวแทนชุมชนผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ในงานของภาครัฐนะครับร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะแล้วก็การตัดสินใจในการกำหนดทิศทางของวิทยานะครับและในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเราก็ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารบริการท่องเที่ยวด้วยครับเช่นการจัดการล่องแพและก็การจำหน่ายสินค้าเป็นการชุมชนนะครับ
1: อืมค่ะในฐานะที่หัวหน้าเองนะคะก็เป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติงานอีกท่านหนึ่งนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้ทำหน้าที่ดูแลพื้นป่าแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติคลองลานแห่งนี้ค่ะ
2: ผมก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มาเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานครับแล้วก็ให้ได้สำคัญแก่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับพร้อมทั้งมุ่งเน้นดูแลความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับประสบการณ์ของผู้เยือนให้สูงขึ้นครับ
1: ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้ไหมคะว่าจะต้องดูแลอุทยานแห่งนี้ยังไงบ้างค่ะเชิญชวนเลยค่ะ
2: ก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาอุทยานแห่งชาติของลานแห่งนี้นะครับที่นี่ยังมีอะไรที่ดีๆมากมายนะครับโดยเฉพาะของเราก็มีชนเผ่าในพื้นที่ของเรามีกลุ่มชาติพันธุ์มีม้งมีกะเหรี่ยงมีนิซอมีเมี่ยนต่างๆเนี่ยเรามีอยู่ด้วย6ชนเผ่าด้วยกันนะครับนอกจากนี้เรายังมีวิถีชีวิตนอกอุทยานอย่างเช่นเรามีสวนผลไม้ต่างๆให้ท่องเที่ยวได้ลองชิมนะครับและแก่พวกทุเรียนพวกมังคุดพวกเงาะนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลผลไม้นะครับวันนี้วันที่19ช่วงวันที่19ถึงวันที่20นะครับแล้วก็จะมีงานเทศกาลผลไม้ตรงบริเวณตลาดมงนะครับก็เชิญนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวนะครับเข้ามาชมงานได้นะครับในส่วนของที่ยานของร้านเองเราก็มีการจัดที่พักแบบพักแรมเป็นหลังๆนะครับสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ100คนนะครับและยังมีในเรื่องของแคมปิ้งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกระแสแคมปิ้งเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับซึ่งเราเองก็มีสถานที่กางเต็นท์ริมทานได้เลยนะครับนอกจากที่ของลานแล้วเรายังมีที่กางเต็นท์ที่น้ำตกของน้ำไหลนะครับและมีของขึ้นมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้หลายร้อยคนได้หลายร้อยคนนะครับผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาท่องเที่ยวด้วยกันนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ได้รู้ถึงทั้งภาพรวมแหล่งที่มานะคะของ พื้นป่าแห่งนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็มีบทบาทสำคัญหรือว่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในอุทยานแห่งนี้อุทยานคลองลานนะคะซึ่งถือว่าเป็นมรดกที่สำคัญค่ะที่จะทำให้ในอนาคตนั้นพื้นป่าแห่งนี้จะอยู่กับคนไทยตราบนานเท่านานนะคะวันนี้ขอบคุณคุณอภิสิทธิ์สมบัติมากค่ะท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่ได้มาพูดคุยกับเราค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รู้จักกับอุทยานแห่งชาติคลองลานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปเที่ยวอย่าลืมดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องป่าไม้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีปลูกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับจังหวัดนราธิวาสเตรียมปล่อยแถว Operation 90 Day ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมปล่อยแถว Operation 90 Day ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าพิฆาตยาเสพติด
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดกิจกรรมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Day ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2กิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลและปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติการตามแผนยุทธการ90วันระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อเร่งรัดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย90วันพิฆาตยาเสพติดที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้าพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
7: ท่านจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดโครงการยกระดับทักษะการขับขี่และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ 15-24 ปีซึ่งจากการเก็บสถิติในพื้นที่จังหวัดตรังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางพร้อมเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้กับชุมชนต่อไปยอยศพรทักไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศ์ศรีสีหานามสวทอมน่าจะเดินรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตาสุพลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันพันทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยอัธพรปานกลัดและชัยศิลป์คนคล่อง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยค่ะทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมน้องแผนอัธพรปานกลัดนำเสนอนะคะวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณน้องโจสุวิศมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยโดยน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะทักทายกันมาได้นะคะวันนี้อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรเพราะว่าฟ้าฝนก็ต้องตามกันนะคะพายุไมซักก็ลดระดับลงแล้วนะคะตอนนี้ในส่วนของพายุนั้นก็เข้าไปที่จีนนะคะผ่านเวียดนามแล้วก็เข้าไปจีนและนะคะยังไงก็อ่อนกำลังลงนะคะเป็นพายุดิเพรสชันอย่างไรก็ตามไม่กระทบนะคะไม่กระทบต่อประเทศไทยนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้พรุ่งนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังแจ้งเตือน55จังหวัดทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มส่วนภาคใต้นะคะก็ช่วงนี้ถึงพรุ่งนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดด้วยนะคะพร้อมๆกับประเด็นต่างๆนะคะก่อนอื่นคุณผู้ฟังผู้ชมคะน้อยมากับน้องแผนอัธพรปานกลัดในช่วงที่เราจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวนะคะโรคภัยไข้เจ็บเรื่องไปรวมไปถึงสาธารณภัยภัยพิบัติต่างๆที่น้องแผนอัธพรก็จะมีมาเน้นย้ำนะคะช่วงวันนี้ค่ะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะภัยสุขภาพแล้วก็สิ่งที่เราต้องระวังในหน้าฝนนี้ว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรแต่ละปีเราก็มาย้ำกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเรื่องราวรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามจากน้องแผนอัธพรปานกลัดกันค่ะ
1: ขอบคุณพี่น้อยนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของโรคภัยที่มาในช่วงฤดูฝนนะครับมีโรคอะไรกันบ้างเพื่อที่จะได้ระมัดระวังกันเพราะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงตุลาคมเนี่ยฝนจะกลับมาตกเพิ่มขึ้นเยอะในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมถึงตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยเพราะว่าจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามามีกำลังแรงขึ้นแล้วก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็จะมีร่องมรสุมเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับทีนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องของโรคที่จะมาในช่วงฤดูฝนเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ระมัดระวังในเรื่องของภัยสุขภาพกันมากขึ้นคือในช่วงฤดูฝนเนี่ยสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความชื้นเพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่อได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับโรคสำคัญที่จะต้องระมัดระวังกันในช่วงที่ฝนตกก็อย่างเช่นโรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดใหญ่โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันมือเท้าปากโรคฉี่หนูโรคตาแดงแล้วก็โรคที่มากับน้ำหรือว่ายุงนะครับเริ่มกันที่ประเภทแรกกันก่อนนะครับคือโรคที่จะมาในช่วงฤดูฝนเนี่ยจะแบ่งง่ายๆเป็น5ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเลยก็จะเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจก็จะมีโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดนะครับโรคปอดอักเสบสาเหตุเนี่ยก็มาจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่มีหลายชนิดในอากาศสามารถติดต่อกันได้ง่ายจากการไอจามน้ำลายเสมหะหรือมือที่เปื้อนน้ำมูกนะครับวิธีการป้องกันเลยนะครับก็1เนี่ยจะต้องปิดนะครับเวลาไอจามก็ควรที่จะต้องใช้ผ้าปิดปากแล้วก็จมูกหรือสวมหน้ากากอนามัยอย่างที่2เลยคือการล้างมือให้สะอาดบ่อยๆก่อนทานอาหารและหลังขับถ่าย3คือเลี่ยงนะครับเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยเลี่ยงสถานที่ที่มีคนหนาแน่น4คือหยุดหากมีอาการป่วยควรหยุดเรียนหรือทำงานนะครับแล้วก็5เนี่ยฉีดแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆแล้วก็เด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า6ปีหากป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคปอดบวมจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับประเภทต่อมาคือโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำนะครับมีโรคอะไรกันบ้างป ประเภทนี้ก็จะมีโรคได้แก่โรคอุจจาระร่วงโรคอาหารเป็นพิษโรคบิดไข้ไทฟอยด์โรคอหิวาตกโรคนะครับสาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆได้แก่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียไวรัสพยาธิสารพิษสารเคมีรวมทั้งเกิดจากการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆการใช้น้ำคลองหรือน้ำไม่ผ่านการบำบัดนะครับวิธีป้องกันเลยนะครับสุกร้อนสะอาดนะครับสุกเนี่ยก็คือการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆร้อนก็ตรงตัวเลยก็คืออาหารที่ปรุงสุกไว้นานเกิน2ชั่วโมงควรนำมาอุ่นร้อนก่อนที่จะนำมารับประทานอีกครั้งนะครับสะอาดอันนี้ก็คือการล้างมือบ่อยๆให้สะอาดก่อนเตรียมอาหารก่อนหลังรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก็หลังใช้ห้องสุขาก็จะต้องล้างมือด้วยการดื่มน้ำสะอาดนะครับที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือว่าน้ำต้มสุกแล้วก็ต้องล้างผักแล้วก็ผลไม้โดยให้น้ำเนี่ยไหลผ่านหลายๆครั้งจนสะอาดนะครับอย่างต่อมานะครับประเภทต่อมาก็คือประเภทที่3กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผลหรือว่าเยื่อบุผิวหนังก็จะมีโรคตาแดงแล้วก็โรคฉี่หนูนะครับสาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคป้องกันอย่างไรนะครับก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงระวังน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตาหลีกเลี่ยงการลุยน้ำแล้วก็สวมใส่รองเท้าบูทอยู่เสมอเนาะเวลาที่จะไปลุยน้ำหรือว่าในที่ที่มีน้ำขังประเภทที่4คือโรคที่เกิดจากยุงอันนี้เจอบ่อยในช่วงหน้าฝนนะครับสาเหตุก็ตรงตัวเลยเกิดจากปัจจัยที่มาจากยุงนั่นเองนะครับได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรียโรคไข้สมองอักเสบโรคชิคุนกุนยาโรคไข้ซิก้านะครับเกิดจากยุงเป็นพาหะกัดผู้ป่วยที่มีเชื้อแล้วกัดคนปกตินะครับแล้วถ่ายทอดเชื้อนั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายวิธีการป้องกันเลยก็คือ5ป1ขอนะครับได้แก่ปิดภาชนะขังน้ำทุกประเภทให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงวางไข่เปลี่ยนน้ำในแจกันจานรองกระถางต้นไม้ปล่อยปลาหางนกยูงหรือปลากินลูกน้ำในภาชนะขังน้ำขนาดใหญ่เช่นอ่างบัวบ่อน้ำปรับปรุงจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการเก็บและทิ้งภาชนะเหลือใช้ปฏิบัติเป็นประจำต่อเนื่องทุกสัปดาห์แล้วก็ขัดล้างภาชนะถังรองน้ำในห้องน้ำหรือห้องสุขานะครับ5ป1ขอปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปรุงปฏิบัติแล้วก็ขัดนั่นเองนะครับประเภทต่อไปประเภทที่4คือโรคที่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยต่างๆนะครับซึ่งก็คือโรคมือเท้าปากสาเหตุเนี่ยเกิดจากเชื้อแอนเทโรไวรัสหลายชนิดพบปล่อยในทารกและเด็กเล็กนะครับพบประปายตลอดทั้งปีแต่พบผู้ป่วยมากขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูฝนจนถึงฤดูหนาวส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปทางปากโดยตรงจากการติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลายน้ำมูกน้ำจากตุ่มพองและแผลหรืออุจจาระของผู้ป่วยนะครับการป้องกันเลยนะครับก็คือการล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆทำความสะอาดของเล่นต่างๆนะครับในช่วงที่มีการระบาดของโรคเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่สาธารณะอย่างเช่นสนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำเด็กป่วยควรหยุดพักรักษาตัวที่บ้านประมาณ1สัปดาห์หรือจนกว่าจะหายเป็นปกตินะครับทีนี้เนี่ยนอกจากโรคที่กล่าวมาแล้วนะครับก็ยังมีโรคที่มักเกิดในช่วงน้ำท่วมอย่างเช่นโรคน้ำกัดเท้าโรคเมลิออยนะครับรวมถึงอันตรายจากสัตว์มีพิษกัดอย่างเช่นงูตะขาบแมงป่องรวมถึงอันตรายจากการจมน้ำและไฟฟ้าดูดที่ควรที่จะต้องระมัดระวังการเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝนนะครับมารักษาความสะอาดรักษาสุขอนามัยไม่ว่าจะเป็นภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านบริเวณรอบบ้านและสถานที่ต่างๆรับประทานอาหารนะครับก็ต้องปรุงสุกใหม่ๆล้างมือล้างเท้าให้สะอาดเสมอหลีกเลี่ยงชุมชนแออัดหรือสถานที่ที่คนพลุกพล่านและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ปลอดภัยปลอดโรคกันในช่วงของฤดูฝนนี้นะครับอันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับการรู้เท่าทันภัยโรคต่างๆที่มาในช่วงฤดูฝนนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้กลับไปทางพี่น้อยกันต่อครับ
0: ขอบคุณน้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะที่มีเรื่องราวข้อมูลที่มาฝากแฟนๆรายการรู้ทันสารพันภัยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันมาเต็มตัวแล้วนะคะสำหรับน้องแผนอัธพรปานกลัดใครที่ติดตามทางวิทยุทาง Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจหมุนตามวันก็จะได้ติดตามน้องแผนมาจัดรายการกันนะคะสลับสับเปลี่ยนกับทีมงานด้วยนะคะรู้ทันสารพันภัยก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่จะได้เจอน้องแผนอัธพรปานเกิดค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของหน้าฝนนี้นอกจากหลายๆท่านได้ติดตามความเคลื่อนไหวฟ้าฝนกันแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันหลายๆท่านขับรถไปทำงานไปผ่อนไปทำบุญไปสถานที่ต่างๆมีทริคที่น่าสนใจจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาฝากกันค่ะเกี่ยวกับการขับรถหน้าฝนกับ6ทริคเพื่อให้ขับรถหน้าฝนปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะเพราะว่าการขับรถในช่วงหน้าฝนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากสภาพถนนที่เปียกลื่นทัศนวิสัยไม่ดีการเตรียมพร้อมสภาพรถพร้อมใช้งานก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ

อบกวาดน้ำได้สะอาดนะคะ2ก็คือทริคที่2กระปุกน้ำฉีดกระจกค่ะข้อนี้นะคะจะต้องตรวจสอบดูไม่มีรอยรั่วซึมเติมน้ำให้เต็มหัวฉีดไม่อุดตันนะคะก็จะทำให้การทำงานของกระปุกน้ำฉีดกระจกนั้นนะคะเรียกว่านะคะลื่นปื้ดทำได้ง่ายแล้วก็บางท่านก็นะคะได้ติดตามการเช็ครถต่างๆยิ่งหน้าฝนบางครั้งหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะเราก็ต้องเติมน้ำฉีดกระจกด้วยให้เต็มหรือไม่อย่างไรนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหน้ากระจกของเรากระจกด้านหน้าของเราเนี่ยอาจจะไม่สะอาดด้วยนะคะอาจจะโดนละอองหรือฝุ่นฝอยขี้นกต่างๆเนี่ยที่อาจจะแบบทำให้กระจกหน้ารถเราไม่สะอาดนะคะก็ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของเกี่ยวโยงกับใบปัดน้ำฝนด้วยนะคะเวลาทำงานกันเนี่ยนะคะก็จะทำให้ขจัดในส่วนของกระจกหน้ารถเราสะอาดแล้วก็ใบปัดน้ำฝนก็ทำงานได้ดีนะคะกระปุกน้ำฉีดกระจกก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะเพราะว่าเวลาฝนตกยิ่งตกหนักๆเนี่ยเราจะต้องเปิดที่ปัดน้ำฝนอยู่แล้วนะคะเพื่อจะได้ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นในการขับขี่ของเรานั้นนะคะเรียกว่าสะดวกมากๆขึ้นนะคะทริคต่อมาอย่างที่3ค่ะสัญญาณไฟของเราเป็นยังไงบ้างแต่ละดวงเนี่ยไฟหน้าไฟหลังไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟทุกไฟเลยค่ะนะคะทุกสัญญาณไฟติดทุกดวงไหมโคมกรอบไฟสะอาดหรือเปล่าไม่ขุ่นมัวนะคะเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์มีน้ำยาที่ช่วยขัดให้เรียกว่าไฟหน้ารถของเราไฟท้ายรถนะคะไฟดวงไฟทุกดวงเนี่ยนะคะเรียกว่าใสกิ๊กนะคะจะทำให้ทัศนวิสัยหรือว่าในส่วนของไฟนะคะที่ให้สัญญาณในรถของเราเนี่ยชัดแจ๋วมากขึ้นด้วยนะคะก็จะทำให้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกเส้นทางของเราปลอดภัยด้วยนะคะทริคที่4ค่ะระบบเบรกขณะที่เราเบรกไม่มีเสียงดังแล้วก็รถไม่มีอาการตักนะคะนี่คือในส่วนของความพร้อมของระบบเบรกที่ดีนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ตรงกันข้ามเนี่ยเราต้องเช็คแล้วนะคะว่าในส่วนของระบบเบรกของเรานั้นนะคะพร้อม 100% หรือไม่อย่างไรเพื่อจะได้ขับรถไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหรือว่าหน้าไหนๆปลอดภัยทุกเส้นทางด้วยทริคต่อมาทริคที่5ค่ะยางรถยนต์นะคะต้องตรวจสอบดูว่าร่องยางลึกแล้วก็เติมลมยางให้มากกว่าปกติเพราะว่าเวลาขับรถหน้าฝนเนี่ยอาจจะต้องไปลุยน้ำนะคะหรือไม่ก็อาจจะต้องทำให้นะคะยางของเรานั้นเรียบร้อยนะคะมีความพร้อมเรียบร้อยสมบูรณ์ครบทุกอย่างจะได้ปลอดภัยทุกเส้นทางไม่ว่าจะใกล้ไกลด้วยนะคะและทริคที่6ค่ะอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยรถมียางอะไหล่ไฟฉายอุปกรณ์ลากพ่วงจูงต้องเตรียมให้พร้อมหลายท่านมีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะเรียกว่าจั๊มแบตเตอรี่ได้ด้วยนะแล้วก็จะทำให้การขับขี่ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนๆก็ทำให้มีความอุ่นใจปลอดภัยทุกเส้นทางนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทริคต่างๆที่เรานำมาฝากกันคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของการขับขี่ก็ต้องเคารพกฎจราจรด้วยแล้วก็เอื้อเฟื้อแก่เพื่อนร่วมทางนะคะและสำคัญก็คือเพิ่งจะมีเหตุการณ์ที่หลายๆท่านติดตามที่มีเด็กขับรถแล้วก็ไปชนพระธุดงค์ที่ท่านกำลังอยู่ในช่วงของการเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็ทำให้พระสงฆ์มรณภาพ7รูปนะคะมีผู้บาดเจ็บสาหัสนะคะพระสงฆ์บาดเจ็บสาหัสแล้วก็บาดเจ็บด้วยนะคะซึ่งในส่วนของเมื่อวานนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งศพ บำเพ็ญกุศล ณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้เป็นประธานในพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของทั้งสองพระองค์มอบแก่ญาติอย่างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะก็ได้เข้าร่วมพิธีแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวง

0: ศพโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมากค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ขณะที่หลายๆส่วนก็ออกมาแสดงความเห็นใจแล้วก็การช่วยเหลือต่างๆมากมายเลยนะคะทางด้านนายนิกรสงกรานต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ท่านก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าที่เด็กขับรถชนพระธุดงค์นะคะซึ่งก็ระบุว่ากรณีเด็กชาย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารนั้นศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กแล้วนะคะพบว่าเด็กมีภาวะออทิสติกและจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงส่งตัวเด็กเข้าสู่การดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคดียังอยู่ในกระบวนการที่ต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปขณะเดียวกันนะคะพม.จังหวัดมุกดาหารก็ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทีม MCAT ค่ะลงพื้นที่ประเมินแล้วก็เยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านก็กำชับให้พม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภูมิลำเนาของครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยียวยาสภาพจิตใจให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิการพร้อมจัดตั้งทีมผู้จัดการรายกรณีนะคะดูแลแต่ละครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.และเครือข่ายในพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.นะคะ1300ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ก็ท่านเองนะคะรัฐมนตรีพม.เองก็ขอความร่วมมือพี่ๆสื่อมวลชนและประชาชนนะคะระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กผู้ก่อเหตุโดยยึดหลักคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติตามกฎหมายหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้สามารถระบุตัวเด็กหรือครอบครัวผู้เสียหายได้ซึ่งอาจกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังฝากถึงผู้ปกครองค่ะนะคะผู้ปกครองทุกๆท่านเลยนะคะฝากดูแลลูกหลานของท่านนะคะลูกหลานของเราอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เข้าถึงยานพาหนะหรือสอนให้ขับขี่ยานพาหนะนะคะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายนั่นเองนะคะแล้วก็ให้ครบอายุนะคะได้มีการที่จะสอบใบขับขี่นะคะเรียนรู้กฎจราจรต่างๆเพื่อที่จะได้ให้เกิดปลอดภัยให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ทุกยานพาหนะเลยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมเข้าไปดูกันหน่อยในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะตั้งคณะทำงานนะคะที่จะดำเนินการลุยสอบคดีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนยกระดับดำเนินคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีที่นางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกับยาเสพติดว่าได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีอย่างเป็นทางการค่ะพร้อมยกระดับการดำเนินคดีในมิติขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อขยายผลไปยังผู้กระทำความผิดแล้วก็ผู้ร่วมกระบวนการและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะคะท่านได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบูรณาการร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะปปส.แล้วก็รวมไปถึงตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ APF และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านนะคะทั้งการสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบรถยนต์ภาพจากกล้องวงจรปิดพยานหลักฐานจากนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีเนื่องจากคดีดังกล่าวอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติพร้อมกับยืนยันนะคะว่าในส่วนของทางด้านกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะเร่งขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้สั่งการผู้ร่วมขบวนการและก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะโดยไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดหลบเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมส่งเสริมการเกษตรนำเกษตรกรรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนไมซักนะคะพร้อมกับเน้นย้ำเกษตรกรเร่งตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้ารับการช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายตามระเบียบกระทรวงการคลังค่ะซึ่งทางด้านนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านก็ระบุนะคะว่าเบื้องต้นถึงแม้ว่าเจ้าพายุไมซักจะไม่กระทบกับไทยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในเรื่องของก่อนหน้านี้นะคะก็ทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกเกษตรกรนะคะถึง แม้ว่าจะเป็นหางหางของเจ้าพายุแล้วก็ควรที่จะเตรียมแปลงให้พร้อมรับมือนะคะในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองต่างๆแล้วก็ตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันด้วยนะคะเมื่อจังหวัดประกาศให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆนะคะจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนความช่วยเหลือซึ่งไม่เกิน90วันนับตั้งแต่เกิดภัยนะคะเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชกรณีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายนะคะก็จะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังนะคะโดยได้รับความช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่นะคะไร่ละ 1,980 บาทไม้ผลไม้ยืนต้นอื่นๆนะคะไร่ละ 4,048 บาทโดยพื้นที่ประสบภัยจังหวัดเจ้าหน้าที่เกษตรกรเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลขออภัยค่ะโดยในพื้นที่ประสบภัยเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลจะไปแจ้งสิทธิ์ในการช่วยเหลือให้บริการเกษตรกรนะคะแล้วก็รวมถึงการประสานงานด้านอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ฝากย้ำกันนะคะในส่วนของทางด้านเกษตรกรที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะลงทะเบียนช่วยเหลือต่างๆเพราะว่าเดือนกรกฎาคมนี้นะคะทางรัฐบาลเองก็มีความห่วงใยโดยท่านนายกอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนในเรื่องของการลงไร่ลงนาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนของ อุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆนะคะล่าสุดรัฐบาลก็พร้อมเคียงข้างเกษตรกรไทยสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศค่ะนะคะพี่น้องเกษตรกรไปจำนำเนี่ยฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มก็คือไม่มีดอกเบี้ยนะคะเดือนนี้ทั้งเดือนเลยไม่จำกัดวงเงินด้วยนะคะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งทางด้านรายละเอียดเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัชรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลท่านก็บอกว่ารัฐบาลนั้นมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศค่ะช่วงเพาะปลูกนี้จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการสร้างผลผลิตทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะก็ได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำนะคะของรัฐโดยเฉพาะจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดเดือนกรกฎาคม2569นี้นะคะเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรแล้วก็อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากเงื่อนไขในการรับสิทธินั้นนะคะรัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนให้ง่ายที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรค่ะเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีนะคะส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วก็ไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากนะคะแค่ท่านไปยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้เลยนะคะยังไงก็ตามถ้าเกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันเวลาราชการนะคะแล้วก็จะเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกคนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ยังคงมีมาตรการออกมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ยังมีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางตำรวจนะคะเดินหน้าปราบเว็บพนันออนไลน์นะคะในส่วนของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภัยคุกคามในพื้นที่โดยเฉพาะตามแนวชายแดนนะคะมีความคืบหน้านะคะเรื่องของการเดินหน้าปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาก็ลุยกันนะคะเดี๋ยวเตรียมยกระดับมาตรการในวันที่1มี1สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็มีประเด็นอื่นๆด้วยนะคะกรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามกระบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยไม่ชอบให้กับแรงงานชาวเมียนมาอันนี้จับกุมปลัดอำเภอและเครือข่าย11คนนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมมาปปส.สกัดเฮโรอีนซุกซ่อนถุงกาแฟและชาไทยเตรียมส่งไต้หวันค่ะอันนี้ก็ยึดของกลางได้กว่า2กิโลกรัมกว่าเร่งขยายผลถึงผู้บงการเครือข่ายข้ามชาติแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้พูดถึง นะคะการไปเดินทางไปต่างประเทศตอนนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศด่วนคุมเข้มสายการบินห้ามสมาชิกลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดนะคะเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายอันนี้ก็จากกรณีแอร์โฮสเตสนะคะที่ออสเตรเลียเจอยาเสพติดนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะมีความขึ้นหน้ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกมาเปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงสอบบรรจุท้องถิ่นยอมรับว่าพบความผิดปกติบางขั้นตอนตอนนี้ก็เร่งตรวจสอบผู้สอบผ่านกว่า 15,000 คนภายใน3วันนี้นะคะเราจะได้มาติดตามรายละเอียดกันแล้วก็ใครจะไปทำงานต่างประเทศระวังนะคะกรมการจัดหางานเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกทำงานต่างประเทศที่อ้างว่างานง่ายรายได้ดีนะคะทีนี้แหละอาจจะตกเป็นเหยื่อได้เพราะฉะนั้นนะคะ เราจะมาตรวจสอบกันก่อนนะคะในส่วนของก่อนการสมัครงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะพักกันสักครู่นะคะติดตามสารคดีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอบคุณมากๆเลยนะคะส่งมาให้ทุกเดือนเลยแล้วก็เราได้เผยแพร่กันในหลายช่องทางนอกจากรายการรู้ทันสารพันภัยแล้วนะคะแล้วก็ติดตามประเด็นอื่นๆที่น้อยได้เกินไว้กันอีกครั้งในช่วงหน้าค่ะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ปัจจุบันนี้มิจฉาชีพใช้ช่องทางออนไลน์หลอกลวงประชาชนในรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนขายสินค้าออนไลน์หรือร่วมทำธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนในยุคที่การซื้อขายและการลงทุนผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมิจฉาชีพได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้นหนึ่งในกลโกงที่พบได้บ่อยในปัจจุบันคือการชักชวนให้ร่วมลงทุนขายสินค้าออนไลน์โดยอ้างว่าสามารถสร้างรายได้หรือผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติและมักใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนจริงในช่วงแรกหลายคนอาจเข้าใจว่าการได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ในระยะแรกเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจหรือแพลตฟอร์มนั้นมีอยู่จริงและสามารถทำกำไรได้แต่ในความเป็นจริงมิจฉาชีพมักใช้วิธีดังกล่าวเพื่อสร้างความไว้วางใจกระตุ้นให้ผู้เสียหายเพิ่มวงเงินลงทุนหรือชักชวนบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมลงทุนมากขึ้นเมื่อมีเงินลงทุนสะสมเป็นจำนวนมากผู้กระทำผิดจะเริ่มอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการค่าภาษีค่าปลดล็อกบัญชีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนที่จะปิดช่องทางการติดต่อและหลบหนีไปในที่สุดจึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นหรือมีการรับประกันกำไรอย่างแน่นอนควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทผู้ชักชวนและช่องทางการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งหากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการถอนเงินหรือรับผลตอบแทนควรตั้งข้อสงสัยและหยุดดำเนินการทันทีทางนี้หากสงสัยว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติการเข้าข่ายการหลอกลวงควรเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
3: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
4: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
5: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
4: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
5: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
4: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
6: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
4: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
6: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
4: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
7: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
8: อ้า
4: ้าพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
7: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
7: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
8: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
9: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
8: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
10: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
11: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
12: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
13: กลับมาติดตามรู้ทันสารพันภัยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ดอนเจเรตตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อกวาดล้างเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์อย่างจริงจังค่ะแล้วก็มีข้อสั่งการออกมานะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์เจ้ามือผู้บริหารระบบพนักงาน call center นายทุนผู้รับผลประโยชน์รวมถึงผู้ใช้บัญชีม้าในการรับโอนหรือหมุนเวียนเงินจากการกระทำความผิดพร้อมประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อดำเนินมาตรการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายนะคะแล้วก็ได้กำชับให้มีการดำเนินคดีกับผู้เล่นพนันออนไลน์อย่างเคร่งครัดเช่นกันเพื่อปิดช่องทางแล้วก็ตัดวงจรการกระทำผิดอย่างครบวงจรนะคะแล้วท่านก็เตือนไปยังพี่น้องประชาชนว่าการเล่นพนันออนไลน์นั้นนอกจากเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินแล้วก็ยังมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะคะมีโทษทั้งจำคุกและปรับทั้งนี้ถ้าพี่น้องประชาชนจะแจ้งเบาะแสการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์หรือการกระทำผิดก็สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน191191หรือ1599 1599ตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะกระทรวงมหาดไทยสั่งการ21จังหวัดชายแดนเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่แล้วก็ยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งทางด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้ลุยเรื่องนี้สั่งการด่วนไปถึงผู้ว่าที่อยู่ดึกบีพื้นที่ติดชายแดนเมียนมานะคะชายแดนไทยสปป.ลาวชายแดนไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่นะคะแล้วก็สร้างความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินให้กับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะคะมีการดำเนินมาตรการให้สอดคล้องรับกับทางด้านเวิร์กช็อปผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดนะคะซึ่งมุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงอย่างจริงจังและครอบคลุมทั้ง3ด้านทั้งการป้องกันการปราบปรามแล้วก็ด้านการช่วยเหลือนอกจากนี้ท่านก็ระบุว่าถ้าหากมีเจ้าหน้าที่คนไหนไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทั้งวินัยและอาญาโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆนะคะเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กลไกในระดับพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีเอกภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมครับไปต่อกันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีลดบริษัทกลุ่มเสี่ยงกว่า165เตรียมยกระดับมาตรการ1สิงหาคมนี้นะคะซึ่งทางด้านนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านก็บอกว่าปัญหาการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือว่าเรียกว่านอมินีนั้นเป็นปัญหาที่มีมานานนะคะจนมีบริษัทกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก นะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ให้ความสำคัญในการแก้ไขเรื่องนี้สั่งการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานะคะซึ่งเข้มข้นทั้งการจดทะเบียนนิติบุคคลการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นไทยแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของเงินลงทุนด้วยนะคะการคัดกรองบริษัทกลุ่มเสี่ยงและการบูรณาการข้อมูลร่วมกับ23หน่วยงานเพื่อขยายผลการตรวจสอบด้านภาษีเส้นทางการเงินและการบังคับใช้กฎหมายส่งผลให้จำนวนบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีนั้นลดลงกว่า 65% นะคะนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยังเดินหน้าตรวจสอบเชิงรุกไปยังพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกนะคะโดยเฉพาะตรวจสอบธุรกิจเสี่ยงนอมินี34พื้นที่ใน11จังหวัดรวมไปถึงการตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยง 3,294 รายด้วยนะคะโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากรกรมที่ดินกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพร้อมทั้งเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันเพิ่มเติมคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ใน1สิงหาคม2569เพื่อปิดช่องโหว่แล้วก็ลดการจัดตั้งบริษัทกลุ่มเสี่ยงอีกกว่า 35% ควบคู่กับการเดินหน้าปราบปรามบริษัทนอมินีอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเรื่องการปราบปรามนั้นไปดูกันหน่อยกรมการปกครองโดยอธิบดีนฤชาโคสาศิวิไลค่ะท่านก็แถลงผลการปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานที่ลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5จุดค่ะสามารถจับกลุ่มปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอแล้วก็ผู้สวมรอยรวม11รายนะคะซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนครศรีธรรมราชค่ะมีการจับกลุ่มนายหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี67ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตรวจว่าไปเจอว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2เรียกว่ามีบัตรประจำตัว2ตัวตนอ่ะก็เลยส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของบัตรทั้ง2ใบผลการตรวจพบพฤติการทุจริตร้ายแรงค่ะมีขบวนการนายหน้าซึ่งถือหนังสือเดินทางจากเมียนมาแล้วก็มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างอำเภอเพื่อให้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เรียกว่าบัตรสีขาวเลข0ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบนะคะโดยลูกจ้างอำเภอก็จะเป็นผู้จัดหาชาวบ้านเพื่อให้รับบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้านแล้วก็จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับชาวบ้านจ่ายไป 1,000-2,000 ต่อคนนะคะแล้วลูกจ้างอำเภอก็ยังมีพฤติการเรียกเก็บเงินจากกลุ่มคนที่ยื่นขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนอันนี้บัตรสีขาวเลขศูนย์จำนวนโอ้โหสูงมากเขา 60,000 บาทนะคะแล้วก็รวมมูลค่าความเสียหายแล้วตอนนี้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทซึ่งจากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการยกเลิกเพิกถอนและจำหน่ายรายการทั้ง12รายการโดยทันทีค่ะจากนี้ไปจะดำเนินการแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ออกคำสั่งระวังความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมด240รายแล้วแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบถ้าพบการทุจริตอีกนะคะก็จะดำเนินการยกเลิกเพิกถอนจำหน่ายรายการทางทะเบียนต่อไปนะคะซึ่งก็ได้แจ้งไปทางนครศรีธรรมราชเป็นต้นสังกัดแล้วนะคะเพื่อให้ดำเนินการทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รายงานดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อนอีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็จะตรวจสอบเส้นทางเงินด้วยนะคะว่ามายังไงไปยังไงแล้วก็ดำเนินการกับทรัพย์สินของเครือข่ายผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องพร้อมกับยึดทรัพย์เพื่อขุดรากถอนโคนต่อไปด้วยนะคะเรื่องของการดำเนินการของเจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติการหลายๆส่วนทีเดียวนะไปดูปปส.กันหน่อยค่ะทางด้านพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ท่านก็มีการเปิดเผยผลการตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังการลักลอบส่งยาเสพติดไปไต้หวันหลังจะได้ข้อมูลมาแล้วก็เชื่อมโยงกันระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบหญิงต้องสงสัยนำพัสดุมาติดต่อส่งไปที่ไต้หวันก็คือมีลักษณะพิรุธค่ะก็เลยแสดงตัวนะคะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปปส.ขอตรวจสอบพัสดุหน่อยก็ไปพบกาแฟสำเร็จรูปและชาไทยคือเป็นลักษณะการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีตรวจสอบคดีตรวจยึดเฮโรอีนในพื้นที่ซอยรางน้ำที่ปปส.ตรวจพบก่อนหน้านี้โดยการตรวจพบนั้นเป็นเฮโรอีนค่ะซุกซ่อนอยู่ในถุงกาแฟสำเร็จรูปคุณผู้ฟังผู้ชมถุงขนาดใหญ่นะ3ถุงแล้วก็ถุงชาไทยด้วย1ถุงรวมแล้วเนี่ย 2,100 กรัมก็คือ2กิโล1ขีดเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบแล้วก็ยึดของกลางพร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายส อบถามก็ให้การนะคะว่าเนี่ยเจ้าผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยรับถุงกาแฟแล้วก็ชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนเนี่ยมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะให้ค่าจ้างเป็นเงินสด 10,000 บาทอันนี้ก็รับหิ้วเข้ามานะคะแล้วก็เป็นพัสดุมาที่กรุงเทพส่งไปที่ไต้หวันตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนขยายผลนะคะติดต่อผู้ว่าจ้างผู้สั่งการรวมถึงกระบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีนะคะการตรวจยึดครั้งนี้มีรูปแบบการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีตรวจยึดเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในถุงกาแฟซึ่งปปส.ตรวจพบก่อนหน้านี้แล้วก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันนะคะแล้วก็หลายๆเครือข่ายด้วยทั้งเครือข่ายช่อกงต่างๆเครือข่ายเชื่อมโยงกันนะคะบูรณาการตรวจสอบแล้วก็ขยายผลเชิงลึกนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นนะคะว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดไปยังต่างประเทศโดยอาศัยการอำพรางในสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ใช้ระบบขนส่งพัสดุระหว่างประเทศเป็นช่องทางในการกระทำความผิดแต่ด้วยการบูรณาการด้านการข่าวด้านการสืบสวนการเฝ้าระวังนะคะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะพูดถึงการสกัดกั้นการตรวจจับเรื่องของยาเสพติดนะคะไปดูกันหน่อยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศด่วนแล้วนะคะคุมเข้มสายการบินว่าห้ามสมาชิกลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อยกระดับความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งนี่ก็สืบเนื่องจากที่แอร์โฮสเตสนะคะโดนทางการต่างประเทศนะคะตรวจจับได้ว่ามีเฮโรอีนแล้วก็ตอนนี้ท่านนายกเองก็สั่งให้ในส่วนของการติดตามความคืบหน้ามาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็ชื่อเสียงของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งสายการบินจะต้องมีการจัดระบบบริหารความเสี่ยงนะคะในส่วนของรายละเอียดต่างๆด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ดำเนินการกันแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของคณะกรรมการเองก็เร่งประกาศเพื่อให้สายการบินทุกแห่งมีระบบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งกำหนดประเภทขนาดและน้ำหนักสิ่งของรวมถึงข้อห้ามมาให้ลูกเรือรับฝากหรือนำส่งสิ่งของให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นการรับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่สายการบินมอบหมายนะคะก็จะได้รักษามาตรฐานความปลอดภัยต่างๆด้วยค่ะสำคัญก็คือเกิดความเชื่อมั่นในระบบการบินพลเรือนในระดับสากลด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะไปดูกันหน่อยในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการออกมาเปิดเผยนะคะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเอาเอกสารแจ้งผลการสืบสวนข้อที่จริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานสอบในส่วนของส่วนท้องถิ่นปี2568ผลการตรวจสอบเบื้องต้นระบุนะคะว่ากระบวนการจัดสอบและการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือ TOR ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็มีการปรับปรุงมาตรการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตแต่คณะกรรมการสืบสวนพบความผิดปกติในขั้นตอนการประมวลผลและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านค่ะโดยพบการส่งต่อไฟล์ข้อมูลผู้สอบผ่านแฟลชไดร์แล้วก็มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการแก้ไขคะแนนคำตอบในบางช่วงของกระบวนการระหว่างข้าราชการผู้รับผิดชอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องนะคะโดยยังไม่พบมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เรียกว่าเป็นคีย์เฉลี่ยที่คีย์เฉลยขออภัยค่ะนะคะให้กับผู้รับจ้างจัดทำแล้วก็เก็บรักษาไว้เพื่อใช้สำหรับตรวจกระดาษคำตอบตลอดกระบวนการสอบครั้งนี้นะคะล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนของกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนผู้สอบภาคกและภาคขอที่รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว 15,000 รายให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับยืนยันว่าจะต้องเร่งดำเนินการตามข้อเท็จจริงถ้าพบเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องกระทำความผิดจะดำเนินการทั้งวินัยแล้วก็ทั้งทางวินัยทางแพ่งทางอาญาเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นและป้องกันความเสียหายต่อระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปด้วยนะคะ ส่งท้ายกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมการจัดหางานเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกไปทำงานต่างประเทศที่อ้างว่างานง่ายและได้ดีระวังกันนะคะเพราะว่าทางด้านนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานท่านก็ออกมาห่วงใยพี่น้องประชาชนมาบอกข่าวนี้นะคะว่าตอนนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะ Facebookโฆษณาชักชวนคนไทยไปทำงานในต่างประเทศแล้วก็ในตำแหน่งแอดมินออนไลน์ตอบแชทลูกค้าหรือคอลเซ็นเตอร์นะคะโดยอ้างรายได้สูงสวัสดิการดีพร้อมกับที่พักและอาหารเพื่อจูงใจให้คนหางานก่อนนัดสัมภาษณ์แล้วก็จัดรถตู้รับส่งอ้างว่าจะพาไปทดสอบงานแต่กลับลักลอบพาข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะก่อนบังคับให้ทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเว็บพนันผิดกฎหมายนั่นเองนะคะก็ฝากกันนะคะแล้วก็อาจจะโดนข่มขู่กักขังทำลายร่างกายยึดเอกสารบางรายอาจจะถูกขายต่อให้ในจ้างอื่นก็ได้นะคะดังนั้นกรมการจัดทำงานก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคเฝ้าระวังตรวจสอบและก็ปราบปรามการหลอกลวงรับสมัครงานทั้งในและก็ต่างประเทศอย่างเข้มงวดด้วยนะคะแล้วก็ท่านไหนถ้าต้องการอยากจะไปทำงานขอให้ไปอย่างถูกต้องติดต่อกรมการจัดหางานได้นะคะสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือสายด่วนกรมการจัดหางานค่ะ1506 1506กด2ค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการรู้ทันสารพันภัยวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังผู้ชมที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ติดตามรายการกันหลายๆพื้นที่นะคะช่วงนี้ฝนอาจจะมีตกบ้างนะคะอาจจะมีสลับสับเปลี่ยนกันไปดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไว้ไหนๆนะคะรวมไปถึงการเดินทางใกล้ๆขอให้นะคะเช็คความพร้อมแล้วก็ขับขี่อย่างระมัดระวังจะได้ปลอดภัยใกล้ๆเดินทางกันนะคะสบายใจปลอดภัยทุกเส้นทางด้วยนะคะวันนี้น้อยชัยศิลป์พลคล่องค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นน้องโจสวิทย์สมนัสนะคะน้องฟิวฟิวเดชาธรชัยโสดาลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
14: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
17: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
16: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
18: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
19: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
20: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
19: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
20: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
21: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
22: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
23: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
24: กราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมหวังสร้างสมดุลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
25: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกป่าขณะเดียวกันได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำความผิดเพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ล่าสุดผู้ครอบครองอิมูฮิวรีสอร์ทซึ่งเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วได้ขอพบหัวหน้าอุทยานเพื่อยื่นหนังสือและเริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองก่อนครบกำหนดโดยรัฐบาลยืนยันหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสแต่จะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งรัฐบาลสามารถทวงคืนพื้นที่มาได้แล้วนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยลดราคาสูงสุดร้อยละ50ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปีนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนทำเลการค้าออนไลน์โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า 2,000 รายทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มของใช้ของฝากและงานหัตถกรรมมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่ Thailand Postmart และ NextGen Commerce มอบส่วนลดพิเศษสูงถึงร้อยละ50ทันทีเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ100บาทขึ้นไปและให้สิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดได้ถึง 3,000 บาทตามเงื่อนไข โดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันเต็มพร้อมบริการจัดส่งที่สะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงกลางปีแต่ยังเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการฐานรากโดยตรงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้แสวงบุญหลังถูกหลอกซื้อแพ็กเกจอุมเราะพร้อมย้ำดูแลเต็มที่เร่งติดตามเยียวยาใกล้ชิด
3: เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมติดตามการอำนวยความสะดวกกลุ่มผู้แสวงบุญชาวนราธิวาสจำนวน71คนที่บขส.จังหวัดนราธิวาสหลังได้รับผลกระทบถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดโดยเบื้องต้นพบผู้ได้รับความเดือดร้อนประมาณ150คนจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาทผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่ารัฐบาลสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดรวมทั้งเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อคืนเงินและเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จังหวัดจะติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
22: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลพัฒนาวิสัยธรรมให้มั่นคงส่งเสริมคุณภาพชีวิตฟังรายการมงคลชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นดำเนินรายการโดยประสิทธิ์บุตรศรี
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการมงคลชีวิตครับผมดร.ประสิทธิ์ บุตรศรีครับรายการมงคลชีวิตนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลาประมาณ 10:00 นถึง 11:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสวทชทั่วประเทศครับนอกจากนี้ก็ทำการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรีและช่อง WPMTV ทาง YouTube ครับวันนี้มงคลชีวิตมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมตรงกับวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับประเด็นสำคัญที่ผมจะนำมาพูดคุยสนทนากับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมในภาคเช้าวันนี้ครับคือเรื่องสัมมาชีพสร้างคุณภาพชีวิตสัมมาชีพสร้างคุณภาพชีวิตเป็นหัวข้อสำคัญที่จะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยอธิบายเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันที่เป็นกระแสข่าวสร้างความเสียหายและก็สร้างความสลดหดหู่ให้แก่ผู้คนที่ได้ทราบข่าวอย่างกว้างขวางในสังคมปัจจุบันครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแต่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นพวกมิจฉาชีพก่อความเดือดร้อนก่อปัญหาให้แก่สังคมเป็นอาชญากรทั้งในประเทศและต่างประเทศเหตุสำคัญที่เกิดขึ้นก็ด้วยคนในสังคมขาดมโนธรรมสำนึกขาดหลักที่จะไปยึดเหนี่ยวจิตใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมหรือพูดอีกในแง่หนึ่งก็คือหลักของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นชาวพุทธขาดหลักยึดเหนี่ยวในการนำหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติแต่หากว่าเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอื่นก็คือขาดการนำเอาศาสนธรรมที่เป็นแก่นแท้ของศาสนาไปประพฤติปฏิบัติจึงส่งผลให้เกิดการประพฤติละเมิดกฎหมายละเมิดศีลธรรมละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับกติกาของสังคมเป็นวงกว้างแน่นอนที่สุดครับย่อมที่จะส่งผลต่อการที่จะสร้างคุณภาพชีวิตชีวิตก็ตกต่ำดำดิ่งลงสู่หลุมดำของชีวิตดังที่ปรากฏเป็นข่าววันนี้ก็จะได้หยิบยกเคสสตัดดี้เป็นบางกรณีมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเพื่อที่จะให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าสังคมปัจจุบันได้ก้าวเข้ามาสู่ยุคที่เรียกว่าผู้คนตกอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการที่จะถูกแก๊งสแกมเมอร์ถูกพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถูกพวกที่ใช้ช่องทางออนไลน์ในการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเปิดเพจ Facebook หรือว่ากลุ่มไลน์ต่างๆเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนหลงติดไปลงทุนหลงไปที่จะอยากจะทำงานมีรายได้มีผลตอบแทนที่สูงแม้กระทั่งว่าการลงทุนอินเวสเมนต์ต่างๆก็โฆษณาเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าได้รับดอกเบี้ยจากธนาคารหรือการลงทุนที่ถูกกฎหมายอื่นๆคนที่มีความโลภเป็นที่ตั้งก็อดใจไม่ไหวขาดองความรู้ขาดฐานข้อมูลที่เป็นเดต้าเบสที่สำคัญก็ตกเป็นเหยื่อของพวกแก๊งสแกมเมอร์ พวกคอลเซ็นเตอร์ที่ผิดกฎหมายเหล่านี้รวมทั้งกรณีที่ได้เกิดแก๊งข้ามชาติที่พวกได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าความอัปยศตกสูให้เกิดขึ้นแก่วงการโดยเฉพาะวงการการบินระหว่างประเทศที่มีกระแสข่าวที่มีแอร์โฮสเตสได้ขนยาเสพติดเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียและก็ถูกจับได้จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาหรืออื่นใดก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบพิสูจน์ทราบในเชิงประจักษ์ของหลักฐานแต่ข่าวออกไปแล้วข่าวก็ไปเชื่อมโยงกับพวกแก๊งที่เรียกว่าเป็นแก๊งสแกมเมอร์พวกมิจฉาชีพหรือพวกที่เรียกว่าเป็นอาชญากรข้ามชาติเนี่ยอย่างมีนัยสำคัญที่ทำงานเป็นขบวนการทำงานเป็นระบบเป็นจะบอกว่าเป็นกลุ่มผู้ซึ่งมีความทุจริตเป็นที่ตั้งเพื่อที่จะหลอกลวงชาวบ้านหลอกลวงประชาชนหลอกลวงประชาคมโลกสร้างความร่ำรวยให้แก่ตัวเองโดยไม่สนใจเรื่องกฎหมายไม่สนใจเรื่องศีลธรรมไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนแม้กระทั่งว่าคนในครอบครัวตัวเองก็ตามขอให้ได้รับผลประโยชน์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมยุค AI ยุค IT ยุคที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็วทันใจและก็ง่ายต่อการที่จะถูกหลอกลวงมันก็เป็นดาบสองคมหากว่าเราใช้ AI ใช้ IT ในเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์ก็จะส่งผลให้แก่การทำให้ชีวิตมีคุณภาพมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่หากตรงกันข้ามเมื่อใช้ AI ใช้ออนไลน์ซิสเต็มทั้งหลายทั้งมวลทุกแพลตฟอร์มนะครับไปในทางผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความลำบากความสับสนความยุ่งยากให้แก่ชีวิตนั่นก็คือการละเมิดกฎหมายละเมิดศีลธรรมที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าทำให้คุณค่าของชีวิตตกต่ำและทำให้มนุษย์อยู่ในสังคมร่วมกันนี้ยากลำบากขาดความไว้วางใจกันดังนั้นวันนี้ก็จะได้มาพูดมาคุยเรื่องนี้ครับก็ถือว่าเป็นการที่จะให้เป็นข้อคิดเป็นการตอกย้ำเป็นการเตือนภัยเตือนแล้วเตือนอีกย้ำแล้วย้ำอีกแม้กระทั่งว่าสสกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็มีสปอร์ตประชาสัมพันธ์ว่าอย่ารีบโอนเมื่อได้กระโทรศัพท์จากใครต่อใครซึ่งไม่ใช่คนที่รู้จักมักกี่เนี่ยนะฮะมาเที่ยวหลอกลวงสร้างแบ็กสตอรี่สร้างเรื่องราวต่างๆให้เรากลัวให้เราตกใจให้เราเกิดความรู้สึกว่าถ้าไม่โอนเงินให้เขาเนี่ยชีวิตมันก็จะบันไลชีวิตก็จะต้องที่หน้าสันตโรอะไรตัวมีอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่ให้เรามีโอกาสได้คิดได้ปรึกษาคนอื่นต้องรีบโอนสวทกรมประชาสัมพันธ์เขาทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์ออกมาก็เปิดอยู่ทางรายการนี้เป็นประจำนะฮะแม้กระทั่งว่ารายการก่อนหน้าผมเนี่ยนะเขาก็ได้เตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคุณเจอทุกคนคล่องเนี่ยเขาก็จัดรายการก็เตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วและหลายรายการครับของสวทกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นรายการที่มีคุณภาพมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต้องเข้ามารับฟังรับชมกันให้มากบ้างครับจะได้ไม่ว่างแล้วไปฟังในสิ่งซึ่งทำให้คนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราแล้วก็มาบิ้วอารมณ์ให้เราเกิดอารมณ์ร่วมในการที่จะไปทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือว่าไปร่วมขบวนการซึ่งมันผิดกฎหมายทั้งในและต่างประเทศเนี่ยนะฮะตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่เป็นปัญหาของประชาคมโลกในยุค AI ที่ก้าวไกลพัฒนาอยู่ในขณะนี้ครับ นี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้รายการมงคลชีวิตก็จะได้มาพูดคุยเรื่องสัมมาชีพสร้างคุณภาพชีวิตเป็นหัวข้อสำคัญแม้จะฟังนะแต่เรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันมาโดยตลอดแต่การได้ยินได้ฟังแล้วละเลยไม่สนใจเหมือนกับกรณีที่เราขับรถไปตามท้องถนนแหละครับเราเคยเห็นไฟสัญญาณจราจรอยู่เนืองๆ อยู่เป็นนิดแต่เราไม่ใส่ใจในการที่จะขับรถเคารพกฎจราจรนี่ก็ฝ่าไฟแดงบ้างย้อนสอนบ้างแล้วก็ไปแซงในที่ห้ามแซงเส้นทึบจอดในที่เขาห้ามจอดใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดหรือแม้กระทั่งว่ากรณีที่เกิดอุบัติเหตุสร้างความสะเทือนใจความเศร้าสลดหดหู่ให้แก่พุทธศาสนิกชนที่ได้ทราบกันและคนทั่วไปก็คือกรณีที่เด็กอายุเพียง11ขวบครับได้ขับรถกระเบื้องออกจากบ้านไปตามท้องถนนแล้วก็ไปชนพระสงฆ์ซึ่งเป็นคณะสงฆ์พระทุดงที่ท่านกำลังเดินทุดง

เด็กๆ ก็เรียกว่าเอาความมันไปที่ตั้งขับรถเนี่ยตะพื้นอย่างเร็วมากครับตามที่ดูข่าวภาพที่เขาได้นำเสนอทางสื่อมวลชนเนี่ยพระสงฆ์เดินชุดดงก็มรณภาพหลายองค์ไม่ต่ำกว่า 7-8 องค์นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังบาดเจ็บสาหัสบ้างนะบาดเจ็บอยู่พอสมควรอีกหลายรูปสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะได้มาพูดมาคุยกันในรายการนี้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมเกี่ยวกับสัมมาชีพเกี่ยวกับการที่ว่าทำอย่างไรชีวิตที่อยู่ในโลกนี้อยู่ในสังคมเนี่ยมันถึงจะมีคุณภาพมีคุณธรรมกันเพราะหากว่าปล่อยปละละเลยสังคมไม่สนใจครอบครัวไม่ใส่ใจไม่ใช้ความระมัดระวังจนสมควรแก่เหตุที่จะป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาอย่างนี้แหละครับหรือลักษณะคล้ายๆกันเช่นนี้เนี่ยเกิดขึ้นอยู่เนืองๆสังคมก็มักจะพูดว่าขอให้เคสนี้เป็นเคสสุดท้ายเป็นกรณีสุดท้ายอย่าให้เกิดกับผู้ใดเลยเนี่ยก็คู่กันอยู่ตลอดเวลาหลังจากเกิดเหตุโศกนาฏกรรมลักษณะเช่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตึกถล่มสะพานถล่มนะฮะบ้านถล่มหรือแม้กระทั่งว่าเกิดวิกฤตต่างๆในสังคมเห็นการที่คนคลั่งยาบ้าต่อไปจับพ่อตัวเองแม่ตัวเองลูกสาวตัวเองญาติพี่น้องของตัวเองคนในครอบครัวเป็นตัวประกันบางครั้งถึงขนาดว่าต้องจบชีวิตลงโดยการใช้อาวุธทำลายชีวิตของผู้คนซึ่งเป็นตัวประกันเป็นต้นเกิดขึ้นอยู่เนืองๆเพราะอันเกิดจากการไปเสพยาบ้ายาเสพติดนี่แหละท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของศีลธรรมเรื่องของศาสนาเรื่องของการรักษากฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของสังคมจึงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันแม้ว่าเราจะมีการพัฒนา AI ไปไกลมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุที่เราสร้างหุ่นยนต์โรบอทมาช่วยอำนวยความสะดวกเราได้สร้างรถยนต์กลไกที่ใช้รีโมทคอนโทรลจากระยะไกลสามารถเปิดปิดรถยนต์ได้ง่ายหรือไม่ต้องมีคนขับอย่างกรณีที่ต่างประเทศเนี่ยเราก็พัฒนาไปไกลแล้วนะขับรถยนต์ใช้แท็กซี่โดยที่ไม่ต้องมีคนขับเพียงแต่ใช้ผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะเรียกแท็กซี่มาณจุดที่กำหนดขึ้นนั่งแล้วก็เสร็จโปรแกรมไว้เรียบร้อยว่าเป้าหมาย destination เนี่ยไปที่ไหนอย่างไรแท็กซี่อัตโนมัติที่เรียกว่าเป็นโรบอทแท็กซี่ AI เนี่ยก็จะขับพาไปส่งอย่างเป้าหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามเวลาที่กำหนดเป็นต้นเนี่ยพัฒนาการเหล่านี้มันเป็นพัฒนาการทางด้านวัตถุเป็นพัฒนาการทางด้านวิศวกรรมที่จะช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันมนุษย์บางส่วนบางกลุ่มก็กลับถดถอยด้านศีลธรรมทั้งที่วัตถุพัฒนาไปไกลแต่จิตใจกลับต่ำลงสวนทางกันกับความเจริญทางด้านวัตถุซึ่งก็มีการพูดคุยกันอยู่เสมอครับฉะนั้นวันนี้เรื่องสัมมาชีพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมจะได้กล่าวต่อไปนี้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รับฟังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้หากว่าท่านมีข้อคิดเห็นข้อแนะนำหรือท่านจะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีหรือทางสวท.กรมประชาสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งทางช่อง WPNTV ทาง YouTube ก็กรุณาส่งข้อคิดเห็นข้อแนะนำหรือแจ้งผลการรับชมเข้าสู่รายการก็จะเป็นพระคุณยิ่งครับHello, I have your special program Blessing of Life. I'm Dr. Prasit Pusi. Today is Sunday, the 5th of July, 2026.

0: and also today I'm very pleased to talk to you the important topic of right livelihood bills, quality of life, right livelihood bills, quality of life. This is very important topic to present you today. If you have comment or suggestion, please send your comment or suggestion via my Facebook, Dr. Prasit Kusi, SVS, Radio Thailand Station Department of Public Relations, and also WPN TV channel on YouTube. Thank you much, once again, for watching and comments. ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับนี่คือรายการวงคนชีวิตผมดร.ประสิทธิ์ภูศรีกำลังสนทนาสดกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอยู่ในขณะนี้ครับเรื่องสัมมาชีพสร้างคุณภาพชีวิตท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับหากจะถามว่าคำว่าสัมมาชีพคืออะไรเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมก็เข้าใจความหมายกันเป็นอย่างดีแล้วล่ะครับเราได้ศึกษาเรื่องนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆจากหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยแล้วก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็คอยแนะนำสั่งสอนอยู่ตลอดเวลารวมทั้งครูบาอาจารย์ต่างๆนี่นะฮะพร้อมทั้งกัลยาณมิตรที่รู้จักมักจีกันก็จะได้มีการพูดคุยเรื่องการส่งเสริมสัมมาชีพอยู่เสมอแต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจลึกถูกต้องมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็น่าที่จะมาทำความเข้าใจให้ละเอียดลงไปนะครับว่าคำว่าสัมมาชีพเนี่ยสัมมาชีพมาจากคำว่าสัมมะบวกอาชีพสัมมะเนี่ยแปลว่าชอบแปลว่าถูกต้องแปลว่าสัมมาเนี่ยแปลว่าชอบแปลว่าถูกต้องหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า right แปลว่าถูกต้องชอบถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดระเบียบข้อบังคับกฎกติกาของสังคมใดๆทั้งสิ้นจึงจะเรียกว่าชอบหรือถูกต้องทีนี้คำว่าอาชีพก็รู้อยู่แล้วคือสิ่งที่เราจะยังชีพแหละครับอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้เรายังชีพอยู่ได้การทำงานทุกชนิดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำงานในฐานะที่เป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานที่เรียกว่าเป็นพนักงานของรัฐหรือว่าเป็นพนักงานของภาคเอกชนแม้กระทั่งว่าคณะสงฆ์แล้วก็มีกฎเกณฑ์ระเบียบในการปฏิบัติทำงานเป็นระบบบางท่านก็ทำงานระหว่างประเทศหลายท่านก็มาทำงานในภาคสื่อสารมวลชนอย่างที่สวทกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยหรือว่าทาง NBT และทางช่องอื่นๆทุกแพลตฟอร์มนะครับทุกวันนี้มีแพลตฟอร์มของการสื่อสารเนี่ยกว้างขวางเหลือเกินพูดที่เดียวเวลาเดียวเนี่ยสามารถเผยแพร่ออกไปได้หลายช่องทางหรือหลายชานอลก็เป็นพัฒนาการของการสื่อสารยุคใหม่ก็มาทำหน้าที่กันมากมายหลากหลายมิติท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นงานหรือภารกิจหรือกิจกรรมที่เราทำเพื่ออย่างชีพถ้าเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎระเบียบข้อบังคับของสังคมการทำงานเช่นนั้นการอย่างชีพเช่นนั้นการกระทำเช่นนั้นท่านเรียกว่าสัมมาชีพอาชีพที่มันถูกต้องตามกฎหมายมีอาชีพมากมายนะฮะที่ผมพูดไปแล้วครับวันนี้ก็พัฒนาการไปถึงขั้นอาชีพที่เรียกว่าทำแบบลักษณะเป็นแพลตฟอร์มระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะเรียกว่า from home work from anywhere ที่ไหนก็ได้ครับใช้ระบบกลไกของแพลตฟอร์มหรือว่าใช้แอปพลิเคชันในการทำงานกันเนี่ยก็เป็นเทรนที่มันมาค่อนข้างจะมาแรงพอสมควรอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องเห็นหน้าค่าตากันสามารถที่จะนำเอางานมาทำได้นั่งที่ไหนที่ร้าน กาแฟร้านอาหารห้างสรรพสินค้าหรือมุมที่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะห้องสมุดต่างๆทำงานได้เลยนะมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะก็สามารถคว้างานต่างๆไปทำได้โดยมีฐานข้อมูลอยู่ในซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเนี่ยทำได้เลยนี่ก็เป็นพัฒนาการของการทำงานยุคใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานที่กว้างไกลมีความเป็นอิสระสูงเพราะฉะนั้นอาชีพใดๆก็แล้วแต่ที่ทุกคนทำอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าอาชีพนั้นมีความสุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดระเบียบข้อบังคับกติกาของสังคมที่กำหนดขึ้นมาเนี่ยอาชีพนั้นก็ถือว่าถูกต้องเป็นสัมมาชีพเลี้ยงชีพได้ครับอาจจะมีรายได้มากหรือน้อยก็แล้วแต่ฐานเงินเดือนค่าตอบแทนของแต่ละอาชีพอย่างบางคนตอนนี้ก็เทิร์นโปรมาทำหน้าที่เป็นคนขับรถส่งอาหารหรือว่าพัสดุพันธุ์ต่างๆเนี่ยมีหลายหลากบริษัทนะครับที่แข่งขันกันอยู่ขณะนี้นะไม่ว่าจะเป็น Grab ไม่ว่าจะเป็นของเยอะแยะไปหมดครับที่ทำงานอยู่ในขณะนี้นะพวก Lineman พวกตะก่อนนี้ก็มีพวก Uber นะแล้วก็อีกเยอะแยะที่เขามาทำกันเนี่ยทั้งบริษัทข้ามชาติบริษัทในประเทศก็ค่อนข้างที่จะเปิดโอกาสให้ผู้คนได้มีอาชีพแล้วก็ทำอาชีพนี้ผมก็มีโอกาสถามบรรดาคนที่เขาขับรถแท็กซี่ที่ใช้แอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ Grab หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะก็บอกว่ามีรายได้ดีพอสมควรเป็นอิสระดีนะฮะก็เห็นทำงานการบางคนก็ไปถอยรถมาหรือใช้รถเดิมที่มีอยู่นะที่อยู่ในเงื่อนไขของการที่จะสามารถประกอบสมาชีพได้เนี่ยอายุไม่เกินรู้สึกจะ7หรือ9ปีผมจำไม่แน่นะฮะก็สามารถที่จะไปสมัครเข้ากับแอปพลิเคชันของเขาตามกฎตามกติกาของเขาทางบริษัทใหญ่ก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันไปเขาก็บอกว่าอยู่ได้นะฮะและอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นค่อนข้างจะกวักไขว่เกินบนท้องถนนทุกวันนี้ก็คือเนี่ยพวกมอเตอร์ไซค์ที่ส่งอาหารส่งพัสดุพันเนี่ยทุกบริษัทแหละครับโอ้โหทำงานกันขยันขันแข็งถ้ามองในมุมนี้ก็ถือว่าดีครับมีงานทำก็ทำให้คนมีงานมีรายได้นะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าควรจะต้องปรับปรุงและแก้ไขท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับไม่ว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมจะเห็นด้วยหรือเปล่านะฮะผมขับรถไปเนี่ยแม่เห็นไลน์แมนก็ดีหรือว่าเห็นพวกแกร็บก็ตามหรืออะไรเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ส่งของเนี่ยโอ้โหเขาขับตะบี้ตะบันเนี่ยแซงซ้ายปาดขวาบางทีเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอย่างนี้นะทั้งที่ซ้ายมือเนี่ยเราก็มองแล้วก็ขวามือเราก็ต้องมองอีกแต่ปรากฏว่าไอ้มอเตอร์ไซค์ที่ว่าเนี่ยมันก็แทรกเข้ามาทางซ้ายเนี่ยบางทีเราก็มองไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยอันตรายมากครับช่องเล็กๆมันก็แทรกแซงเข้ามานะซึ่งเขาก็ห้ามที่จะไปแซงซ้ายอยู่แล้วมันก็แซงเข้ามาแล้วก็บางครั้งก็ขับรถเนี่ยโอ้โหมันตะบี้ตะบันเหลือเกินนะขาดความระมัดระวังอย่างยิ่งเป็นอันตรายทั้งแต่ตนเองและผู้อื่นเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เนืองๆท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับอันนี้อยากจะให้บริษัทที่เขาเป็นเจ้าของบรรดาแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยต้องเข้มงวดกวดขันดูเรื่องพฤติกรรมของการขับรถที่ไปส่งของต่างๆหน่อยก็น่าจะดีนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้คนที่ใช้รถยนต์ร่วมถนนสาธารณะด้วยกันเนี่ยนะฮะหรือนายตรอกซอกซอยต่างๆเนี่ยขับเร็วเหลือเกินเข้าใจอยู่เหมือนกันแหละว่าทำไมต้องขับเร็วผมก็มีโอกาสได้ถามบางคนก็บอกว่าเพื่อทำรอบถ้าสมมติว่าทำรอบได้เกินกำหนด ตามเป้าเนี่ยเป้าหนึ่งสมมติว่าวันละกี่รอบก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกินตรงนั้นก็จะได้เปอร์เซ็นต์บวกเข้าไปอีกเป็นแรงจูงใจข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้ามองในมุมดีนะฮะช่วยคนขยันขันแข็งในงานในการทำงานเร่งรัดงานให้มีประสิทธิภาพแต่ว่าคุณภาพของชีวิตเนี่ยต้องมาดูด้วยนะทุกฝั่งนะท่านผู้ชมครับคุณภาพชีวิตของคนขับรถเองก็ตามคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ขับรถสัญจรร่วมในถนนสาธารณะหรือถนนในหมู่บ้านถนนที่เป็นของเอกชนก็ตามเนี่ยนะฮะที่มันจะต้องขับรถไปด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังสูงเช่นเดียวกันไม่ใช่เร่งที่จะทำยอดขายยอดรายได้ยอดบินรวยยอดรอบให้สูงขึ้นอย่างเดียวเพื่อที่จะไปรับคอมมิชชั่นเพิ่มหรือว่าโบนัสเพิ่มระหว่างทางนี่นะฮะมันถึงสำคัญนะผมดูแล้วโอ้บางครั้งนี่หวาดเสียวมากครับผมเองก็ต้องชะลอรถแล้วก็บางครั้งก็จอดซะข้างทางนะให้มันไปก่อนทุกสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยนะการประกอบสมาชีพที่ดีงามก็ถูกแล้วแต่การรักษากฎระเบียบกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมายนี่ก็สำคัญต้องทำควบคู่กันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้เข้าใจกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจความหมายของคำว่าสัมมาชีพแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าอยากจะได้กล่าวเชื่อมโยงกับข่าวที่มันมีความเชื่อมโยงกับคำว่าสัมมาชีพกับมิจฉาชีพพอสมควรที่เป็นข่าวดังอยู่ทั่วโลกทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้นะครับเอาข่าวที่หนึ่งเนี่ยก็คือกรณีที่มีข่าวการทุจริตข้อสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยโอ้โหมีงบยอดความเสียหายกว่า 4,000 ล้านบาทเนี่ยไปสอบกันอย่างไรไปทุจริตข้อสอบกันอย่างไรจึงก่อให้เกิดปัญหาอย่างมหาศาลเกิดขึ้นตรงนี้สังคมจับตามองแล้วก็กำลังดูอยู่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะสามารถลากหัวขบวนหรือหัวโจกมาได้หรือเปล่าหรือว่าไปจากเฉพาะปลาซิวปลาส้อยมาลงโทษเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมครับคำว่าสามาชีพนี่ไม่มีเลยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะตั้งแต่ระดับบนระดับกลางระดับล่างถ้าหากว่าไม่ประกอบสามาชีพแล้วเนี่ยก็คือพวกมิจฉาชีพเพราะเป็นมิจฉาชีพท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับคุณภาพชีวิตก็ไม่เกิดนะครับบางคนก็ถูกตั้งคณะกรรมการสอบบางคนก็ถูกให้ออกราชการบางคนก็ถูกพักงานบางคนก็ถูกตรวจสอบย้อนหลังเยอะแยะไปหมดเนี่ยตอนนี้ก็กำลังฝุ่นตลบอยู่ฝุ่นตลบไปทั่วแล้วครับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงให้กระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรมและถูกต้องไม่มีอคติเนี่ยต้องไปตรวจสอบกันอย่างชัดเจนนะครับทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมก็คิดว่าเกิดจากความโลภของคนที่ต้องการอยากจะมีรายได้เยอะๆไม่ว่าใครก็ตามนะครับอยากจะมีรายได้จากการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อที่จะให้ได้เงินมาเช่นที่เขามีข่าวปรากฏออกมาเนี่ยหัวหนึ่งเนี่ยที่เขาไปหากันเนี่ยนะผู้หาคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยหรือคนที่อยากจะสอบเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะหรือกรมอื่นก็แล้วแต่ละครับลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยก็บอกว่าหัวหนึ่งไม่ต่ำกว่า300,000-305,000ต่อหัวลองคิดดูสิท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับสอบทีหนึ่งเป็น15,000-20,000ในทั่วประเทศไอ้คนที่สอบโดยสุจริตได้เนี่ยก็ถูกเบียดบัง คนที่ใช้ความอุตสาหะวิริยะคือสุจริตชนนั้นก็ทำให้ไม่สามารถจะสอบรับราชการหรือสอบเข้าหน่วยงานนั้นได้เพราะถูกพวกมิจฉาชีพไปเบียดบังไม่ว่าจะเป็นบัญชีภาคปอขอจนถึงมาพอเนี่ยนะฮะพอเบียดบังก็ทำให้คะแนนตกไปเขาก็ไปดึงเอาคนที่จ่ายเงิน 300,000 400,000 เนี่ยนะเอาขึ้นมาว่าสอบได้เนี่ยนี่ผมพูดตามกระแสข่าวนะครับไม่ได้ไปใส่ไร้ป้ายสีใครทั้งสิ้นนะฮะว่าให้เป็นกระบวนการของการตรวจสอบที่เที่ยงธรรมตรงไปตรงมาได้ทำการตรวจสอบขั้นตอนของการทุจริตคอร์รัปชันในครั้งนี้ไปว่ากันไปตามกฎหมายตามกระบวนการตรวจสอบกันแต่ที่ผมกำลังพูดอยู่นี้กำลังจะพูดให้ถึงว่าถ้าภาพเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยที่เรียกว่าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยมันเกิดขึ้นลุกลามเข้าไปสู่ในหน่วยงานราชการมันนานเนทุกหน่วยงานทุกกรมกองอย่างนั้นหรือเปล่าและทำไมมันเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเหลือเกินผู้คนที่มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นที่เขาพยายามจะพูดในกระแสข่าวเนี่ยไม่ทราบว่ามีพวกนักการเมืองที่ไปเกี่ยวข้องหรือไม่ที่ไปสั่งการให้ข้าราชการประจำที่เป็นระดับหัวโจกหัวที่เป็นหัวหน้าเนี่ยนะที่มีอำนาจสั่งการได้เนี่ยก็ไปทำการเพื่อที่จะนำเงินมาในการซื้อคะแนนเสียงเลือกตั้งอาจจะเป็นส.ส.ส.ว.อะไรก็แล้วแต่เถอะมันก็มีการพูดเชื่อมโยงลักษณะอย่างนี้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับข้อเท็จจริงเป็นประการใดผมไม่ทราบก็ปล่อยให้กระบวนการตรวจสอบและตรวจสอบกันเอาเองแต่ว่าก็มีการพูดในหมู่ของประชาชนคนที่ฟังข่าวดูข่าวแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ครับว่ามันสอบการทุจริตไปถึงระดับไหนที่มันมีการทุจริตคอร์รัปชันการโกงข้อสอบกันเนี่ยจำนวนมหาศาลค่าเสียหายกว่า 4,000 ล้านบาทเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะและก็กระทบต่อหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นมศวหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องหลากหลายภาคส่วนเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงข่าวกันนี่แหละครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็จบลงที่เรียกว่าเป็นมิจฉาชีพไม่ใช่สัมมาชีพแล้วสังคมจะอยู่กันอย่างไรความโปร่งใสธรรมาภิบาลที่เราพยายามเรียกร้องให้เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อยามนี่มันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างไร transparency เนี่ยคำว่าธรรมาภิบาลเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นถ้าคนไม่มีจิตสำนึกมีมโนธรรมสำนึกในการปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายเอาหูเป็นนาตาไปไร่เนี่ยนะเพื่อรับผลประโยชน์เข้าพกเข้าหอของตัวเองหรือกลุ่มของพวกตนเองเนี่ยมันจึงเกิดปัญหาใหญ่ตามมาปรากฏเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นี่คือกรณีที่หนึ่งนะครับเอาทีนี้กรณีที่สองเนี่ยลองดูสิครับขณะนี้นะข่าวดังไปทั่วโลกทุกคนก็คงทราบอยู่แล้วครับว่ากระแสข่าวที่มีแอร์โฮสเตสคนไทยเนี่ยถูกจับได้ที่สนามบินออสเตรเลียเพราะได้นำเอาเฮโรอีนเข้าประเทศของเขาโดยเป็นผู้รับจ้างในการขนอะไรล่ะขนกระเป๋าของฝากมาแล้วนะเรื่องของฝากเนี่ยกระเป๋าของฝากซึ่งเป็นถุงกระเป๋าสัญลักษณ์ช้างไทยเนี่ยนะเอาเข้าออสเตรเลียผ่านช่องทางของแอร์โฮสเตสหรือครูเนี่ยนะคือเรียกว่าช่องทางของพนักงานการบินนะพนักงานของแต่ละสายการบินก็จะมีช่องเอาว่าเดอะครูเข้าไปในช่องทางนั้นกระแสข่าวก็บอกว่า จ้าหน้าที่ของออสเตรเลียเนี่ยก็จับได้จากประมาณ12กระเป๋าเนี่ยก็ไปเจอ2กระเป๋าหรือใดเนี่ยนะฮะมีเฮโรอีนซ่อนอยู่ที่กระเป๋าฝากโดยแอร์โฮสเตสสาวคนที่ถือไปข่าวดังไปทั่วโลกครับส่วนว่าใครจะผิดแค่ไหนประการใดเนี่ยก็กำลังตามจิตตามเส้นทางที่มันทั้งมีต้นทางกลางทางและปลายทางเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะตรวจสอบได้ครบแล้วนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับว่าต้นทางมาจากไหนก็จับได้คนที่มาส่งคือใครส่งให้แอร์โฮสเตสเนี่ยคือใครอย่างไรก็จับได้และแอร์โฮสเตสก็ถูกจับแล้วเป้าหมายปลายทางคือคนที่จะมารับในจุดใครเขาก็จับได้เขาก็เจอชื่อเจอคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มันก็เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นน่ากลัวมากทีเดียวเพราะตามกระแสข่าวเขาบอกว่ามันเป็นกระบวนการอาชญากรข้ามชาติมันทำงานเป็นระบบแบ่งงานเป็นสัดเป็นส่วนอาจจะไม่รู้จักกันรู้จักกันในแต่ละภูมิภาคแต่ละพื้นที่เนี่ยลำเรียงมาจากทางภาคเหนือของไทยของเราเลยนะมาตามลำดับเนี่ยนะมีการสั่งการจากนอกประเทศจนกระทั่งว่าเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็ขึ้นเครื่องบินจากเมืองไทยไปสู่ออสเตรเลียเนี่ยโอ้โหไปโป๊แตกที่สนามบินออสเตรเลียจนที่เขาจับได้เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ชัดเจนว่ากรณีที่จะไปรับฝากสิ่งของใครต่อใครเนี่ยไม่ว่าจะมาจากต่างประเทศมายังประเทศไทยหรือว่าฝากจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆก็ตามเนี่ยผมคิดว่าต้องระมัดระวังอย่างสูงยิ่งไว้ใจใครง่ายๆไม่ได้ครับเกรงใจใครง่ายๆไม่ได้นับเรื่องต่อจากนี้ไปเนี่ยมันมาทุกรูปแบบบางคนเขาก็ได้ให้ข่าวในทำนองว่าเนี่ยก็มีคณะทัวร์เนี่ยนะเขาไปแถวฮ่องกงก็มีคนที่เป็นลูกทัวร์ตามไปด้วยเนี่ยนะถามตัวเป็นไปสนิทกับคนคนนี้คนนี้คนโน้นพอสนิทไปตีเอาตีปลาหน้าใส่ใกล้ๆแล้วครับว่าของเขามันเกินมันน้ำหนักเกินอยู่นิดนึงขอเฉลี่ยน้ำหนักสักหน่อยหนึ่งคนที่ใจอ่อนคนที่รู้เท่าไม่ถึงการประตกเป็นเหยื่อไอ้พวกแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยนะก็ให้เขาเอาน้ำหนักเฉลี่ยก็เพื่อเอาของมาฝากในกระเป๋าของตัวเองนะฮะแต่ที่สุดไปถึงฮ่องกงก็ถูกจับได้ติดคุกตั้งหลายปีนะเนี่ยเกิดอุทาหรณ์สอนใจเยอะนะกรณีอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาอยู่เนืองๆท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับไม่ใช่เพิ่งเกิดหรอกเกิดขึ้นมาอยู่เนืองๆเพราะว่าไอ้แก๊งอาชญากรข้ามชาติมันก็ทำงานเชิงรุกนะทำงานไม่มีวันหยุดไม่มีเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันหาทางที่จะหาเงินเข้าองค์กรเข้าหน่วยงานของมันนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันนี้พวกมิจฉาชีพมันกระจายเกลื่อนกระจายไปเยอะเหลือเกินครอบคลุมทุกภูมิภาคของโลกเป้าหมายใหญ่ๆก็เนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้กำลังใช้เป็นฐานในการประกอบมิจฉาชีพทุกรูปแบบไม่ว่าเป็นยาบ้ายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์พวกต้มตุ๋นหลอกลวงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพวกพนันออนไลน์พวกพนันบอลพนันออนไลน์ที่มันติดกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็พากันมาตั้งแก๊งตั้งฐานอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเพื่อที่ประกอบมิจฉาชีพกันเป็นลับเป็นสันอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายของไทยอาศัยความใจดีของคนไทยที่ไม่ระมัดระวังหรืออาศัยจังหวะชุลมุนของการที่ประเทศไทยกำลังเปิดกว้างเพื่อรับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกจะเป็นเดือนที่ผ่านมาหรือเปล่าครับที่รัฐบาลไทยก็ประกาศงด ไอ้วีซ่าเข้าประเทศไทยให้แก่หลายประเทศเนี่ยนะที่ว่าเป็นวีซ่าแบบฟรีวีซ่า60วันเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเนี่ยบรรดาพวกแก๊งมิจฉาชีพมันยิ้มหวานอร่อยเลยครับมันมาเข้าประเทศไทยแบบสง่างามมาตั้งเป็นแก๊งเป็นกวนอยู่แถบพัทยานะที่เกาะสมุยที่กระบี่ที่ภูเก็ตที่สุราษฎร์นครศรีธรรมราชที่กรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆจังหวัดใหญ่ๆจังหวัดการท่องเที่ยวเนี่ยมันมากันครบนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยอยู่ปัจจุบันเนี่ยดังนั้นผมคิดว่าคนไทยเนี่ยปัจจุบันที่เป็นเจ้าของประเทศจะต้องใช้ความมีสติระมัดระวังสูงนะครับในการดีลกับต่างชาติที่ไม่รู้จักมักคุ้นกันแม้กระทั่งว่าญาติพี่น้องที่รู้จักมักคุ้นกันจำเป็นที่จะต้องดูรายละเอียดของพฤติกรรมของกิจกรรมที่จะทำนะครับไม่ว่าจะให้ฝากของไปยังประเทศโน้นประเทศนี้รับฝากของเงินอะไรก็แล้วแต่ต้องตรวจสอบให้ละเอียดอย่าไปเชื่อกันง่ายๆทุกวันนี้นะพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกแก๊งมิจฉาชีพมันมาทุกรูปแบบอาศัยความใจดีของคนไทยนี่แหละครับเราก็ตกเป็นเหยื่อของพวกแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้กันมานักต่อนักแล้วทำตาร่วมกันมาเยอะสูญเสียกันมากนะครับปีหนึ่งก็หลายแสนล้านบาทแล้วที่เขาได้ทำสถิติเอาไว้เท่าที่เก็บเป็นสถิติได้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีที่ว่าการรับฝากของขึ้นเครื่องไปยังประเทศต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังอย่างสูงยิ่งครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเกียรติภูมิประการใดแอร์โฮสเตสไทยคนนี้จะต้องไปพิสูจน์ที่ศาลของออสเตรเลียโดยกระบวนการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งของออสเตรเลียของประเทศไทยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดอยู่ในขณะนี้ครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้เป็นอย่างดีและตอนนี้สายการบินต่างๆก็ได้ออกกฎเกณฑ์มาใหม่ห้ามแอร์โฮสเตสหรือว่าลูกเรือเนี่ยนะรับฝากของบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยโดยเด็ดขาดนี่แหละก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับทีนี้พูดถึงแอร์โฮสเตสสาวที่ถูกจับที่ออสเตรเลียแล้วก็หาผลเฮโรอีนเข้าประเทศก็แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของทุจริตข้อสอบเนี่ยนอกจากนี้ก็ยังมีบรรดาพวกแก๊งที่เป็นคอลเซ็นเตอร์นี่ก็ยังอารวาสอยู่นะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าตอนนี้ก็มีแก๊งอุบาทอีกพวกหนึ่งนะครับพวกที่เรียกว่าเอาเงินมาทำการเปิดร้านอาหารเนี่ยบังหน้าร้านอาหารเยอะแยะไปหมดเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะฮะส่วนมากก็จะเป็นพวกที่เป็นร้านอาหารจีนต้องขออภัยเฉพาะผมกล่าวเฉพาะพวกที่เป็นมิจฉาชีพนะฮะไม่ได้กล่าวถึงพี่น้องประชาชนคนจีนที่เขาทำสุจริตยุติธรรมเนี่ยนะพวกที่เป็นสุจริตชนเนี่ยเราก็คงไม่ไปกล่าวให้ถึงความเสียหายตาเฉพาะพวกที่เป็นพวกสีเทาพวกสีดำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะก็มาเปิดร้านอาหารเอ๊ะโอ้โหถนนต่างๆเนี่ยอย่างใกล้ๆบ้านผมในถนนดวนจันเนี่ยโอ้โหออกมาจากเรียบด่วนรามินทราเนี่ยถนนทั้งสายนั่นแหละครับเต็มไปด้วยร้านอาหารมีทั้งร้านอาหารจีนเนี่ยทำใหญ่โตอลังการนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องถูกกฎหมายแค่ไหนประการใดนะแต่ว่าทำใหญ่เหลือเกินเพื่อกันเป็นดอกเห็ดนะซึ่งมันก็ต้องไปตรวจสอบกันละเอียดนะแล้วพวกอาหารต่างๆเนี่ยเขาก็มาเปิดอย่างเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยเขาบอกว่าการเปิดร้านอาหารมันง่ายต่อการที่จะเอาเงินมาเพื่อที่จะใช้เขาจะบอกว่ายังไงดีเขาใช้ศัพท์ของการเอาเงินมาแปรรูปแปรเป็นเงินสดจากเงินสดก็เข้าสู่กระบวนการกับคริสโตเป็นเงินที่ใช้ดิจิทัลทุกวันนี้เงินดิจิทัลในตระกูลต่างๆ นะฮะมันมีหลากหลายก็ไม่เห็นร่องรอยแล้วครับถ้ามันเข้าสู่ระบบเงินดิจิทัลไปแล้วในตระกูลต่างๆเนี่ยนะใช้ทุกรูปแบบนะแล้วก็ใช้คนแทนของเราเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนแบบหุ้นส่วนพร้อมมาตั้งวงตั้งแก๊งตั้งบริษัทตั้งร้านอาหารต่างๆแล้วเอาคนไทยไปเป็นเหยื่อไปเป็นหุ้นส่วนปลอมๆไม่ใช่หุ้นส่วนที่แท้จริงอะนะเงินที่เกิดขึ้นเขาก็โกยออกจากประเทศไทยไปเข้าสู่ระบบเงินดิจิทัลคนไทยก็ได้แต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นเศษของเงินบางคนนอกจากไม่ได้เศษเงินแล้วก็คือได้คดีความติดตัวมาอีกต่างหากนะตอนนี้ก็เข้าคุกเข้าตารางกันเยอะนะแต่พัทยาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมีคนทั้งเราไปร่วมด้วยเนี่ยนะบางคนก็ไปแต่งงานเขาก็หลอกแต่งงานหรือจะแต่งงานจริงแค่ไหนประการใดอีกเรื่องนึงแล้วสุดท้ายก็ไปอยู่ในกระบวนการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งสแกมเมอร์หรือว่าพวกพนันออนไลน์ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการเกิดบริษัทมาบังหน้าครับก็เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมายนะบรรดาญาติพี่น้องครอบครัวก็เดือดร้อนไปด้วยครับบางทีก็ไปขอเอาบัญชีของญาติพี่น้องมาเปิดด้วยความเชื่อใจกันเชื่อมั่นกันก็ยอมให้เปิดพอเปิดแล้วเงินก็หลั่งไหลเข้ามาไม่รู้เงินมาจากไหนอย่างไรนะที่สุดแห่งที่สุดแล้วก็เจ้าหน้าที่จับได้เนี่ยโอ้โหคราวนี้บัญชีม้าเนี่ยไม่ใช่ม้าธรรมดาเป็นม้าศึกด้วยนะว่อนเลยครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเงินมามหาศาลเป็นหลายล้านบางคนก็เป็นร้อยล้านก็มีมากันยังไงมาได้ยังไงไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยเนี่ยนะนั่นแหละครับเขาเรียกว่าบัญชีม้าที่ภาษาเขาใช้เนี่ยแท้จริงแล้วมันก็เป็นการเปรียบเทียบนะก็คือบัญชีที่มันผิดกฎหมายครับที่หลอกในการไปเปิดบัญชีแทนเขาอาชีพนี้เนี่ยมันเป็นมิจฉาชีพมันไม่ใช่สมาชีพท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเขาก็เตือนกันอยู่ตลอดเวลานะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่ายังมีหลายๆคนที่ยังตกเป็นหลุมตกเป็นเหยื่ออยู่ในหลุมดำของกระบวนการเหล่านี้ที่เป็นพวกมิจฉาชีพนี่แหละครับสิ่งที่สำคัญครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนให้เราใช้ปัญญาใช้สติต้องคิดก่อนคิดก่อนว่าอะไรถูกไม่ถูกข้อมูลมันครบถ้วนไหมที่มาพูดแบบนี้นะอย่าเพิ่งไปรับปากตกคำคิดละเอียดรอบคอบใช้สติอย่าเอาความโลภเป็นตัวตั้งถ้าเอาความโลภเป็นตัวตั้งเมื่อใดเนี่ยโอกาสที่จะพลาดเป็นไปได้สูงเพราะแก๊งพวกเหล่านี้มิจฉาชีพมิเปิดโอกาสให้เราได้คิดมากคิดนานนะแต่เราไปปรึกษาคนนู้นคนนี้เนี่ยเดี๋ยวผู้รู้ต่างๆก็จะให้ข้อมูลมาเนี่ยเราก็จบสินะพวกแก๊งสแกมเมอร์หรือพวกบรรดามิจฉาชีพมันก็จบนะเพราะฉะนั้นมันต้องเร่งรัดให้เรารีบตัดสินใจต้องด่วนต้องไวนะอย่าไปคิดมากทำทันทีเนี่ยในที่สุดเราก็ตกเป็นเหยื่อโอนเงินบ้างอะไรต่างๆบ้างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาท่านบอกว่าต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลให้ครบด้านและรักษาศีล5เป็นประจำอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปทุจริตคอร์รัปชันอย่าไปกระทำการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุสิ่งของที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่าไปโลภอย่าไปนำมาเป็นสมบัติส่วนตนแล้วก็อย่าไปพูดจาพาทีที่มันเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายพูดจาที่มันเป็นการต้มตุ๋นกันนะทุจริตคอร์รัปชันเหล่านี้นะหรือการค้าขายเสพยาบ้ายาเสพติดเป็นต้นเนี่ยเป็นการรักษาศีล5เป็นประจำทุกวันเนี่ยนี่คือเรียกว่าวัคซีนใจที่จะทำให้เราประกอบสมาชีพแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ตนเองและครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุขร่วมกันครับวันนี้มงคลชีวิตหมดเวลาครับผมดร.ประสิทธิ์ อุศรีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
1: ส ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลมาพร้อมกับน้ำฝนเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยเซลู
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักพร้อมกำชับการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเร่งช่วยเหลือประชาชน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำพัดพาเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าชนกำแพงด้านหลังหมู่บ้านปุ่นรักษาวิวร้องจนกำแพงพังถล่มทำให้เศษโฟมและน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจึงสั่งการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนทุกครัวเรือนพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบบริเวณลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือนสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนายนฤทธิ์ นิรามยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้สั่งการให้ตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงแรงงานแก้ปัญหาการจ้างงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยวางมาตรฐานชั่วโมงทำงานของคนกองไทยพร้อมขยายสิทธิสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอิสระและกลุ่มฟรีแลนซ์เพื่อยกระดับสากลและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันมาตรการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ทั้งระบบโดยเน้นย้ำแนวทางสำคัญ3ด้านประกอบด้วยด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะผลักดันหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มทักษะพร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและยกระดับรายได้สู่สากลด้านความเป็นธรรมและความปลอดภัยเดินหน้าให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานการจัดทำสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมหลังพบปัญหาคนทำงานกองถ่ายต้องทำงานต่อเนื่องเกิน16ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยด้านหลักประกันทางสังคมอยู่ระหว่างการศึกษาปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ให้ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการว่างงานและการสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
2: คณะแพทย์บรรเทาภัยพิบัติของญี่ปุ่นเดินทางไปยังเวเนซุเอลาแล้วเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานว่าคณะแพทย์ของญี่ปุ่นประมาณ40คนออกเดินทางไปยังเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลา2สัปดาห์โดยจะตั้งเต็นท์พยาบาลสนามในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,954 รายและบาดเจ็บมากกว่า 12,000 รายรวมถึงสูญหายอีกหลายหมื่นคนด้านนายเซโกะอิชิกาวะเอกอัครราชทูตเวเนซุเอลาประจำญี่ปุ่นกล่าวว่ายังคงมีพลเรือนชาวเวเนซุเอลาอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลทางการแพทย์ของญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์ในการรับมือภัยพิบัติมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับเวเนซุเอลาเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสียบไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการอาทิตย์ติดข่าวค่ะจากทางสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะในวันนี้ค่ะเราพบกันในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอริสราพรหมญาติแล้วก็คุณพรศิริคำหวังค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอริสราคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะ
2: เปิดรายการขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าอยู่หน้าจอนะคุณอริสราเนี่ยเป็นคนที่อยู่หน้าจอนะคุณผู้ฟังเปิดวันนี้มันจัดรายการวิทยุก็อาจจะผิดคิวสักเล็กน้อยนะคะ
1: ค่ะ
2: ก่อนที่จะไปพูดคุยวันนี้เราก็มีหลายประเด็น
1: ใช่ค่ะวันนี้นะคะมีทั้งเรื่องของโอ้โหติดตามกันอย่างต่อเนื่
2: อง
1: สำหรับโกงข้อสอบสถ.
2: ค่ะ
1: หรือกรณีการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยที่ล่าสุดเองก็ผลสอบของสถ.เนี่ยก็ออกมาพบว่ามีบริษัทเอกชนผู้รับจ้างข้าราชการเนี่ยแหละเข้าไปพัวพันในการทุจริตในครั้งนี้อันนี้เป็นการชี้ออกมาเบื้องต้นเนี่ยนะคะมีการเข้าไปแก้ไขคะแนนถึง115ครั้งเลยทีเดียวโอ้โหก็รู้สึกว่ามันมีพิรุธเกิดขึ้นนะคะทำให้มีการระดมการตรวจคะแนนกันใหม
2: ่
1: 15,000 กว่าคนเนี่ยนะคะแล้วก็มีคำสั่งว่าต้องดำเนินการภายใน3วันน
2: ะ
1: ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่6กรกฎาคมนี
2: ้
1: เพื่ออะไรคะเพื่อคืนความเป็นธรรม
2: ค่ะ
1: ให้กับ
2: ก่อนที่จะไปไล่เรียงเรื่องนั้นนะคะวันนี้เราก็มีข่าวสารดีๆเรื่องของเกี่ยวกับกระแสฟุตบอลโลกตอนนี้เข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนะคุณอริสรา
1: แต่ดิฉันต้องบอกเลยว่าไม่คึกคักนะ
2: ใช่ไหม
1: ฟุตบอลโลกปีนี้ไปดูตามหน้าหนังสือพิมพ์สิจะอยู่กรอบเล็กๆเมื่อก่อนจะขึ้นหัวไม้เลยนะคุณ
2: อ๋อก็คือมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีถ่ายทอดสดฟรีหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงใยในทุกฤดูกาลของฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรอะไรก็แล้วแต่ก็คือการเข้าถึงการพนัน
1: ใช่ค่ะเขาบอกว่าไอ้ที่ไม่คึกคักเนี่ยในสนามแต่ไอ้เรื่องของฟุตบอลโลกที่บอกว่าเป็นการแข่งขันพนันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยเขาบอกว่ายังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของออนไลน
2: ์
1: ที่มีเข้ามาเพิ่มเติมจากโต๊ะบอลที่ก็ไม่ได้ห่างหายไปนะคะคุณเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสสส.ที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะคะจะมาได้ให้ข้อมูลกับเราแล้วเอ๊ะทำไมกระแสตอนนี้การดำเนินการมันเป็นยังไงแล้วนะคะกับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะคะคุณวิเชษฐ์คุณวิเชษฐ์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผู้ดูแลกับทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะตอนนี้ในส่วนของกระแสฟุตบอลโลกเห็นบอกว่าไม่คึกคักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าทำไมพนันบอลโดยเฉพาะพนันออนไลน์เนี่ยยังมีข้อมูลเรื่องของการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ค่ะ
3: ครับก็อันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเรื่องของการเล่นพนันฟุตบอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลที่ผ่านโต๊ะนะพนันหรือว่าออนไลน์เนี่ยมันยังคงอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็จากประเด็นต่างๆเนี่ยก็เลยทำให้เกิดเวทีระดมสมอง World Cup 2026จากคิกออฟถึงน็อกเอาท์เนี่ยเว็บพนันยังอยู่นะฮะโต๊ะบอลไม่เคยหายไปไหนแล้วเราควรจะทำอย่างไรที่มีการจัดระดมสมองกันเมื่อวันที่3กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นมูลที่รณรงค์หยุดพนันหรือมรพ.มูลที่เครือสื่อเพื่อสุขภาวะหรือมสส.และเครือข่ายสื่อมวลชนกับเพื่อนสุขภาวะอย่างยั่งยืนหรือสสส.ย.เนี่ยทีนี้ประเด็นที่ถามเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยข้อมูลชัดเจนนะครับแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าปีนี้การพนันไม่คึกคักเนื่องจากว่าหนึ่งก็คือไม่ค่อยมีการโฆษณากันเท่าไหร
2: ่
3: สองก็ตอนแรกรัฐบาลดูจะบอกว่าจะเป็นคนจัดการถ่ายทอดสดสู้ราคาไม่ไหวสุดท้ายบริษัทเอกชนก็เลยไปเจรจาซื้อลิขสิทธิ์มาได้แต่ว่าก็ปรากฏว่าจะต้องมีการจ่ายค่าบริการที่จะเข้าถึงที่จะดูได้นะเพราะงั้นก็อาจจะทำให้คนที่อยากจะดู แต่ฟุตบอลโลกหลายคนก็เลยเปลี่ยนใจไม่ดูแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่สำคัญอย่างหนึ่งก็ตามก็คือว่าถึงแม้ว่าจะไม่คึกคักแต่สำหรับประเทศไทยแล้วคนที่เล่นพนันฟุตบอลนะฮะที่เขาเล่นกันมาตลอดเนี่ยก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะครับและยังเล่นฟุตบอลผ่านการแทงพนันฟุตบอลทั้งออนไลน์และออนไลน์เนี่ยนะในฟุตบอลประเทศดังๆเช่นอังกฤษเหล่านี้เป็นต้นหรือเวลามีฟุตบอลยูโรคนเหล่านี้ก็ยังเล่นเหมือนเดิมเช่นเดียวกันพอมาถึงฟุตบอลโลกนะมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับว่าคนที่เล่นพนันก็ยังเล่นพนันเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความจริงที่ทุกคนทราบอยู่นะครับ
1: ค่ะประเมินไหมคะว่าทำไมสถานการณ์ถึงไม่ได้ลดลงเลยแล้วก็ตอนนี้เรื่องของสถิติเด็กและเยาวชนที่เข้าถึงเป็นยังไงบ้างคะ
3: คือผมคิดว่าเหตุที่มันไม่ลดลงเนี่ยอันที่หนึ่งนะครับแน่นอนเรื่องของการเติบโตของออนไลน์นะครับของแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยที่มันเข้าถึงเด็กและเยาวชนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเติบโตอย่างมากนะครับเราดูได้จากอะไรเรารู้จักอันหนึ่งก็คือคนไทยนั้นมีการใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นมีโทรศัพท์มือถือกันคนละ1เครื่อง2เครื่องและอันที่2เนี่ยมันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมันก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มันเข้าถึงได้เด็กและเยาวชนเนี่ยมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยธุรกิจพนันฟุตบอลหรือพนันออนไลน์ก็มีกลยุทธ์นะฮะในการที่จะดึงดูดคนที่เล่นพนันไม่ว่าจะเป็นเช่นคืนยอดเงินที่เล่นเสียไปหรือมีระบบสะสมแต้มให้ลุ้นรางวัลนะเป็นรางวัลใหญ่ๆหรือแม้แต่เรื่องของระบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสให้นะฮะได้มีการเข้าไปเล่นได้ง่ายขึ้นเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งนะก็คือเรื่องของการพนันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นโต๊ะพนันเนี่ยมันอยู่ก็บอกว่า22ปริการสำรวจเนี่ย 22% เนี่ยอยู่ใต้สถานศึกษาใต้รั้วโรงเรียนใต้มหาวิทยาลัยแล้วก็ 27% เนี่ยอยู่ในพื้นที่ชุมชนนี่แหละเพราะฉะนั้นเป็นสามารถทำให้เด็กเยาวชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่าย
1: ค่ะพวกในส่วนของที่เด็กเนี่ยค่ะเข้าถึงได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วปัญหามันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควรเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเยาวชนเขากำลังเผชิญความเสี่ยงในรูปแบบไหนมากที่สุดคะ
3: ตอนนี้ถ้าคิดว่าสิ่งที่เป็นความเสี่ยงมากที่สุดเรียนน่าจะเป็นเรื่องของการที่เด็กรุ่นใหม่หรือนักพนันรุ่นใหม่หรือคนที่ยังไม่เคยเข้าสู่วงการพนันเนี่ยจะไม่มีความรู้เท่าทันนะครับเรื่องการตลาดของธุรกิจการพนันนะครับว่าเขาเข้ามาเขามีวิธีการหลอกล่อยังไงบ้างหรือนี่เป็นต้นเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเหล่านี้ให้รู้เท่าทันกลไกการตลาดของธุรกิจการพนันนะครับและขณะเดียวกันรวมทั้งการพนันออนไลน์ด้วยนะครับถ้าเราไม่สร้างการรู้เท่าทันเหล่านี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเด็กๆหลายคนไม่น้อยทีเดียวก็จะตกเป็นเหยื่อการพนันด้วยอันนี้คือสิ่งแรกที่ควรจะต้องทำนะครับก็คือเรื่องการเยียวยาปกป้องเด็กและเยาวชนในการให้รู้เท่าทันแล้วก็ให้เขารู้จักปฏิเสธนะที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพนันหรือพนันออนไลน์นะครับ
2: ค่ะแล้วทำไมรูปแบบของโต๊ะบอลแบบดั้งเดิมเนี่ยก็ยังดำรงอยู่แม้ว่าพนันออนไลน์เนี่ยจะขยายตัวมากขึ้นคะ
3: คือผมคิดว่าหนึ่งก็คือการพนันแบบดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นการพนันที่อาจจะเห็นได้นะครับจับต้องได้เป็นรูปธรรมแต่ว่าการพนันออนไลน์เนี่ยมันต้องเข้าสู่ระบบออนไลน์แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะมีเหตุผลส่วนหนึ่งที่คนเนี่ยอาจจะกลัวว่าเอ๊ะถ้าสมมติไปเล่นพนันออนไลน์แล้วเนี่ยนะโอกาสสมมติว่าตัวเองทายถูกหรือแข่งได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงต่อการที่อาจจะไม่ได้เงินหรืออาจจะมีการปิดเว็บหนีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะงั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะขอกันไปเล่นโต๊ะพนันฟุตบอลที่เป็นออนไซต์นะฮะหรือว่าที่เป็นทางกายภาพที่เห็นได้ชัดจับต้องได้รู้ตัวคนชัดเจนว่าเล่นได้เนี่ยจะไปกู้เงินจะไปเอาเงินที่ไหนอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โต๊ะพนันบอลก็ยังอยู่ได้นะครับกับอันที่สองก็คือโต๊ะพนันออกบอลเหล่านี้มันก็อยู่ใกล้ชุมชนมันอยู่ใกล้บ้านมันอยู่ใกล้รั้วมหาวิทยาลัยมันเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสองปัจจัยนี้ก็น่าจะทำให้การพนันในที่เป็นโต๊ะบอลถึงอยู่ได้ครับ
1: ก็เรียกว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าจริงๆแล้วทั้งสองอย่างก็เสี่ยงพอๆกันที่จะไม่ได้เงินถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วสำหรับผู้ปกครองเนี่ยมีข้อแนะนำยังไงว่าจะไปสังเกตบุตรหลานยังไงว่าเริ่มเข้าสู่วงการการพนันออนไลน์แล้วเนี่ยค่ะ
3: ก็ผมคิดว่าสิ่งแรกเลยผู้ปกครองต้องสังเกตลูกหลานของตัวเองนะครับว่าเช่นยกตัวอย่างว่าเขาชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวน
2: ี่
3: นะครับปิดประตูอยู่ในห้องนะไม่ค่อยสูงสิงกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะแล้วก็การอธิการอันที่สองก็คือเดิมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยขอเงินยืมเงินไม่ค่อยอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องแต่ว่ามาระยะหลังมาเอ๊ะทำไมชอบขอเงินทีๆและอ้างว่าอ๋อไปช่วยไปซื้อหนังสือบ้างซื้ออุปกรณ์การเรียนบ้างอะไรก็แล้วแต่นะผมคิดว่าสองอันเนี้ยถือว่าเป็นเริ่มต้นของการสังเกตแล้วนะครับหรืออันที่สามเนี่ยก็อาจจะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามามากขึ้นนะเช่นอาจจะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาทักทายหรือแวะมาเยี่ยมมาเยือนหักที่บ้านเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะที่ปกติไม่เคยมีเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยซ
2: ึ่
3: งเพื่อนที่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเล่นพนันออนไลน์ก็ได้หรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะมาทวงหนี้มาอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะผมว่าสามเรื่องนี้ถ้าผู้ปกครองลองจับสังเกตดูได้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสสูงนะครับเพราะเขาจะเข้าไปยุ่งกับการพนันออนไลน์หนึ่งก็คือเก็บตัวเงียบเก็บตัวไม่ค่อยเจอใครติดห้องอยู่ในห้องคนเดียวนะอันที่สองก็คือพฤติกรรมการขอเงินหรือว่าอยากจะซื้อโน่นซื้อนี่มาบ่อยมาถี่มากขึ้นนะจะเรียกขอหน้านี้ไม่ค่อยขอเท่าไหร่หรอกนี่เป็นต้นเนี่ยสองสัญญาณนี้น่าจะชัดเจนนะครับ
1: ค่ะในวงเสวนาหรือว่าในส่วนของสสเองนะคะมีเรื่องของการเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการที่จัดการโต๊ะบ่อนในชุมชนหรือว่าที่ใกล้สถานศึกษาอย่างไรบ้างไหมคะ
3: อย่างแรกเลยเนี่ยนะผมคิดว่าเป็นเรื่องราวของการที่โรงเรียนสถานศึกษาหรือชุมชนนั้นจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมนะฮะทั้งอย่างโรงเรียนเนี่ยอย่างนั้นก็คือ1ผู้บริหาร2ครูผู้สอน3ก็คือนักเรียนจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมนะของทุกคนในการที่จะให้ตระหนักรู้นะว่าเรื่องของพนันออนไลน์นั้นเป็นภัยเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะที่จะทำให้มีผลต่อเด็กและเยาวชนนะเพราะงั้นโรงเรียนจะต้องมีคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะโดยตรงขึ้นมานะผู้บริหารตั้งขึ้นมาอันที่หนึ่งอันที่สองอาจจะมีมาตรการในการที่จะมาดูแลออกมาตรการออกกฎออกระเบียบออกมาอันที่สามก็คือเรื่องของอาจจะต้องถ้าสามารถทำได้ก็คือเรื่องของการที่จะมี

0: ช่วยกันส่งข่าวช่วยกันระมัดระวังบอกผู้นำชุมชนบอกผู้นำท้องถิ่นนะว่ามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ชี้เบาะแสนะให้กับผู้นำได้รับรู้เพื่อจะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายต่อไป
1: ค่ะค่ะปัญหาที่เราพูดกันอาจจะดูบางคนอาจจะยังมองไม่เห็นว่าเอ๊ะจริงๆมันอาจจะเป็นส่งเสริมของเพราะว่าความเครียดหรือว่าเรื่องของเงินขาดมือของเด็กแต่ระยะยาวล่ะคะที่มันจะส่งผลกระทบต่อเยาวชนหรือว่าสังคมไทยเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นไหมคะ
0: จริงๆก็คืออันนี้ก็มีงานวิจัยชัดเจนนะครับในวงการสัมมนาระดมสมองเนี่ยคุณหมอซึ่งเป็นวิทยากรก็บอกชัดเจนว่าพนันนั้นถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งนะโรคติดพนันเนี่ยนะอันนี้ก็มีงานวิจัยชัดเจนเพราะงั้นเนี่ยผลที่มันจะเกิดตามมามันจะมีเยอะถ้าเราไม่มีมาตรการหรือนโยบายที่ชัดเจนเพราะงั้นผมคิดว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จะเป็นวาระแห่งชาติหรือจะเป็นนโยบายที่ประกาศออกมาชัดเจนว่าเราจะปกป้องเด็กและเยาวชนจากผลกระทบเรื่องของการพนันได้อย่างไรหรือไม่ใช่เฉพาะเด็กเยาวชนนะครับมีพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคนวัยทำงานก็เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการพนันออนไลน์มันเข้าถึงทุกๆกลุ่มวัยนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือจะเป็นนโยบายแห่งชาติก็ได้หรือจะเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการลดผลกระทบจากการพนันนะอันที่สองในเรื่องกฎหมายผมคิดว่ากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการพนันปัจจุบันนี้ดูแล้วมันค่อนข้างจะไม่ทันสมัยแล้วนะครับจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าสามารถพัฒนากฎหมายหรือออกกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะดูแลแพลตฟอร์มทั้งหลายนะครับที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงการพนันเนี่ยผมว่าตรงนี้ต่างประเทศเขาทำแล้วนะครับก็มีการปิดช่องทางมีการปิดแพลตฟอร์มต่างๆหรือถ้าสมมติว่าแพลตฟอร์มเหล่านั้นเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างผลกระทบนะให้กับเด็กเยาวชนหรือคนที่เล่นกับพนันสร้างความสูญเสียเนี่ยเขาก็จะต้องมีมาตรการลงโทษในการกับแพลตฟอร์มเหล่านี้ให้ร่วมรับผิดชอบด้วยจะร่วมรับผิดชอบในแง่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเม็ดเงินหรือจะต้องร่วมรับผิดชอบนะจากการที่จะต้องเสียค่าปรับเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับผมว่าสิ่งนี้บ้านเรายังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับในต่างประเทศนั้นทำแล้วนะครับนะครับถ้าเราสามารถทำได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าเราจะลดผลกระทบต่างๆได้มากทีเดียวครับ
1: ค่ะอยากให้ฝากข้อคิดถึงผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนหรือเยาวชนเนี่ยค่ะในเรื่องนี้อยากเตือนเรื่องอะไรมากที่สุดคะ
0: ก็จริงๆถ้าเป็นเรื่องของผู้ปกครองเนี่ยผมว่าผู้ปกครองจะต้องเข้าถึงลูกกับตัวเองอย่างใกล้ชิดนะครับที่สำคัญคือรับฟังมากกว่าที่จะพูดหรือชี้แนะหรือไปบอกนะผลดีผลเสียต่างๆเหล่านี้เป็นต้นผมคิดว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยต้องการการแสดงความเห็นเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องฟังเยอะๆนะครับรับฟังปัญหาของเขาแล้วบางทีเขาก็อาจจะเล่าเรื่องต่างๆที่เขาเจอให้ฟังได้ครับนะอย่างที่สองเนี่ยให้คอยตรวจสอบหรือสังเกตพฤติกรรมของลูกตัวเองว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือเปล่าในช่วงสถานการณ์ตอนนี้นะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของสังคมเองเนี่ยครับก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับในชุมชนในสังคมนะไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กของเยาวชนเนี่ยผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือชุมชนและสังคมเนี่ยต้องช่วยกันนะในการสังเกตเรื่องนี้อันที่3คือเรื่องอะไรคือเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมในที่นี้ก็หมายถึงเรื่องของทำยังไงที่จะให้เข้าถึงโต๊ะพนันบอลได้ยากหรือเข้าถึงพนันออนไลน์ได้ยากนะครับจะด้วยมาตรการต่างๆหรือจะด้วยนโยบายหรือจะด้วยกฎหมายก็แล้วแต่เพราะว่าพฤติกรรมอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับเราอาจจะบอกว่าระวังนะอย่าไปตกเป็นเหยื่อนะหรือเราจะบอกว่าเราสร้างเรื่องของการรู้เท่าทันแล้วแต่ถ้าหากว่าสภาพแวดล้อมในชุมชนในสังคมเนี่ยมันเต็มไปด้วยโต๊ะพนันฟุตบอลในออนไลน์ก็ยังจะไปด้วยกันเชิญชวนนะให้มีการเล่นพนันออนไลน์เวลาเข้าไปดูกีฬาเข้าไปดูซีรีส์เว็บพนันก็ขึ้นมาตลอดอย่างนี้แสดงว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันต้องทำทั้งสองอย่างครับ
1: ค่ะเป้าหมายของสสส.เองค่ะอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมใน1ปีข้างหน้าสำหรับปัญหานี้ค่ะ
0: ถ้าอยากเห็นรูปธรรมจริงๆเลยผมคิดว่าเรื่องของนโยบายรัฐบาลครับคืออยากเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการประกาศนโยบายที่ชัดเจนต่อเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องพนันออนไลน์อย่างจริงจังมีรูปธรรมที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ประกาศไปเลยนะครับว่าเราจะมีการออกกฎหมายเราจะมีการแก้กฎหมายนะครับในการที่จะให้เอาผิดกับแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหลายนะครับที่ชักชวนให้คนในสังคม

0: เนี่ยเล่นพนันออนไลน์เพราะปัจจุบันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าการพนันออนไลน์มันเติบโตอย่างมากนะครับแล้วก็เม็ดเงินมันก็เกิดขึ้นจำนวนมหาศาลนะครับในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะเพราะว่าอย่างเช่นผมมีตัวเลขนะฮะคือจำนวนคนเล่นพนันเฉพาะฟุตบอลอย่างเดียวเนี่ยก็ตกประมาณ 3.8-5 ล้านคนและขณะเดียวกันเนี่ยนะถ้าเม็ดเงินเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า 270,000 ล้านบาทต่อปีนะครับอย่างปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยคนเล่นพนันฟุตบอลมีอยู่ถึง 4.36 ล้านคนนะฮะแล้วก็คาดการณ์ว่าปี70ปีหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4.79 ล้านคนวงเงินก็เหมือนกันปี66นี่อยู่ที่ 2.71 ล้านพอปี70มีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 35,000 ล้านบาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐไม่จัดการปัญหานี้ในเงินเหล่านี้เป็นเงินนอกระบบนะครับที่ไม่ได้เข้าไปสู่ภาษีของรัฐบาลไม่ได้เข้าไปอะไรเลยเนี่ยตอนถ้ากับว่าเงินเหล่านี้ก็จะตกไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆแทนที่ว่าเราจะจัดการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยและแน่นอนนะถ้าเด็กเยาวชนหรือคนไทยเนี่ยติดพนันกันเนี่ยมันก็ย่อมสร้างผลกระทบต่อเรื่องหน้าที่การงานการเล่าเรียนหรือแม้แต่ผลิตภาพของการที่จะทำงานก็ส่งผลกระทบโดยรวมต่อประเทศชาติของเราด้วยนะครับ
1: นี่ก็คือว่าครบถ้วนนะคะแล้วก็ครอบคลุมเรื่องของภัยการพนันนะคะที่ไม่เพียงแต่เรื่องของการรณรงค์ในช่วงเทศกาลฟุตบอลเท่านั้นแต่ว่าสสส.เนี่ยมองเห็นถึงปัญหาระยะยาวแล้วก็ร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายนะคะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพราะนั้นก็คือหมายถึงว่ามันไม่ใช่แค่ความเสียหายทางด้านสังคมเท่านั้นแต่มูลค่าทางเศรษฐกิจเองก็มหาศาลด้วยเช่นกันนะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นภัยของเรื่องของการพนัน
2: ที่เขาถึงกันโอ้โหเยอะในทุกๆปีเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าติดตามต่อค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าดีพักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: รู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเรามาว่ากันที่เรื่องของมหากาพย์คดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2558หรือว่าในส่วนของสท.ที่มีการเรียกว่าทุจริตครั้งใหญ่เลยเขาบอกว่ามูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 4,500 ล้านบาทนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้ที่สอบประมาณ 400,000 คน
2: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวเลขไม่น้อยนะคะทำให้หลังจากการเดินทางกลับจากฝรั่งเศสเนี่ยแหละค่ะคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีในฐานะมท.1หรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่แหละก็นำทีมปลัดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรองปลัดด้วยแถลงข้อเท็จจริงบอกว่าพบว่ามีกระบวนการโกงสอบท้องถิ่นเกิดขึ้นแ น่นอนมีข้อพิรุธเกิดขึ้นหลายอย่างมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยข้าราชการแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย มีการพัวพันไปถึงมหาลัยชื่อดังด้วยบอกว่าในส่วนของสถ.เนี่ยน่าจะมีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย5รายนะคะซึ่งล่าสุดคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็จะลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยสอบวินัยร้ายแรงสำหรับข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาบอกว่ามีการเปิดเผยด้วยนะปลัดป๊อปเนี่ยบอกว่ามีทั้งในส่วนของรองอธิบดีด้วย อยู่4คน
2: ระดับสูงเลย
1: ใช่ระดับสูงนะคะแล้วส่วนจะเกี่ยวข้องกับอธิบดีคนปัจจุบันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูเพราะว่าอีกกระแสนึงก็บอกว่าก็น่าจะเกี่ยวนะเพราะว่ามีเรื่องของเกี่ยวข้องกับการสอบการทำ DOR ต่างๆนี่แหละแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการนะคะรู้เพียงว่าเป็นระดับรองอธิบดี4คนค่ะส่วนข้าราชการก็จะมีในส่วนย่อยๆลงมาด้วยเช่นกันแล้วก็มีผู้อำนวยการกองนะคะที่มีชื่อย่อพอพานแล้วก็มีชื่อย่อปอปลา
2: ชื่อย่อขนาด
1: บอใบไม
2: ้ไปกันหมดแล้วมั้ง
1: เห็นบอกว่าพอพานนี่ก็ยังไม่ได้ให้เข้าให้ปากคำสอบสวนแต่อย่างใดตามที่นัดหมายเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีความเคลื่อนไหวยังไงนะคะแต่ว่าในส่วนของการเขาเรียกว่าการเดินหน้าการสอบเนี่ยเขาก็ดำเนินการอย่างเต็มที่สั่งให้มีการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายชื่อในคะแนนต่างๆเนี่ยแหละของผู้ที่สอบไป 15,000 กว่ารายนะคะว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าต้องคืนความเป็นธรรมให้กับในส่วนของผู้ที่เขาไปสอบโดยสุจริตไง
2: คืนความเป็นธรรมแล้วคนที่เสียเงินได้เงินคืนไหม
1: อ้าวอันนั้นถือว่าสุดทุจริตด้วยนะคุณเข้าข่ายการทำทุจริตด้วยเพราะฉะนั้นก็
2: เจ๊งยับเลย
1: อัน
2: นี้ก็คืออาจจะไม่ได้รับการบรรจุแต่เห็นบอกว่าจะมีรอบบรรจุรอบของวันที่1กรกฎาคมนี้ให้บรรจุไปก่อน
1: ใช่แต่ว่าเขาก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดดำเนินการอันนี้เนี่ยวันที่6เนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะทำได้ตามที่ขีดเส้นเอาไว้หรือเปล่าเพราะว่าในส่วนนี้คือทางมหาดไทยเองอ่ะเขาก็อยากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเขาเรียกว่าร่อนตะแกรงมาว่าใครเนี่ยคือเข้าไปสอบโดยสุจริตแล้วคนที่ทุจริตเนี่ยก็จะต้องดำเนินการหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งทางบัลลัดเองบอกว่าจะเล่นทั้งวินัยร้ายแรงแล้วก็ในส่วนของอาญาด้วยก็เรียกว่าพัวพันกันไปหลายหน่วยงานเลยทีเดียวเพราะทางมหาลัยเองก็ซึ่งถูกเชื่อมโยงพาดพิงเนี่ยก็ออกมาพูดแล้วนะคะว่ามีส่วนแค่รับจ้างในส่วนของการดำเนินการเท่านั้นนะคะซึ่งปัญหาดังกล่าวเนี่ยก็ยังพุ่งไปที่เรื่องของการเมืองด้วยมีการบอกว่าปัญหาเนี่ยน่าจะเกิดจากปัญหาภายในของพรรคภูมิใจไทยอันนี้ไม่ได้พูดลอยๆแต่มาจากผู้นำฝ่ายค้าน
2: ค
1: ือรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็บอกว่าถ้าจะไม่มีปัญหาเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นน่าจะเป็นข่าวหรอกนะแต่นี้ก็มีการเชื่อมโยงกับสองนอก็คือคุณเนวินชิดชอบประธานสโมฟอร์ดสโมสรฟุตบอล
2: ครูใหญ่
1: บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ของคุณยายไทยด้วย
2: เขาเรียกว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเหมือนกันแหละคุณเนวิน
1: แล้วก็อีกนอหนูหนึ่งก็คือนอคุณเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคเนี่ยเขาบอกว่าก็มีคนจับตามมาว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาสักพักใหญ่ๆแล้วบอกว่าสองคนนี้มีอาการที่ไม่ลงรอยกัน
2: คบกันเหรอ
1: คบกันตลอดไม่น่าเชื่อ
2: ไม่น่าเชื่อดิฉันว่ามันกล้าจะมีมือที่3หรือเปล่าปล่อยข่าวนี้ออกมาเพราะโดยปกติเนี่ยคุณเนวินกับคุณหนูอนุทินเนี่ยเขาอยู่กันมาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมายาวนานมาก
1: ค่ะ
2: คือเอาตรงๆในรอบที่ผ่านมามันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดขนาดนี
1: ้
2: แต่ที่จริงก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเป้าหมายในการปั้นนายกรัฐมนตรีของคุณเนวินด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
2: คือคุณหนูนี่แหละคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดที่คุณเนวินจะผลักดันน้องชายคนนี้คือจะบอกว่าเขาขบเหลี่ยมกันมันดิฉันว่าอาจจะเป็นมีคนไปเสี่ยมเนาะคือถ้าหนูกับเนแต่กันเนี่ยรัฐบาลมันจะไม่เป็นท่าไงคุณนึกออกไหมแต่ทีเนี้ย ถ้าบอกว่ากลมเกลียวกันโน่นนี่นั่นคือมันมีกระแสข่าวอย่างนี้มาหลายรอบแล้วแต่ท้ายที่สุดก็กลับมาในจุดเดิมก็คือก็ยังรักสามัคคีกันอยู่เหมือนเดิม
1: จำได้ไหมสมัยที่ก่อนที่คุณอนุทินน่ะจะเป็นนายกรัฐมนตรี
2: ค่ะ
1: เวลาที่ไปงานวันเกิดคุณเนวินพิไลไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เห็นคุณเนวินเนี่ยครอบหัวคุณอนุทินทีก็อวยพรขอให้ได้เป็นนายกแล้วก็เป็นสมใจจริงๆ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็นี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอน
1: ค
2: ือมันมีกระบวนเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะคือการวางรากฐานของคุณเนวินนั่นแหละคือถ้าไม่มีเนวินก็ไม่มีหนูอนุทินอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันนี
1: ้
2: ดิฉันเชื่อแน่ว่าคุณอนุทินเองเนี่ยก็ให้ความเคารพรักคุณเนวินเพราะว่าทะเบียนบ้านเนี่ยคุณอนุทินอยู่บุรีรัมย์นะคุณอย่าลืมเป็นคนบุรีรัมย์ย้ายไปนู่นหมดเลยนี่มันก็คือแบบว่าเป็น10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วล่ะกับการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่โน
1: ่
2: น
1: แต่กระแสข่าวเนี่ยเขาก็เอามาคอนเฟิร์
2: ม
1: ไม่ได้บอกว่าอยู่ดีๆจะมาลอยๆนะจะบอกว่ามือที่3อะไรก็แล้วแต่ว่ามันก็เห็นการขบกันมาหลายครั้งโดยเฉพาะอันที่ฉันยกตัวอย่างการปรับคณะการตั้งรัฐบาลตอนนั้นก็จะมีข่าวเคลียค่ายสีเขียวไปพักอะไรนะพักกล้าทำของคุณร้อยเอกธรรมนัสพงเผ่า
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นก็การแถลงข่าวของคุณอนุทินเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
2: ค่ะ
1: เหมือนจะ
2: สงสารสงสาร
1: จะว่าสงสารหรือว่า
2: เพราะว่า
1: เมื่อก่อน
2: ก็ตอนที่ผลักดันเป็นนายกรอบแรก
1: ก็มาจากคุณธรรมนัส
2: คุณธรรมนัสก็เป็นกลุ่มแรกๆที่สนับสนุน
1: ใช่แล้วก็พอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยครั้งเนี้ยคุณธรรมนัสเนี่ยไป
2: ทำได้ด
1: ี
2: ทำได้เยอะ
1: เยอะกว่าด้วยเยอะกว่าที่คาด
2: เยอะกว่าที่คาด
1: ใช่แล้วก็ไปแสดงตัวก่อนเลยว่าจะสนับสนุนกลับกลายเป็นว่านาทีสุดท้ายไม่มีชื่อร้อยเอกธรรมนัสก็จะเห็นสีหน้าและแววตาของคุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่าบ่งบอกว่าก็ไม่อยากให้การ
2: ในทางการเมืองคุณอนุทินไม่ได้โหดเหี้ยมพอคุณจะพูดอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ก็คือจับสัญญาณได้แต่ตอนที่ไปคุยกับคุณเนวินที่บุรีรัมย
2: ์
1: คุณเนวินบอกว่าเราก็ต้องทำให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยของเราเนี่ยคือมีความโปร่งใสไม่ทำให้มันเป็นคือคนจับดูจับตาดูอยู่ของการตั้งรัฐบาลบ่งบอกชัดเจน
2: อยากจะเป็นครม.สายสะอาดเหมือนกัน
1: ใช
2: ่ดูภาพดีคือถ้าใครจะไม่เอาคุณธรรมนัสเนี่ยโอ้โหอ้างสารพัดคือคุณจำได้ไหมในยุคที่แกไม่ได้นั่งเป็นรัฐมนตรีก็มีการอ้างเรื่องคุณสมบัติโน่นนี่นั่นตอนคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยจะเป็นนายกเดี๋ยวขอไว้ก่อนได้ไหมกลัวจะไปเกิดอุบัติเหตุเหมือนตอนคุณเศรษฐาขอคุณธรรมนัสไว้ก่อนก็ส่งลูกน้องมานั่งเป็นรัฐมนตรีพอมารอบนี้เอ้ามีตำหนิอีกละไม่เอาร่วมรัฐบาล
1: แต่ว่าอย่าลืมว่าระหว่างที่จะเป็นรัฐบาลของอนุทินแบบเต็มตัวเนี่ย
2: อนุทินสองอนุทินหนึ่ง
1: เนี่ยคุณธรรมนัสนั่งอยู่ในรัฐบาลด้วยนะตอนนั้นทำไมถึงกล้าอันนี้ก็ผ่านมาแล้วแหละแต่อีกมูลนึงที่บอกว่ามีข่าวออกมาก็คือการพยายามเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยจากปลัดป๊อปนี่แหละอันสิทธิ์เนี่ยไปเป็นบิ๊กพวงนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองคนนี้เขาบอกว่าเป็นสายตรงบุรีรัมย
2: ์
1: เหลืออายุราชการเพียงแค่ปีเดียวจะขึ้นมาเป็นปลัดแทน
2: อัน
1: นี้ก็มีการต่อสู้กันอยู
2: ่ก็มีโอกาส
1: ค่ะ
2: คือตำแหน่งของปลัดป๊อปเนี่ยปลัดมหาดไทยเนี่ยโอ้โหดูเส้นทางแล้วมันนานเหลือเกินกว่าจะเกษียณอายุราชการ
1: ค่ะ
2: ก็เปลี่ยนให้เพื่อนมาที่จะเกษียณอีกปี2ปีนี้ขึ้นบ้างได้ไหม
1: ก็ไม่ได้ค่ะ
2: แต่ตลอดคุณเชื่อเถอะว่าตลอดอายุราชการของปลัดป๊อปเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นปลัดจนเกษียณอายุหรือเปล่าเพราะว่านั่นแหละระหว่างทางก็จะมีซ้ายทีขวาทีเพราะมันนานไงคุณ
1: ใช่แต่ว่าครั้งนี้มหาดไทยเล่นกันหนักพอสมควรเราจะเห็นได้ว่าปลัดป๊อปเองเนี่ยเขาก็โดนไปร้องบอกว่าโยกย้ายคุณนฤชาไม่เป็นธรรมไปร้องกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแล้วก็เดินเรื่องไปถึงปปช.ด้วยเช่นกันมีการงัดคลิปเสียงภรรยาของคุณป๊อปเข้ามาให้หลายฝ่ายเนี่ยโยนเข้าไปว่า
2: เล่นกันหนักนะสาหัส
1: ใช่ค่ะ
2: ทั้งหลังบ้านหน้าบ้านหลังบ้านเล่นกันโอ้โห
1: จนดิฉันนึกว่าคนละพักด้วยซ้ำตอน
2: สุดท้ายก็นี่แหละมามีเรื่องของสอทอขึ้นมา
1: ทนี่ท่านนายกรัฐมนตรีหูประกาศเอาจริงเอาจังแล้วก็แบบพูดถึงทุกวันอ่
9: ะ
1: เหมือนกลับมาจากฝรั่งเศสปุ๊บเนี่ยอยากพูดอยากพูด
9: จริงๆมันอาจจะต้องมีการขยายผลในหน่วยงานอื่นด้วยนะดิฉันว่า
1: เพราะจริงๆแล้วอ่ะเนาะเรื่องไอ้ซื้อขายตำแหน่งเนี่ยน่าสนใจ
9: มีหนาวแล้วแหละถ้าใครทำอะไรไว้เนี่ยดิฉันว่ามีหนาว
1: ท่านนายกพูดก็มีน่าสนใจอยู
9: ่
1: เงินเดือนแค่หลักพันหลักหมื่นเนี่ยแล้วไปเสียกันเป็นแสนๆโอ้โหบางคนพุ่งไปถึงเท่าไหร่น่ะเกือบครึ่งล้านเงี้ยแล้วจะเอาคืนจะยังไงเน
9: า
1: ะ
9: ก็คิดว่าการที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งเนี่ยมันจะถอนทุนได้หรือเปล่าก็เนี่ยเดี๋ยวจะมีโยกย้ายตำรวจมาโอ้โหฝ่ายค้านเขาก็เปิดทุกปีก็มีโผล่ขึ้นมาเนี่ยแหละมันจะทำให้มันทุจริตโปร่งใสกันสุจริตโปร่งใสยังไง
1: ทีนี้พอข่าวออกมาเนี่ยท
9: ่
1: านนายกรัฐมนตรีมีนักข่าวไปถามว่าเอ๊สองนอเนี่ยไม่ลงรอยกันมีข่าวออกมาท่านนายกรัฐมนตรีก็หัวเราะแล้วก็สยบรอยร้าวบอกว่าไม่เห็นต้องอธิบายอะไรเลยสมัยก่อนผมเนี่ย มีความสัมพันธ์กันกระทั่งเปลี่ยนชื่อเลยนะเป็นเนทินกับอนุวินเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจเรื่องนี
9: ้
1: งัดมุกเดิมมาใช้ตอนอะไรนะพี่ทินเหรอกับ
9: โอ้โหคุณ
1: อนุสิทธ
9: ิ์ดิฉันจำได้แค่มีอะไรนะอนุสินอะไรมาวนเวียนกันอยู่แถวนั้น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีบอกว่าความรอยร้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่สองนอเท่านั้น
9: อ
1: ่ะยังมีเรื่องของโยงไปถึงคุณพิพัฒน์รัชกิจประการด้วย
9: หนึ่งพอเข้ามาด้วย
1: หนึ่งพอเข้าไปด้วยในเรื่องของกรณีที่มันเห็นรอยร้าวจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยดึงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EC เนี่ยกลับมาดูแลเองทั้งที่โกเกียหรือว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยจะเป็นรัฐมนตรีมหาแอก
9: รองนายกแล้วก็คมนาคม
1: ดูแลแล้วอยู่ดีก็ดึงไปแล้วก็เอาแหละโยงไปถึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยด้วยเด้งผู้ว่าต่างๆเกิดขึ้นก่อนหน้านี
9: ้แต่ที่จริงเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะถ้าคุณจะดูถ้าพูดถึงชื่อ3ชื
1: ่
9: อก็คือเป็นแกนหลักของภูมิใจไทยเป็นเสาหลัก3เสาที่ค้ำยันอยู่จนทำให้มีวันนี้คือคุณอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เอาเรียกว่า อยู่กันมาตั้งแต่ไม่มีอะไร
1: ค่ะ
9: คุณสังเกตไหมเหมือนผัวเมียเมียอยู่กันมาตั้งแต่ไม่มีอะไรสู้ทนกัดฟันกัน
1: กินและเกลือมาจนไตเลยจะเป็นไตเลย
9: แล้ววันหนึ่งพอชีวิตมันดีขึ้นมีเมียน้อยเลิกกันเนี่ยมันจะมาอีหลอบอย่างนี้เหร
1: อ
9: คุณนึกออกไหม
1: เห็นภาพ
9: พอได้ดีมีสุขแล้วมาตีกันเองมันไม่ใช่หรอกดิฉันว่ายังไงก็ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าดิฉันก็ดูความเป็นภูมิใจไทยมานานเหมือนกัน
1: แล้วคุณว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคืออะไรล่ะก
9: ็
1: คือคนในพรรคเขย่ากันเองเนี่ยมัน
9: ก็มีคนมีเสี้ยมกันบ้างแหละคุณแต่เดี๋ยวถ้าลือหนักกว่านี้ดิฉันว่าเครื่องบินคุณอนุทินเนี่ยจะไปจอดที่บุรีรัมย์นะก็รอดูกันต่อไปแต่ดิฉันเชื่อว่ายังไงเสียเนี่ยทั้ง2นอ1พอเนี่ยยังไงก็ยังกอดคอร่วมหัวจมท้ายกันอยู่ดีมันผ่านวิกฤตการกัดก้อนเกลือกินแล้วเนี่ยตอนนี้
1: ทำไมมันต้องเป็นสูตรแบบนี้ตลอดเน
9: า
1: ะพรรคใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเหมือนพรรคเพื่อไทยตอนนั้นไอ้แพ้รักไทยเนี่ย
9: ก็ยกเว้นว่าพอไปอยู่ในตำแหน่งแล้วไม่ฟังนั่นเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ยินมานะมีแค่เรื่องเสี้ยมๆกันมาเท่านั้นเดี๋ยวเบรกนี้เราจะเบรกกันสักครู่เบรกหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจมีเรื่องของ
1: เดี๋ยวตอนเนื่องกัน
9: ตอนเนื่องกัน
1: อะไรนะสอสารา
9: เดี๋ยวว่ากันต่อค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดไทยช่วยไทย ของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ
3: ค่ะ
2: ไปต่อกันที่กระแสข่าวการไม่ลงรอยกัน2นอนนี่แหละ
3: ช่วงนี้มันกระแสอะไรมาเยอะแยะเน
2: า
3: ะ
2: มันตามด้วยกระแสข่าวนายกสำรองเฮ้ยมันเกิดขึ้นในช่วงนี้มันก็ไม่ปกตินะ
3: เอ
2: าเพิ่งอยู่ดีมันอยู่ดีลอยลมมาเนี่ยก็อาจจะแบบเอ้ยมาอะไรช่วงนี้มันไม่น่าจะเป็นจริงแต่พอมันมีเรื่องของการไม่ลงรอยกันขึ้นเรื่องของการขบอำนาจกันเกิดขึ้น
3: นายกสำรองเนี่ยใช่ไหม
2: ค่ะ
3: คือตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องเป็นแคนดิเดต
2: ใช่แต่ถ้ามองแคนดิเดตตอนนี
3: ้มีใครที
2: ่สารามีคนเดียวเป็นผู้หญิงด้วยคุณสิริกัญญาตันสกุลจากพรรคประชาชนเป็นไปได้ไหมล่ะ
3: แต่ก็มีของภูมิใจไทยนะ
2: ใครคะ
3: สอสารานะเมื่อวานท่านก็เล่นนะ
2: ไม่มี
3: เมื่อวานนี้ท่านก็เล่นเองเลยเสกนิติ
2: มาจากไหนเอาเปลี่ยนชื่อเหรอ
3: เปลี่ยนชื่อไงเพราะว่าคุณเอกนิตินิติธารประภาเนี่ยเป็นแคนดิเดตลำดับที่สอง
2: ใช่
3: ใช่ไหม
2: เฮ้ยสุภจี
3: ใช่คุณสุ
2: ไม่ใช่คุณสุภจีไม่ใช่
3: คุณสุภจีไม่ได้เป็นลงไม่ได้เป็นลงเลือกตั้งก็เลยไม่ได้เป็นแคนดิเดตได
2: ้เป็นคุณศรีหศักดิ์สอเสือไม่ใช่สอสารา
3: ก็มีสายชนกคิดชอบด้วยนะ
2: ผู้หญิงที่ไหนอ่ะ
3: ฮะ
2: อ๋อสไลชนก
3: สไลชนก
2: คือใครอ่ะ
3: เอานามสกุลก็ชัดอยู่แล้วคุณโอ้โห
2: ก็ชัดกันมองเห็นหลานเห็นอะไร
3: ไม่
2: ใช่เหรอ
3: คุณชัยชนกดิฉันก็ไปอ่านมาจากชาวเน็ตเขาเขียน
2: อ
3: ๋
2: อ
3: แล้วก็อีกหนึ่งคน
2: เดี๋ยวก็อะไรนะอะไรนะ
3: เสกนิติสไลชนก
2: ชื่อเขาอ่ะ
3: เปลี่ยนเลยไหมล่ะจะได้เข้าแก๊ปเลยแล้วก็มีสุนชัยใจสมุทรอันนี้คุ้นไหมคุ้นชื่อไหม
2: คนนี้รู้จักเลยจาก
3: มือกฎหมายเลย
2: แล้วอยู่ในนั้นยังไงอ่ะ
3: ไม่รู้เป็นสสาราไง
2: แกได้เป็นรัฐมนตรีก่อนไหมเห็นรอบหลายรอบแล้วนะ
3: เออนั่นแหละก็นี่แหละก็กลายเป็นว่ามันวันนี้กระแสข่าวมันลอยตามลมมาโดยที่ดิฉันก็ไม่เห็นว่าข้อเท็จจริงมันจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าคุณชื่อชั้นของคุณสุภจีเนี่ยอย่างที่คุณยกขึ้นมาเนี่ยมันโอเคภาพสวยเหมือนกันเป็นผู้หญิงแต่ด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมาโดยระบบไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นแคนดิเดต
2: จริงๆมันก็มีระบบอีกระบบนึงที่ต้องอยู่ในแคนดิเดตก็ได้
3: มันก๊อกสองไง
2: มันก๊อกหนึ่ง
3: ใช่แต่ว่าก๊อกนี้นี่ฉันก็ไม่เข้าใจว่ายังไงเนี่ยเห็นทางนิดาโป
2: ว่ายังไงคะ
3: ไปสำรวจความคิดเห็นก็คงจะสอดเนื่องต่อเนื่องกับเรื่องนี้หรือเปล่านะคะประชาชนความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศเลย 2,500 ตัวอย่างนะคะถามถึงบุคคลที่จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะว่าอันดับที่หนึ่งมาอีกแล้วค่ะจะตั้งชื่อว่าอะไรดีนี่
2: ใครอะคะ
3: คุณสัทธพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ ยังไง คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณเท้ง
2: จะเป็นไปได้ยังไง
3: ประชาชน
2: อันนี
3: ้ก็เป็นการสอบถามโพเนาะโพก็ดิฉันก็เห็นชื่อมาโดยตลอดนะโพของนิด้าโพเนี่ยจะเป็นชื่อคนที่อยากให้เป็นนายกเนี่ยจากพรรคส้มเกือบตลอดนะคะ 26.808% นะคะรองลงมาก็ยังคงเป็นคุณนออนุทินนอหนูอนุทินชาญวีรกุล 21.68 ห่างกันแค่5จุดเองนะคะแล้วก็อันดับที่3คุณเซอร์ไพรส์ไหมอดีตนายกรัฐมนตรี
2: ใช่ค่ะ
3: อภิสิทธิ์เวชชาชีวะติดโพขึ้นมาอันดับที่3นะคะแล้วต่อจากนั้นค่อยเป็นคุณยศชนันวงศ์สวัสดิ์จากพรรคเพื่อไทยคุณยศชนันกับคุณอภิสิทธิ์ดูเหมือนว่าคะแนนก็จะ อยู่ไล่เลี่ยกันก็คือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่ 11.8 นะคะส่วนคุณยศชนันเนี่ยอยู่ที่ 11.64 นะคะส่วนอันดับที่5เนี่ยก็ยังหาผู้ที่เหมาะสมไม่ได้อันดับที่6เนี่ย 4.08 โอ้โหมีคนชอบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะคะจากไทยภักดีแล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับที่7 2.72 คุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์นะคะก็ยังมีกันถึงอันดับที่10นั่นแหละอันดับที่10นี่คุณรู้ไหมว่าใคร
2: ใครคะ
3: 2.04 คุณพีรพันธ์สารีรัตนวิภา
2: โ
3: อ้ยังมาอยู่นะเนี่ยยังแซงคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ด้วยซ้ำนะและร้อยละ 3.68 ระบุอื่นๆนี่นะมีชื่อมาอีกแล้วนะท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
2: ค่ะ
3: มาด้วยเหมือนกันโอ้ไม่ธรรมดานะคะอันนี้ก็เป็นการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนระหว่างนี้เท่านั้นเองนะคะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนของอย่างที่บอกไปอักษรย่อที่ออกมาเนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตศรัทธาในส่วนของรัฐบาลที่กำลังเผชิญข่าวลบหลายด้านเลยจะเป็นเรื่องของการทุจริตเรื่องของปัญหาปากท้องในขณะที่ของที่ขึ้นสูงขึ้นนะคะมีการคาดการณ์กันว่าสศาลาที่มีการพูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นอดีตผู้บริหารองค์กรเศรษฐกิจระดับสูง
3: อย่าบอกนะ
2: อย่าบอกนะฉันก็รู้ว่า
3: สุภชัยมาอีกแล้ว
2: ไม่ใช่ใจสมุทรนะ
3: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่นะคุณสุภชัยพานิชภัทร
3: โอ้โหเอามาสักทีไหม
2: ก็น่าจะเห็นมาหลายรอบแล้วแม่นี่ยังไม่รู้นะเดาเราเดากัน
3: คุณดิฉันเนี่ยอยู่ในข่าวการเมืองมาเกือบ20ปีแล้วนะอ่ะ20ปีเนี่ยชื่อของคุณ
2: สุภชัยพานิชภัทรเนี่ยทุกครั้ง
3: มาตลอดเลย
2: ใช่แต่ก็ยังไม่ถึงสักทีนะคะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยการจะก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณสุภชัยได้เนี่ยก
3: ็
2: จะต้องใช้วิธีพิเศษก
3: ็
2: คือแต่ว่ายังอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่นี่แหละแต่เพียงแต่อาจจะต้องอีกก๊อกหนึ่งอย่างที่เราบอกไป
3: ค่ะแต่ดิฉันว่านะขนาดเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้ง มีส.ส.ในสภาสนับสนุนขนาดนี
2: ้ยังยาก
3: ยังเดินได้ยากแล้วอยู่ๆเนี่ยคุณสุภชัยพานิชภัทรที่อาจจะมีการคาดการณ์กันเนี่ยหรือเป็นใครก็ตามที่จะตกลงมาเนี่ยหล่นนายกส้มหล่นเนี่ยดิฉันว่าไม่ได้ง่าย
2: แล้วตอนนี้มันเกิดปัญหาอะไรขนาดจนแบบจะต้อง
3: เปลี่ยนตัวนายกใช่ไหม
2: ใช่คือแบบขนาดนั้นหร
3: ือมันได้ไม่ขนาดนั้นหรือความรู้สึกเรายังไงคือวันนี้กลายเป็นว่าการเมืองอยู่ใน
2: หรือโยนออกมาเพื่อให้ทอหนูรู้สึกอะไรยังไงหรือเปล่า
3: อ่ะก็เป็นไปได้แต่ว่าวันนี้การเมืองมันอยู่ในจุดตั้งรับมากกว่าที่จะไปในเชิงรุกโดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะเห็นการอภิปรายเรื่องของงบประมาณที่จะสูญก็เห็นบอกว่าเรื่องของงบลงทุนอะไรต่างๆมันลดลง
2: งบประมาณมันโป่งขึ้นทุกทีไงนี่ขนาดเขาก็จำกัดแล้วนะ
3: ค
2: ือเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 7,400 ล้านนะทุกปีจะเพิ่มขึ้นมากเลยอันนี้ขนาดเขาจำกัดไปแล้วแต่ว่ามันแน่นอนแหละมันก็ไปส่งผลกระทบเรื่องของงบลงทุนอย่างที่บอกไปมันเพิ่มขึ้นแต่มันหายไปแล้วมันก็ทำให้การลงทุนเนี่ยอาจจะมีปัญหานะแต่ตอนนี้รัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าอยู่อย่างเต็มที่แต่อย่างที่บอกไปอ่ะพอมันมีประเด็นตรงเนี้ยและถ้าหากมันเกิดขึ้นจริง
3: ๆค่ะ
2: ดิฉันคิดว่ามันสะดุดขาตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฝ่ายค้านแทบจะไม่ได้ทำอะไร
3: เอ้าไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วเสียงก็ไม่ได้เยอะ
2: แต่ว่าทำไมถึงจะมาสะดุดกัน
3: แล้วก็เป็นภูมิใจไทยที่คะแนนล้นหลามมาขนาดน
2: ี้ใช
3: ่มันก็น่าคิดเหมือนกัน
2: อาจจะเป็นเรื่องของถ้าไปดูเรื่องของสัญญาณเรื่องของเศรษฐกิจหรือเปล่า
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ว่ารัฐบาลกำลังยืนอยู่ท่ามกลางที่มันมีข่าวร้ายรายวันเนี่ยเนาะอาจเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ก็อาจจะเพื่อทำให้มัน
3: คือ
2: แข็งแรง
3: ในจุดของอนุทิน2เนี่ยมันไม่ได้ฮือฮาเหมือนตอนอนุทิน1ที่ดึงคุณเอกนิติคุณสุภจีมาเนี่ยหรือกระทั่งคุณศรีศักดิ์มาก็ดูตอนนั้นว่าการสร้างภาพลักษณ์การเดินเกมทางการเมืองเนี่ยดูเหมือนใครก็เชียร์เอ้ยน่าสนใจแต่พอมาเข้าร่องเข้ารอยคือเอาเรียกว่าเป็น
2: จริงแล้วล่ะตัวจริง
3: เป็นตัวจริงแล้วลงสนามจริงแล้วครั้งนี้มันก็ดูดดรอปลงไปเยอะเหมือนกัน
2: ก็อย่างที่บอกไปว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่แล้วมันเป็นปัญหาที่แบบเขาเรียกว่ามันก็ไม่ใช่ ความผิดพลาดของรัฐบาลเสียทีเดียวน
3: ะ
2: แล้วก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์โลกด้วยแต่ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยแล้วจะต้องแบบ
3: ต้องหาภายในอีก
2: คือปัญหาภายในไงก็เรื่องของทุจริตต่างๆอย่างภูเก็ตเองก็หนักหนานะที่รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาแต่เดี๋ยวรอดูนั่นแหละการประชุมพักจะมีเมื่อไหร่
3: ถึงจะทายเหรอ
2: ใช่ก็ได้
3: แต่เขาก็ประชุมกันทุกวันอังคารอยู่แล้ว
2: ตอนนี้เข้าบ้านไม่ก็ได้เข้าบ้านนะ
3: อ๋อ
2: เดี๋ยวว่าต้องไปดูอันเดียวกันสัปดาห์หน้านะคะต้องไปติดตามเรื่องของแอร์สาวการบินไทยด้วยที
3: ่
2: ถูกรวบตัวที่สนามบินที่ออสเตรเลียนะคะเรื่องของการขนเฮโรอีนเกือบ1กิโลกรัมนี่แหละว่าจะเป็นยังไงเพราะเห็นตอนนี้หลายฝ่ายก็เดินหน้าตรวจกันอย่างเข้มข้นตรวจสอบเนี่ยนะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็โอ้โหสั่งการท่านทวีปเลยระหว่างที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยเรียกให้เรียกประชุมเลยนะแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นให้เร็วที่สุดเพราะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันไปกระทบกับการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินหรือว่าฮับเนี่ยแหละแล้วก็ในการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ในปี2571ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะเห็นท่าทีแอคชั่นของรัฐบาลที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะ
3: ค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ติดตามทุกข่าวสารอัปเดตทุกเหตุการณ์กับรายการอาทิตย์ติดข่าวได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ
0: ์ สดนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณรัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมผู้นำสหรัฐยืนยันว่าจะไม่ยอมให้อุปสรรคด้านสภาพอากาศมาขัดขวางการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนเอาชนะปารากวัย1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ราชินีแห่งไหม
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: แพรวาหรือผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าทอมือที่ใช้สำหรับคลุมไหล่ผมสบายเฉียงหรือผ้าเบี่ยงในโอกาสงานเทศกาลบุญประเพณีหรืองานสำคัญอื่นๆของชาวภูไทยซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งรกรากในประเทศไทยบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์นครพนมมุกดาหารและสกลนครที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายและการทอผ้าแบบเก็บลายจากการเก็บขิดและการจบภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเมื่อปี2520สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านที่มารับเสด็จห่มสบายเฉียงด้วยผ้าไหมแพรวาที่มีลวดลายสวยงามต้องพระราชหฤทัยจึงพระราชทานไหมเส้นให้กับชาวบ้านสำหรับทอถวายส่งให้ช่างตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์และทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวานั้นได้อย่างงดงามด้วยลวดลายสีสันที่ประณีตมีระเบียบและความเงางามของผืนผ้าทำให้ผ้าไหมแพรวาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการผลิตเพิ่มขึ้นรวมทั้งทรงรับกลุ่มชาวบ้านที่ทอผ้าแพรวาไว้ในโครงการศิลปาชีพพิเศษเพื่อส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของตลาดปัจจุบันผ้าไหมแพรวามีการพัฒนาสีสันลวดลายและรูปแบบที่แตกต่างสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยได้ตามความต้องการจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งไหมนักออกแบบระดับโลกจากหลายประเทศต่างสนใจเดินทางไปเยี่ยมชมการทอผ้าของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาที่บ้านโพนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญสินสงเนียมรายงาน
0: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: บรรยากาศการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยความอาลัยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและจิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยนางมาดีถิรสวัสดีอดีตพระราชการครูกล่าวว่ารู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอด จึงตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะพระศพเพื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและตั้งใจเผยแพร่คุณงามความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่เยาวชนและคนในชุมชนต่อไป
4: โอภาสเนี่ยท่านเนี่ยเก่งในเรื่องการสารท่านเก่งภาษาแล้วท่านทำกิจกรรมที่โลดแล่นและครูคิดว่าเสียใจตั้งใจมาครูก็เสียมานานแล้วแต่ครูเผยแพร่ในสิ่งที่เรียกว่าในชุมชนที่ครูมีโอกาสและครูก็สามารถที่จะพูดคุยว่าสิ่งนี้เป็นเราอยู่ในทางกันเราเป็นคนไทยที่เป็นคนเป็นมันดีต้องรักพระบรมกษัตริย์ส่วนลูกส่วนหลานให้ปฏิบัติตัวเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีของประเทศ
3: นางสมหมายณพสุกล่าวว่าติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และรู้สึกทับใจในพระจริยวัตรอันอ่อนโยนรวมถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและรู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
5: เสียใจที่เห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เล็กๆค่ะก็ผูกพันหลายอย่างที่ได้ทำให้ประชาชนนะคะหลายองค์การที่เราเห็นท่านมาทำมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเด็กๆเราก็ประทับใจความน่ารักของท่านความอ่อนโยนหลายๆอย่าง
3: สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:00 นถึง 21:00 นด้วยจุดคัดกรองบริเวณของอุโมงค์รอบถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 20:00 นภวิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างสมดุลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
6: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกป่าขณะเดียวกันได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำความผิดเพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ล่าสุดผู้ครอบครองอิมูฮิลรีสอร์ทซึ่งเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วได้ขอพบหัวหน้าอุทยานเพื่อยื่นหนังสือและเริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองก่อนครบกำหนดโดยรัฐบาลยืนยันหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสแต่จะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งรัฐบาลสามารถทวงคืนพื้นที่มาได้แล้วนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์โดยจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรที่กระทบต่อธรรมชาติและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมีมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับภาคีเครือข่ายพลิกฟื้นผืนป่าชุมชนบ้านแม่ตื่นสืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
7: หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าตากที่3แม่ปะวอและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน130ต้นณป่าชุมชนบ้านแม่ตื่นตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวพระราชดำริที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดปัญหาโลกร้อนดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกฝังหัวใจแห่งการอนุรักษ์สู่เยาวชน
8: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสโดยมีนางสาวสุรีดากาตรงนายกสมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้และเยาวชนชาวนราธิวาสจำนวน80คนเข้าร่วมณโครงการสำรวจและรวบรวมพันไม้ดอกไม้ประดับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮานาบาลาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความรู้สร้างจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาที่มีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันดูแลพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืนโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่สมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้สำนักงานสาขาจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดขึ้นภายในงานมีกิจกรรมสำคัญอาทิกิจกรรมระดมสมองคิดแผนงานสิ่งแวดล้อมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมสร้างผู้นำสู่การพัฒนาชุมชนในการรักษาโลกรักสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นป่าแว้งวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงกุลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อวันสุดท้ายอย่างคึกคักเพื่อร่วมเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรอย่างยั่งยืน
9: บรรยากาศงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและแนวทางการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสาธิตอาชีพเวิร์กช็อปสร้างรายได้และการจำหน่ายผลผลิตจากเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศอาทิการปลูกเห็ดมีชื่อและเห็ดเป่าหูกองกุญแจและพัดที่ผลิตจากหญ้าแฝกและงานหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมากด้านนายสุชาติสาริวาสผู้ร่วมงานกล่าวว่าความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
10: วันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเลยครับเพราะว่ามันรวมมาจากหลายๆที่เราไม่ต้องไปถึงที่เลยวันนี้มาบริการถึงที่นี่เลยครับผมจะมีเรื่องของที่เป็นเกษตรที่สูงอะครับเพราะว่าในอนาคตอีกไม่แน่ก็ถ้ากลับไปอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะต้องไปทำเกษตรต่อที่บ้านก็จะมีทำนาครับแล้วก็ทำไร่ด้วยเพิ่มเติมก็คงต้องเป็นเทคโนโลยีแล้วครับเพราะว่าถ้าทำแบบเดิมแล้วมันก็สู้ไม่ไหวอะครับ
9: ขณะที่นางสาวนราวรรณคงพิมายผู้ร่วมงานวันนี้ได้พาครอบครัวมาเรียนรู้นิทรรศการด้านการเกษตรเพื่อนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรที่บ้าน
11: พอดีเด็กเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยจะพาเด็กมาดูนิทรรศการค่ะแล้วก็เห็นว่ามีงานพอดีก็เลยมาวันนี้มีพื้นที่เกษตรตัวอย่างก็ให้เด็กมาดูเพราะว่าเขาจะได้เอาไปใช้ในห้องเรียนได้ว่าเห็นภาพจริงเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดทีเพราะเรารู้สึกว่าเรายังรู้จักแค่แบบผิวเผินพอเราเพียงเนี่ยมีอะไรที่เราชอบบ้างว่าจะได้รู้อะไรเพิ่มไหมนะเนี่ยค่ะมาดูว่ารู้ให้ลึกขึ้นกว่าเดิมก่อนถึงจะรู้ว่าเราจะชอบอะไรเนาะ
9: ตลอดการจัดงานได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจะมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและศาสตร์พระราชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประชาชนทุกวัยได้รับความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกว่า150คนที่ได้รับความเสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะห์พร้อมเตือนประชาชนตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนชำระเงินทุกครั้งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด พร้อมสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทโดยผู้เสียหายชำระเงินค่าแพ็กเกจคนละ 25,000 บาทขณะที่การตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์แล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคพร้อมสั่งการให้สคบรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานประสานกรมการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งติดตามทรัพย์สินขยายผลคดีรวมทั้งดำเนินการไกล่เกลี่ยและติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดพร้อมฝากถึงประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินศึกษารายละเอียดของแพ็กเกจอย่างรอบคอบและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากถูกละเมิดสิทธิ์สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567เพื่อรับการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายกระทรวงแรงงานแก้ปัญหาการจ้างงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยโดยวางมาตรฐานชั่วโมงทำงานของคนกองถ่ายพร้อมขยายสิทธิสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอิสระและกลุ่มฟรีแลนซ์เพื่อยกระดับสากลและสร้างความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืนร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันมาตรการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ทั้งระบบโดยเน้นย้ำแนวทางสำคัญ3ด้านประกอบด้วยด้านการพัฒนาทักษะฝีมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ upskill และ reskill พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและยกระดับรายได้สู่สากลด้านความเป็นธรรมและความปลอดภัยเดินหน้าให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานการจัดทำสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมหลังพบปัญหาคนทำงานกองถ่ายต้องทำงานต่อเนื่องเกิน16ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยด้านหลักประกันทางสังคมอยู่ระหว่างศึกษาการปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ให้ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการว่างงานและการสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณทั้งนี้การจัดระเบียบและวางรากฐานการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและดูแลคนทำงานทุกคนให้ได้รับความเป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยลดราคาสูงสุดร้อยละ50ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปี
2: นายบุญธงในยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนทำเลการค้าออนไลน์โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า 2,000 รายทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มของใช้ของฝากและงานหัตถกรรมมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce มอบส่วนลดพิเศษสูงสุดถึงร้อยละ50ทันทีเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ100บาทขึ้นไปและให้สิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดได้ถึง 3,000 บาทตามเงื่อนไขโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันเต็มพร้อมบริการจะส่งที่สะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงกลางปีแต่ยังเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการฐานรากโดยตรงนพศรแก้วคำรายงาน
0: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือองค์กรในจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งเริ่มหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.รักษาการแทนผู้จัดการกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ได้จัดส่งหนังสือแจ้งไปยังองค์กรนายจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งเพื่อให้ดำเนินการหักเงินเดือนพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกยศ.ผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรประจำเดือนกรกฎาคมนี้โดยต้องนำส่งเงินครั้งแรกภายในวันที่17สิงหาคม2569และในเดือนถัดไปให้นำส่งภายในวันที่15ของทุกเดือนผู้กู้ยืมเงินที่มียอดหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนขอให้เร่งชำระยอดคงค้างด้วยตนเองให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่เช่นนั้นกยศ.อาจนำยอดค้างชำระมาคำนวณรวมในการแจ้งให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือนเพื่อลดภาระหนี้ค้างสะสมและให้การชำระหนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทางนี้นายจ้างที่สนใจศึกษาวิธีการใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่เว็บไซต์กยศ.ส่วนผู้กู้ยืมเงินก็

0: พื้นฐานลงพื้นที่ถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่โรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งขับเคลื่อนหลักสูตร68และแนวคิดจิตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาน
1: ายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะนักวิชาการจากสำนักในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1และคณะศึกษานิเทศลงพื้นที่ถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่โรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร68สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกล่าวว่าโรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาได้ใช้หลักสูตรดังกล่าวร่วมกับแนวคิดการจัดการศึกษาแบบจิตศึกษาในการพัฒนานักเรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีสติและตระหนักรู้ในตนเองพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนผ่านวรรณกรรมพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณผ่านกิจกรรม proactive mathematicsและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงโดยโรงเรียนไม่ใช้แบบเรียนไม่ใช้ใบงานและไม่มีสัญญาณเสียงใดๆที่เป็นการควบคุมจากภายนอกแต่เน้นให้นักเรียนตระหนักรู้ด้วยตนเองจนกลายเป็นวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: จังหวัดตรังจัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
2: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดโครงการยกระดับทักษะการขับขี่และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ 15-24 ปีซึ่งจากการเก็บสถิติในพื้นที่จังหวัดตรังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยเช่นการไม่สวมหมวกนิรภัยขับรถเร็วเกินกำหนดดื่มแล้วขับย้อนสอนตลอดจนขาดทักษะการควบคุมรถและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกต้องทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางพร้อมเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้กับชุมชนต่อไปยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
3: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลเข้าท่วมหมู่บ้านบ่อวินหลังเกิดฝนตกหนักพร้อมกำชับการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่รวมทั้งในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนส่งผลให้กำแพงโครงการหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพังถล่มลงมาและน้ำได้พัดเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าหมู่บ้านสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนหลายครัวเรือนเมื่อวานนี้ว่าได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบบริเวณลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือนด้านนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยว

0: ข้องเร่งเก็บกวาดเศษปมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญดำเนินมาตรการรับมือฤดูฝนด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง
2: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประธานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ไทยโคศรีสีหานามสทอมน่าเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาทลายขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายย้ำดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด
3: นายณรุชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายจุมพจน์วรรณชาสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาหลังขยายผลการตรวจสอบขบวนการทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบผลการสอบสวนพบความเชื่อมโยงการดำเนินการเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการออกบัตรประจำตัวโดยมิชอบจำนวน240รายและสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนศาลอนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม17หมายพร้อมดำเนินการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้ง240รายและเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ที่กระทำผิดตามกฎหมายโดยกรมการปกครองยืนยันจะเร่งขยายผลดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนโดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินยึดทรัพย์และปราบปรามขบวนการทุจริตด้านงานทะเบียนอย่างเข้มงวดพร้อมย้ำว่าจะไม่ปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดและจะดำเนินคดีถึงที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบทะเบียนและความมั่นคงของประเทศราธิชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมปล่อยแถวปฏิบัติการ Operation 90 Day เดินหน้าพิฆาตยาเสพติดเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดกิจกรรมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Day ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่ 2กิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลและปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติการตามแผนยุทธการ90วันระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อเร่งรัดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย90วันพิฆาตยาเสพติดที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรัตน์ สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลในวันที่4กรกฎาคมตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเขาจะไม่ยอมให้สภาพอากาศเลวร้ายมาขัดขวางการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐอย่างแน่นอนด้าน Freedom 250ผู้จัดงานการประกาศอิสรภาพสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีแผนจะกล่าวสุนทรพจน์บริเวณ National Mall ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเวลาประมาณ 23:00 น.ตามเวลาของสหรัฐและตามด้วยการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองที่ก่อตัวขึ้นใกล้กับกรุงวอชิงตันดีซีพร้อมมีคำแนะนำให้ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้หาที่หลบชั่วคราวภายในอาคารพิพิธภัณฑ์และอาคารของรัฐบาลกลางที่อยู่ใกล้เคียงกับลาน National Mall นายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์แสดงถึงความพร้อมที่จะทำงานเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเร็วที่สุดเพื่อก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้พร้อมย้ำว่าประธานาธิบดีปูตินยินดีจะแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีการทางการทูตบนพื้นฐานของรัสเซียนายอูชาคอฟยังกล่าวว่ายูเครนและบรรดาพันธมิตรในยุโรปหวังยกระดับความรุนแรงของความขัดแย้งนี้ให้บานปลายจากการโจมตีระยะไกลของยูเครนต่อเป้าหมายหลายจุดในรัสเซียซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงในหลายภูมิภาคของรัสเซียสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ตอบรับข้อแสดงความยินดีของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแสดงความขอบคุณต่อนายคิมจองอึนและให้คำมั่นว่าจีนพร้อมจะนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเกาหลีเหนือไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพในระยะยาวเพื่อผลักดันอุดมการณ์สังคมนิยมของทั้งสองประเทศทางนี้เกาหลีเหนือและจีนเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ65ปีของการลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเกาหลีเหนือและจีนในวันที่11กรกฎาคมนี้สำนักข่าวตามประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายดีอาร์ตไฟซานมาลิดเพนโดปริโยโนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้ทางการท้องถิ่นทั่วประเทศยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นที่หลุมฝังกลบขยะหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจมีความรุนแรงอย่างมากซึ่งจะส่งผลให้อินโดนีเซียเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่หลุมฝังกลบขยะแห่งหนึ่งในเขตทางเกรังซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังไม่สามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ได้แม้จะผ่านมาหลายวันแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบกับปารากวัยโดยในเกมนี้ทัพตราไก่ต้องเจองานหนักเพื่อปารากวัยตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นทำให้ฝรั่งเศสเจาะแนวรับไม่เข้าจนกระทั่งนาทีที่61ดิดิเย่เดลชองตัดสินใจส่งเดซิเร่ดูเอ่ลงสนามมาแทนแบลลี่ปาโกล่าก่อนที่อีก10นาทีต่อมาจะเป็นดูเอ่เรียกจุดโทษให้ทีมได้และเป็นคีเลียนเอ็มบัปเป้รับหน้าที่สังหารจุดโทษไม่พลาดกลายเป็นประตูชัยเพียงลูกเดียวของเกมนี้ชัยชนะนัดนี้ส่งผลให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโมร็อกโกที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมไล่ถล่มแคนาดาเจ้าภาพร่วม3ประตูต่อ0ขณะเดียวกันประตูของเอ็มบัปเป้ในเกมนี้ยังเป็นประตูที่7ของเจ้าตัวในศึกฟุตบอลโลก2026ส่งให้ขึ้นนำดาวซันโวร่วมกับลิโอเนลเมสซี่ยอดดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีหรือ DFB ได้ปลดจูเลียนนาเกลส์มันกุนซือหนุ่มวัย39ปีออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทัพอินซิเล็กเนื่องจากพาทีมตกรอบ32ที่สุดท้ายฟุตบอลโลก2026ด้วยการแพ้การโดนจุดโทษปารากวัยถึงแม้ว่ายังเหลือสัญญาไปจนปี2028และเจ้าตัวยังยืนยันว่ายังอยากคุมทีมลุยศึกยูโร2028ล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเดฟเบได้มีการเจรจากับเจอร์เก้นคล็อปอดีตกุนซือลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของบริษัทเรดบูล ในการเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมอินจีเหล็กแล้วขณะที่คล็อปยืนยันว่าพร้อมที่จะรับงานนี้แต่ยังเหลือสัญญากับเรดบูลอีก19เดือนทั้งนี้สัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาทันทีหากทีมชาติเยอรมนีติดต่อเข้ามาสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวพีรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีโดยในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากพีรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทชายเดี่ยวรอบ3อเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะมาร์กอสอีรอนจากสหรัฐ3เซตรวด6-2 7-6 ไทเบรก7-4 และ6-4 ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับยิรีเลเฮสกามือ13จากเช็กที่เอาชนะเขาเมมูนาจากสเปนมาได้3-1เซต6-4 6-4 4-6 และ6-4ด้านหญิงเดี่ยวรอบ3อเล็กซานดราเอียร่านักหวดสาวมือ29ของรายการจากฟิลิปปินส์และเจ้าของเหรียญทอง4เกม2025พลิกเอาชนะอีก้าซิออนเทคแชมป์เก่าและมือ3จากโปแลนด์2เซตรวด7-6ไทเบรก11-9และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับจัสตินเปาลินีมือ13จากอิตาลีที่เอาชนะมาเรียซัคคารีจากกรีซมาได้2เซตรวด6-1และ6-2การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Main World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกาซิดิสสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาซิดิสสู้ได้อย่างเต็มที่ก่อนจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต4-6 7-6 ไทเบรก8-6 และ4-6ขณะที่แม็กซิมัสคาราพลโจนนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย0-2เซต0-6และ6-7ไทเบรก5-7พลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือ519เยาวชนโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะนานายะวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น2-0เซต6-2และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซูเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ2-0เซต7-5และ6-1และเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตะอีกด้วยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจจวานิสเถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่างด้านรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Toyota Gazoo Racing Thailand 2026สนามแรกที่สนามบางแสนสตรีทเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคมผลการแข่งขันรุ่น Yaris Active Lady 1 Next Race มีย่านาตาชาทองเจือจากทีม Toyota Racing Star Team คว้าแชมป์สนามแรกไปครองหลังออฟสตาร์จากตำแหน่ง Pole Position และรักษาตำแหน่งผู้นำได้ตลอดการแข่งขันรุ่น Yaris 1 Next Race แชมป์ตกเป็นของ Smith Toy จากทีมเลนโซ่มอเตอร์สปอร์ตส่วนรุ่นไฮลักซ์วีโว่วันเมกเรสโชคชัยจารุนงครานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ขณะที่รุ่นโคโรล่าอันติส GR Sport วันเมกเรสเคนทาโร่ชิบะคว้าแชมป์ไปครองสำหรับการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Thailand 2026สนามที่2จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมเพิ่มการแข่งขันรุ่นพิเศษ Yaris Active HEV GR Sport Challenge Cup เป็นครั้งแรกเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์ในสนามแข่งจริงสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชน จัดการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026เป็นครั้งแรกที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า200คนนายสุภิศรีมณีรัตนสุภิศที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาเทควันโดในรูปแบบเสมือนจริงซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติโดยมีจุดเด่นคือเปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมแข่งขันได้และช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเมื่อเทียบกับการแข่งขันแบบปกติ

0: เตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่10เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักมีศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 23.0 องศาเหนือลองจิจูด 107.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงลำดับต่อไปโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ช่วง 5-6 กรกฎาคม 2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายตากและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณเลยอุดรธานีสกลนครมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรักษากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:40 น.

0: ทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา23นาฬิกา53นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5นาฬิกา41นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา42นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกไทยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการและทางอีเมลที่ hrpro62@nhrc.or.gfตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สามารถสมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egad.co.gfตั้งแต่บัดนี้ถึง10กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกากรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมศิลปากร fineart.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2/2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5อัตราเพศชายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ rmutsv.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการครั้งที่5/2569ระหว่างวันที่3-9กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยท่านผู้ฟังคะช่วงฤดูฝนเป็นฤดูกาลที่เห็ดป่าธรรมชาติเจริญเติบโตได้ดีในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนนิยมเก็บเห็ดมาปรุงอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ ทว่าความน่ากังวลใจคือสถิติผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565ถึงพ.ศ. 2569มีจำนวนพุ่งสูงทะลุ 12,000 กว่ารายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงสาธารณสุขได้เตือนประชาชนให้ตื่นรู้และเพิ่มความระมัดระวังอย่างสูงสุดเนื่องจากเห็ดป่าที่กินได้และเห็ดพิษในระยะดอกตูมมักมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันมากจนยากแก่การจำแนกด้วยตาเปล่าการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะอาหารเป็นพิษรุนแรงและนำไปสู่การเสียชีวิตได้การสร้างความตื่นตัวและไม่ละเลยต่อสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกคนในสังคมต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตการพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องระบุให้เห็นว่าเห็ดพิษร้ายแรงที่มักสร้างความสับสนให้ผู้บริโภคได้แก่เห็ดระโงกพิษหรือเห็ดไข่ตายซากซึ่งคล้ายคลึงกับเห็ดระโงกขาวแต่มีก้านตันและขอบหมวกไม่มีรอยขีดรวมถึงเห็ดถ่านเลือดเห็ดเมื่อคลายเหลืองและเห็ดหมวกจีนซึ่งอาการหลังรับประทานจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียโดยเน้นย้ำว่าห้ามล้วงคอหรือรับประทานไข่ขาวดิบเพื่อกระตุ้นการอาเจียนเด็ดขาดเพราะอาจติดเชื้อซ้ำซ้อนแต่ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลพร้อมตัวอย่างเห็ดทันทีเนื่องจากพิษของเห็ดร้ายแรงจะเข้าทำลายระบบตับและไตให้ล้มเหลวในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังควรงดการดื่มสุราร่วมกับการทานเห็ดเพราะแอลกอฮอล์จะเร่งการกระจายของพิษให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสกัดกั้นภัยเงียบนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยในระบบ iOS และ Android ซึ่งมีระบบสแกนเรียลไทม์ตรวจจับภาพด้วย AI แผนที่เตือนภัยพื้นที่เสี่ยงและแชทบอทคอยตอบคำถามเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยประชาชนคัดกรองความปลอดภัยในเบื้องต้นแนวทางการป้องกันภัยจากเห็ดพิษที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดของตนเองให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแม้ว่าเทคโนโลยีแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยคัดกรองและประเมินความเสี่ยงแต่กระทรวงสาธารณสุขย้ำเตือนว่าผู้บริโภคไม่ควรยึดถือผลลัพธ์จากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวในการการันตีความปลอดภัย 100% คาถาสำคัญที่ประชาชนทุกคนต้องท่องจำให้ขึ้นใจเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองและคนในครอบครัวคือเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินการตื่นรู้รับฟังข่าวสารคำเตือนจากหน่วยงานสาธารณสุขและการหยุดพฤติกรรมการเสี่ยงดวงรับประทานเห็ดป่าที่ไม่คุ้นเคยจะเป็นเกราะป้องกันโรคอาหารเป็นพิษที่ดีที่สุดหากเกิดการพลาดพลั้งบริโภคเข้าไปแล้วมีอาการผิดปกติการไปพบแพทย์อย่างทันท่วงทีพร้อมข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนจะเป็นโอกาสเดียวในการรักษาชีวิตให้รอดพ้นจากมหันตภัยร้ายของเห็ดพิษในฤดูฝนนี้ได้อย่างยั่งยืนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรพิริยาพรวงศ์อุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่เพลินเพลินกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงนะคะเริ่มกันตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาทาง AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้นอกจากเสียงเพลงเพราะๆบทเพลงสตริงเก่าๆที่นำมาฝากกันนะคะก็ยังมีสาระด้านสุขภาพที่นำมาฝากกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเรื่องราวของสมุนไพรว่ามีอะไรที่ใช้กับร่างกายของเราได้บ้างสรรพคุณเป็นอย่างไรต้องมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการตลอดทั้ง3ช่วงนะคะวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังด้วยเสียงร้องจากสาวๆฮอสเปเปอร์กับอยากลืมกลับจำและตามมาด้วยคุณสาธิยาศิลาเกตกับบทเพลงที่มีชื่อว่าอยากลืมนะคะบทเพลงเก่าๆสตริงแบบนี้เก่าๆในยุค90สามารถติดตามรับฟังกันได้ค่ะสลับสับเปลี่ยนกับสาระด้านสุขภาพค่ะวันนี้เรื่องราวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผักพื้นบ้านที่ช่วยลดไขมันในเลือดแล้วก็มาทำความรู้จักกับขนมปังเปรี้ยวหรือที่รู้จักสำหรับคนรักสุขภาพที่เรียกว่าซาโดขนมปังที่มีรสเปรี้ยวดีต่อสุขภาพของเราอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเราจะทำอย่างไรติดตามในช่วงต่อไปของรายการค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะเรื่องของต้นไม้สีเขียวๆนะคะถ้าคุณผู้ฟังได้เห็นต้นไม้สีเขียวอากาศสดชื่นก็สามารถที่จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นได้เช่นกันนะคะเนื่องจากว่าวันนี้จะนำเรื่องราวของต้นไม้มงคลที่หากว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอยู่ในเมืองแต่ว่าอยากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับที่อยู่อาศัยก็สามารถที่จะปลูกได้บริเวณริมระเบียงนะคะสำหรับคนที่อยู่คอนโดก็สามารถปลูกได้ค่ะคนรักต้นไม้ต้องจำกัดพื้นที่ไม่ต้องกังวลค่ะแค่มีระเบียงบ้านหรือระเบียงคอนโดก็สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้แล้วนะคะเพราะว่าระเบียงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับเป็นราวตากผ้ารับแสงแดดรับลมธรรมชาติเท่านั้นแต่ในทางฮวงจุ้ยและศาสตร์การแต่งบ้านก็เปรียบเสมือนประตูด้านหน้าในการ

องไม้อะไรก็มีประโยชน์ทั้งสิ้นค่ะทั้งทางด้านสุขภาพนะคะก็คือการช่วยฟอกอากาศบริสุทธิ์ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะดูดซับละอองแล้วก็สร้างร่มเงาช่วยลดอุณหภูมิรอบบ้านตลอดจนส่งผลดีต่อสุขภาพจิตแล้วก็ช่วยคลายความเครียดได้แล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นสดชื่นให้กับผู้สูงอายุได้อีกด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สุหาด้วยค่ะที่นำเรื่องราวนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องราวของการดูแลสุขภาพองค์รวมเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ
1: ์สำหรับช่วงที่2นะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องราวของสาระสุขภาพค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแม้ว่าจะเป็นเพลงหรือกระแสนิยมจากคนยุคใหม่แต่ถ้าหากว่าเราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยเฉพาะในผู้สูงวัยก็จะช่วยให้การดำรงชีวิตนั้นมีความปลอดภัย

ำให้สามารถรักษาสมดุลระดับฮอร์โมนระบบภูมิคุ้มกันระบบประสาทให้มีความสมดุลนะคะแล้วก็สามารถมองเห็นคุณค่าของชีวิตค่ะเมื่อเราเข้าสู่วัยสูงวัยแล้วนะคะเราก็จะมีทักษะการรับรู้แล้วก็การดูแลตนเองก็จะช่วยให้เรานั้นมองเห็นคุณค่าของชีวิตที่ชัดเจนขึ้นเนื่องจากสามารถใช้ชีวิตแล้วก็ทำกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเป็นเจ้าของร่างกายของตนเองได้อย่างแท้จริงค่ะซึ่งข้อดีเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังที่แสดงให้เห็นว่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากกว่าทำไปเพื่อเป็นเทรนนะคะก็จะช่วยให้ผู้สูงวัยเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพร่างกายจิตวิญญาณของตนเองเพื่อดำรงชีวิตแบบยั่งยืนและมีสม

าพทางร่างกายที่ส่วนสภาพของผู้สูงอายุนั้นมีความแตกต่างในแต่ละบุคคลซึ่งสารอาหารที่ร่างกายต้องการนั้นก็มีความสำคัญนะคะเช่นบางคนเนี่ยผู้สูงอายุก็ต้องปรับรูปแบบการทานอาหารเช่นต้องมีผักเด็ดมีแคลเซียมเป็นต้นนะคะโดยบริโภคให้ถูกหลักโภชนาการแล้วก็เหมาะสมกับตนเองนะคะ

นอกจากนี้ก็ต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการปรับพฤติกรรมอาหารที่ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นเพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายซึ่งหากว่าอาหารดังกล่าวนั้นทำจากธรรมชาติปราศจากสารเคมีก็จะยิ่ง

านอาหารนะคะก็จะทำให้เรานั้นลดความเจ็บป่วยน้อยลงค่ะซึ่งประเภทอาหารก็จะเน้นทานผักผลไม้เครื่องเทศสมุนไพรถั่วและธัญพืชรวมถึงแร่ธาตุในอาหารสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคร้ายเช่นโรคหัวใจ

ให้ครบทั้ง5หมู่เป็นอาหารที่มีประโยชน์แล้วผู้สูงวัยก็จำเป็นต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมร่างกายและภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงโดยเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมไม่หนักเกินไปและก็ไม่เบาเกินไปนะคะอาจจะเป็นศิลปะการเคลื่อนไหวแบบจีนที่เรียกว่าไทเก็ตบุกก็ได้นะคะหรือจะเป็นการเดินป่าเบาๆนะคะอย่างการไปตั้งแคมปิ้งเพื่อให้สูงวัยนั้นได้คลายความเครียดนะคะแต่ว่าไม่ต้องเดินปีนเขาหักโหมนะคะก็เดินที่เราสามารถเดินได้ที่มีพลังร่างกายเดินได้นะคะแล้วก็หรือบางท่านอาจจะชอบออกกำลังกายกิจกรรมที่สร้างความแข็งแรงแล้วก็มีเพื่อนเยอะๆสำหรับผู้สูงวัย

การพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงวัยแต่การดูแลสุขภาพแบบนี้ก็จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนสร้างวินัยการพักผ่อนเพื่อสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนนะคะโดยผู้สูงวัยเนี่ยต้องพักผ่อนไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงหากมีอาการนอนหลับยากแต่ก็ไม่ควรนอนหลับติดต่อกันนานกว่า8ชั่วโมงเพราะว่าหากพักผ่อนมากเกินไปก็อาจจะแสดงถึงความผิดปกติของร่างกายก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังด้วยการดูแลสุขภาพแบบรวมๆแบบนี้นะคะก็เป็นวิธีที่จะทำให้ผู้สูงวัยนั้นสามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเองจากการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็สามารถที่จะสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเชื่อมโยงร่างกายและจิตใจ

0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 kHz
1: พี่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดจับผลวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Netgate Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมกล่องส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างตั้งสรรเพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้สาวฝรั่งเศสแน
5: ่อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบางตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

คุณผู้ฟังจะทานเครื่องเคียงอื่นๆตามชอบก็ได้นะคะโดยซาวโดหรือขนมปังเปรี้ยวเนี่ยทำจากแป้งและยีสต์ธรรมชาติที่เกิดจากการเพาะกล้าเชื้อด้วยแป้งเป็นแป้งสาลีหรือแป้งข้าวผสมกับน้ำนะคะส่วนงานวิจัยนะคะเขาได้มีการทดลองทำวิจัยแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าขนมปังซาวโดนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านการอักเสบที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพเช่นแบคทีเรียบางชนิดในหัวเชื้อสามารถผลิตเปปไทด์คือลูนาซินซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แม้จะต้องรอผลการยืนยันจากห้อง

น้ำหมักที่ยามานี้ล่ะค่ะที่จะช่วยย่อยสลายกลูเตนบางส่วนทำให้ย่อยง่ายขึ้นสำหรับบางคนแล้วก็ยังช่วยเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุเช่นธาตุเหล็กและแมกนีเซียมเนื่องจากว่ากรดที่เกิดขึ้นช่วยลดสารไฟเตตในแป้งนะคะลักษณะเด่นของซาโดก็คือเปลือกหนาและกรอบมีสีเข้มจากการอบที่อุณหภูมิสูงส่วนเนื้อในมีโพรงอากาศไม่สม่ำเสมอมีความเหนียวนุ่มเล็กน้อยแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนถึงเข้มขึ้นก็ขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละคนนะคะในเชิงวิทยาศาสตร์ค่ะองค์การวิทยาศาสตร์ให้ข้อมูลว่าเมื่อแป้งสาลีดูดซับน้ำโปรตีนในแป้งที่ชื่อว่ากลูเตนินนะคะและไกลอะดีนก็จะรวมตัวแล้วก็เปลี่ยนเป็นกลูเตนที่มีลักษณะเป็นโครงข่ายทำให้แป้งเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นโดยมีเกลือช่วยเสริมความแข็งแรงของกลูเตนต่อมาคือกระบวนการหมักแอลกอฮอล์โดยเอนไซม์อะไมเลสจะย่อยแป้งซึ่งเป็นโพลีแซคคาไรด์ให้กลายเป็นน้ำตาลกลูโคสเมื่อเป็นอาหารของยีสต์เมื่อยีสต์กินน้ำตาลก็จะเกิดกระบวนการหายใจและปล่อย

หัวใจสำคัญคือการกินในปริมาณที่พอเหมาะพอดีเพื่อให้ซาวโดเป็นมื้ออร่อยที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะอย่ากินมากเกินไปนะคะซึ่งขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก

ส่วนอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของผักที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะวันนี้ก็จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องของผักที่ช่วยลดไขมันในเลือดหาซื้อได้ง่ายตามตลาดสดหรือว่าจะเด็ดจากริมรั้วก็ได้นะคะถ้าพูดถึงผักชนิดแรกนะคะรสขมมาเลยค่ะมะระขี้นก

ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดเลวและไตรกลีเซอไรด์มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยปกป้องหลอดเลือดจากการอักเสบนะคะใบยะนาค่ะก็เป็นสมุนไพรที่มีรสเย็นสีเขียวเข้มขึ้นชื่อเรื่องการปรับสมดุลในร่างกายยะนาอุดมไปด้วยสาร

างกายนะคะกระเจี๊ยบเขียวค่ะที่เด็ดของกระเจี๊ยบเขียวก็อยู่ที่เลือกเหนียวเหนียวนี่แหละค่ะที่หลายคนอาจจะไม่ชอบนะคะหรือที่เขาบอกว่ามีสารแพคตินค่ะและมีมิวซิเลตซึ่งทำหน้าที่เหมือนตะไคร้ธรรมชาติคอยดักจับไขมันดักจับคอเลสเตอรอลแล้วก็น้ำดีในระบบทางเดินอาหารไม่ให้ถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกายและขับถ่ายออกมาอย่างเป็นธรรมชาติฉะนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและลดไขมันค่ะส่วนใบชะพลูนะคะผักกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่นิยมทานคู่กับเมี่ยงหรือจะใส่ในแกงคั่วก็ได้นะคะใบชะพลูนั้นมีใยอาหารชนิดละลายน้ำที่สูงมากซึ่งช่วยชะลอการดูดซึมไขมันและน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนอกจากนี้ยังมีเบต้าแคโรทีนและแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและป้องกันความเสื่อมของเซลล์หลอดเลือดได้ดีและสุดท้ายนะคะตำลึงค่ะผักริมรั้วสุดคลาสสิกที่เราจะได้รับประทานในช่วงหน้าฝนนี้ล่ะค่ะช่วงอื่นๆก็ทานได้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าฝนนี้ก็จะแตกยอดแตกใบได้ดีเลยนะคะซึ่งมีประโยชน์ไม่ธรรมดาค่ะตำลึงเป็นผักที่มีใยอาหารสูงมากช่วยระบบขับถ่ายและดักจับไขมันในลำไส้แล้วก็ยังมีเบต้าแคโรทีนวิตามินเอวิตามินซีสูงบำรุงสายตาเพิ่มภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับไขมันในเลือดให้สมดุลนะคะซึ่งการกินผักพื้นบ้านเหล่านี้เป็นประจำควบคู่กับการเลี่ยงอาหารทอดอาหารมันและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณฟังนั้นห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตันโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาราคาแพงๆนะคะเริ่มต้นการเปลี่ยนมื้ออาหารให้เป็นอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีและหลอดเลือดที่สะอาดในระยะยาวไม่เป็นของใครนอกจากของคุณผู้ฟังแน่นอนค่ะนี่คือเรื่องราวของผักพื้นบ้านที่ช่วยลดไขมันในเลือดค่ะขอบคุณข้อมูลจากสมุดคอมด้วยนะคะที่นำเรื่องราวของผักพื้นบ้านมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะสำหรับเรื่องราวแบบนี้นะคะเรื่องราวสาระสุขภาพสามารถติดตามรับฟังได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กับรายการสุขใจไปกับเพลงเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นจนถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท AM 819 กิโลเฮิรตซ์กับดิฉันอรัญญาชมชื่นค่ะสำหรับช่วง

0: เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันให้
2: ตอนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์สมิทธิ์ศรีกันดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
0: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดยังอยู่ในระดับวิกฤตชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนถูกตัดขาดการเดินทางเข้าออกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยไซเบอร
2: ์ตอนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่คลองสตอทะลุอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดระดับน้ำยังวิกฤตชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนถูกตัดขาดเส้นทางคมนาคม
6: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดตราดยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเขาสมิงหลังระดับน้ำในคลองสตอเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับวิกฤตส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและตัดขาดเส้นทางสัญจรใน4หมู่บ้านรวมกว่า100หลังคาเรือนประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้นายพงษ์พัชสินรายในอำเภอเขาสมิงได้เร่งส่งเรือท้องแบนให้กับผู้นำชุมชนเพื่อใช้รับส่งประชาชนและขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นพร้อมกับชับให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่อำเภอบ่อไร่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยจากพายุไมซักโดยระดมกำลังรื้อถอนซากบ้านเรือนที่เสียหายและเตรียมพื้นที่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ุริยพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
0: จังหวัดพะเยารายงานผลการดำเนินงานขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดเน้นย้ำเดินหน้าสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
7: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีตามนโยบาย Operation 90 Day ของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่องอาทิวันที่23เมษายน2569คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กิโลกรัมและเมื่อวันที่8มิถุนายน2569การส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดพร้อมไอซ์อีก1กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน id.orn.pyao. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: อังกฤษและฝรั่งเศสจะร่วมมือกับโอมานในปฏิบัติการสนับสนุนเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับเศรษฐกิจโลกซึ่งโอมานยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือภายในน่านน้ำอธิปไตยของโอมานส่วนอังกฤษและฝรั่งเศสพร้อมที่จะส่งกองกำลังปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่เข้าไปประจำการด้วยเพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้อย่างไรก็ตามนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาเตือนว่าหากมีเรือรบของอังกฤษและฝรั่งเศสในช่องแคบฮอร์มุซจะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะต้องเผชิญกับการตอบโต้อย่างเด็ดขาดจากกองทัพอิหร่านโดยทันทีคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บทเพลงที่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นนะครับเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าสุดสงวนเถาขับร้องโดยคุณวันดีสุขนวลขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ14:10 น.จนถึงเวลา15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 kHz AM 891 kHz และ FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือท่านสามารถเขียนจดหมายหรือประสนียบัตรนะครับมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสประสนีนะครับ10400วงเล็บมุมสองหรือประสนียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการ

เสียงทิพย์ดนตรีไทยเท่านี้ท่านก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้แล้วนะครับสำหรับบทเพลงที่ผมจะนำให้ทุกท่านได้รับฟังในลำดับต่อไปจะเป็นบทเพลงอะไรนั้นเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังได้แล้วครับ

ผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับเพลงมอนรำดาบเถาบทเพลงมอนรำดาบนี้นะครับท่านอาจารย์มนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติได้นำเพลงมอนรำดาบ2ชั้นของเก่ามาแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นพร้อมทั้งกับปรับแต่งทำนอง2ชั้นขึ้นใหม่ให้เป็นมอนมากกว่าเดิมและตัดลงเป็นชั้นเดียวจนครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพุทธศักราช2475คุณกิติพลมั่นชาวนาเป็นผู้ขับร้องส่วนเพลงในอันดับต่อไปจะเป็นการเดี่ยวระนาดเอกในเพลงทะแย3ชั้นโดยอาจารย์ทัศนัยพิมพาทเพลงทะแย3ชั้นเป็นเพลงเก่าสำหรับคนตีระนาดเอกใช้เป็นเพลงสำหรับไล่ระนาดในตอนเช้ามืดภายหลังจะมีผู้ประดิษฐ์ให้เป็นทางเดี่ยวสำหรับบรรเลงอวดฝีมือกันขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังการเดี่ยวระนาดเอกในเพลงทะแย3ชั้นโดยอาจารย์ทัศนัยพิมพาทได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับการเดี่ยวระนาดเอกฝีมือการเดี่ยวระนาดของอาจารย์ทัศนัยพิมพาทผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับท่านได้ฝากผลงานไว้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาทางระนาดท่านต่อไปนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยผมรัชวิจิตรอาจารย์ผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนโดยผมมีผลงานเพลงในลำดับสุดท้ายนะครับมาให้ทุกท่านรับฟังเป็นเสียงของคุณวันดีสุขนวมและคุณกิติพลมั่นชาวนาบทเพลงนี้มีชื่อว่าลาวชมดงสองชั้นและท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถกลับมารับฟังรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้สำหรับในวันนี้สวัสดีครับ

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับแม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ทอนอนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรครวมทั้งให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที
6: ่พลโทวรเทพบุญยางแม่ทัพภาคที่3สมเด็จพลโทวรยุทธกสิณแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเหมือนทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการโดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจากชุดทีแม็กกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกับกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินหน้าผลักดัน Thailand Fast Passตั้งเป้าสร้างการลงทุนกว่า 900,000 ล้านบาทยกระดับขีดความสามารถเศรษฐกิจไทย
7: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Passเพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ปีนี้ราว 900,000 ล้านบาทโดยมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะใช้หลายเครื่องมือร่วมกันไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวโดยมีทั้งการลงทุนรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น DOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานปริญปัตรโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Drop Out เพื่อให้เด็กและเยาวชนกว่า 3,700 คนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
8: นายอดิศรแก้วเซงสุดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Drop Out เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการติดตามค้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรังให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดอำเภอและตำบลเร่งสำรวจข้อมูลการวางแผนช่วยเหลือรายกรณีและการติดตามรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังมีข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจำนวน 3,718 คนซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินการค้นหาติดตามช่วยเหลือและส่งต่อเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตามนโยบาย Thailand Zero Drop Out เพื่อไม่ให้เด็กคนใดหลุดออกจากระบบการศึกษาโยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ติดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยพื้นที่ป่าในเขตอำเภอสวนพึ่งและกิ่งอำเภอบ้านคารวม6ตำบล52หมู่บ้านมีหัวใจของโครงการคือศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนื้อที่ 3,000 ไร่อยู่ในเขตตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีต่อมาได้ขยายพื้นที่ของโครงการออกไปครอบคลุมพื้นที่ป่าประมาณ 136,000 ไร่รวมในที่ของโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติประมาณ 601,000 ไร่จากสวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ภาคกลางในปี 2533 มาเป็นศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในปี 2540การจัดสร้างสวนรวมพันธุ์ไม้ป่าเฉลิมพระเกียรตินับเป็นโครงการหนึ่งที่มีคุณค่าเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นดั้งเดิมและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งพันธุ์ไม้หายากและดำรงรักษาสภาพป่าธรรมชาติในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสำหรับเป็นแหล่งพันธุกรรมไม้ป่าทั้งเป็นแหล่งป้องกันสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาวอย่างต่อเนื่องสามารถฟื้นฟูสภาพป่าที่ไม่เหมาะสมกับเกษตรกรรมซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพสมบูรณ์ดังเดิมและป้องกันแหล่งสำหรับศึกษาวิจัยเพื่อค้นคว้าทางด้านวิชาการป่าไม้และเพื่อจัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจควบคู่ไปกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีซึ่งทำให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้จากการรับจ้างปลูกป่าเพื่อเป็นรายได้เสริมในครอบครัวอังสุมาลินกลิ่นระรื่นสวทราชบุรีรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น. ถึง 16:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยกับผมเอกพงศ์นพสกุลครับวันนี้เราพบกันตรงกับวันอาทิตย์ที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ819 kHz ครับรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่ช่องทางของการรับฟังทุกช่องทางนะครับของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วยเพราะว่ารายการนี้เราร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับต้องขอบคุณทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เห็นความสำคัญทำให้คนพิการนั้นได้อยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็ได้รับทราบเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงนำเรื่องราวดีๆของคนพิการมาประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเสียงจากคนตาบอดไทยของเรานะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีเครือข่ายของนครราชสีมานะครับที่รับสัญญาณรายการเราให้ท่านผู้ฟังในจังหวัดนครราชสีมาได้ติดตามรับฟังกันด้วยก็สวทโคราชแน่นอนอันนี้รับสัญญาณเราแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ท้องถิ่นรักไทยสายสัมพันธ์เรดิโออันนี้แค่เป็นตัวอย่าง2สถานีนะครับหรือบางสื่อที่อาจจะรับสัญญาณหรือเชื่อมโยงสัญญาณเราไปแล้วก็ทางรายการไม่ได้ทราบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ยังไงก็บอกกล่าวกันเข้ามากันแล้วกันนะครับที่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยติดต่อมาที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ได้หรือว่าติดต่อโดยตรงที่ผมก็ได้นะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะนำมาบอกกันนะครับว่าสถานีไหนรับสัญญาณของเราบ้างอย่างไรนะครับก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง16นาฬิกาครับช่วงแรกผมมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
1: การเสียงจากคนตาบอดไทย
0: ก็หมดเวลาลงพอดีนะครับ
1: คุณภาพชีวิตก็เดี๋ยว
0: โอกาส
1: คร
0: ับหน้าก็ซึ่งผมจะมีเมื่อพูดคุยกันหลายๆประเด็นนะครับที่อยากจันทร์ที่22ก็คือวันที่แล้วเนี่ยในวันนี้มีโอกาสได้นะครับคุณฟัง
1: เข้าแล้ว
0: ผมยิ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของวันนี้มนุษย์มี
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันให้สายดี
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าดีพักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแขนหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาถึง16นาฬิกา
7: อ
0: ท่านผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงนี้ผมมีเรื่องราวน่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งก่อนหน้านั้นน่าจะนานพอสมควรแล้วล่ะครับเรื่องของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการนะครับโดยเฉพาะคนพิการทางการเห็นแล้วก็ที่เราเดินทางกันสะดวกทุกวันนี้ก็เรียกว่าเราโชคดีแล้วล่ะครับแต่ว่ามันยังมีบางเรื่องที่จะต้องคุยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางบนรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คงจะเคยได้ยินกันมันจะเป็นคดีพงคดีความกันที่ผ่านมาเนี่ยครับตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับซึ่งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็เป็นหน่วยงานที่จะถูกให้เข้าไปร่วมนะครับรับรู้รับทราบด้วยไปดูไปติดตามว่าเขาทำกันอย่างไรดำเนินการกันไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งถ้าผมเกริ่นยาวไปก็อาจจะงงได้วันนี้ก็เลยชวนน้องบิ๊กนะครับกฤตพงษ์เตชพลีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยดูแลงานด้านกฎหมายของสมาคมด้วยเรียกว่าเป็นนิติกรเลยนะครับมาคุยกันในวันนี้ถึงเรื่องนี้แล้วก็จะได้เล่าให้ฟังเดี๋ยวเท้าความไปจะได้เข้าใจกันชัดเจนขึ้นสวัสดีครับบิ๊กครับ
7: สวัสดีครับพี่กฤตพงษ์ครับ
0: ครับประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับกับเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งตอนนี้มันก็เป็นไปในทางที่ดีแล้วก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันเล่าให้ฟังหน่อยเท้าความไปตั้งแต่ต้นนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเขาเชิญเราไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วแล้วผลที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างอันนี้อาจจะเล่าแบบว่าคร่าวๆเพื่อที่จะให้คนตาบอดได้นึกออกแล้วก็ท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจครับ
7: ได้ครับก็ก่อนอื่นนะครับการที่มีการให้สมาคมไปร่วมนะครับลงพื้นที่ในการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับสายฉลองรัฐธรรมเนี่ยก็คือเกิดจากการที่มีกลุ่มคนพิการนะครับในชื่อกลุ่มว่าขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้เนี่ยได้มีการยื่นฟ้องศาลปกครองนะครับต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนซึ่งรับผิดชอบสายสีม่วงนะครับเดิมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขามีการฟ้องกันว่าคนพิการโดยเฉพาะพิการที่เป็นทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่สามารถขึ้นลงนะครับได้ครบทุกทางออกของสถานีของรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนื่องจากลิฟต์โดยสารเนี่ยมีไม่ครบแล้วก็กลุ่มคนพิการของเราก็คือพิการทางการเห็นเนี่ยก็ร่วมยื่นฟ้องไปโจทย์ฟ้องไปด้วยในสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องการนำทางหรือแผนผังอักษรเบลที่ยังมีไม่ครบตามกฎกระทรวงก็ปรากฏว่านะครับก็มีการต่อสู้กันตั้งแต่ศาลชั้นต้นนะครับจนมาถึงศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็ได้มีคำพิพากษานะครับกำหนดให้รถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยต้องดำเนินการจะทำสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับให้เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการเห็นนอกก็คือแบ่งออกเป็นแผนผังภายในอาคารที่เป็นแผนที่นูนต่ำนะครับเขาเรียกว่าเหมือนเราสามารถเอาสัมผัสและนึกภาพออกได้ก็คือเป็นการสัมผัสแผนที่จริงของตัวสถานีรถไฟฟ้านะครับแล้วมีอักษรเบลเนี่ยคอยอธิบายกำกับอยู่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นแผนที่การนำ

0: เนี่ยให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดด้วยก็เกิดการใช้งานได้จริงนะครับของพี่น้องคนตาบอดที่ใช้บริการได้ด้วยนะครับโดยวันที่8กับ9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็มีการลงพื้นที่นะครับเป็นการบังคับคดีน้องก็คือเป็นหน่วยงานของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็มีการออกลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบนะครับการปฏิบัติตามคำพิพากษานะครับซึ่งเราในฐานะที่เป็นผู้นะครับเขาเรียกว่าเหมือนผู้ฟ้องเนาะผู้ฟ้องรถไฟฟ้าด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่จะคอยตรวจสอบสิ่งของความสะดวกว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็การใช้งานได้จริงใน2วันดังกล่าวนั้นด้วยครับ
1: วันที่8แล้วก็วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาก็เห็นในเพจของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็เล่าให้ฟังไปคร่าวๆแล้ววันนี้ก็เลยชวนมาคุยทีนี้จากการลงพื้นที่ไปเนี่ย เรารู้สึกไหมว่าเราเป็นอะไรอ่ะเหมือนก็เคยมีคนถามนะว่าเอ้าแล้วทำมาแล้วมันจะใช้ได้จริงไหมในเมื่อเราเป็นผู้ใช้อย่างบิ๊กเนี่ยเป็นผู้ใช้บริการสายนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับเพราะว่าต้องเข้าออกบ้านทุกวันเช้าเย็นก็คือเป็นรถไฟฟ้าสายหลักนะครับที่ตรงจากบ้านตัวเองเข้าเมืองด้วย
1: ไปดูแล้วเขาให้ดูอะไรบ้างก่อนอ่ะตอนแรก
0: โอเคครับก็มี2 ส่วนเลยครับก็คืออันดับแรกก็คือดูตัวแผนผังอาคารก็คือแผนผังสถานีที่เป็นภาพมุมต่ำเนาะก็คือเป็นเหมือนลักษณะของการตีเส้นให้คนตาบอดได้สัมผัสรูปร่างนะครับแล้วก็เส้นทางของตัวสถานีแล้วก็เป็นลักษณะของการมีอักษรเบลคอยกำกับว่ามีกี่ทางออกนี้เชื่อมกับถนนอะไรอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการนำนะครับแผนผังที่เป็นตัวอักษรปกติเนี่ยมาอธิบายอยู่ในรูปแบบของภาพมุมต่ำซึ่งเหมือนลักษณะของภาพ2เหมือนแผนที่2มิตินะครับที่คนตาบอดจะสามารถสัมผัสได้ว่าทิศทางไหนเป็นอะไรแล้วก็รถที่จะเข้าสู่ชัยชนะจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้จะเป็นสายที่จะมุ่งหน้าไปไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็จะมีการให้ตรวจสอบซึ่งผมก็ได้ไปตรวจสอบด้วยแล้วก็พอตรวจสอบอักษรเบลด้วยว่าเขียนถูกไหมนะครับติดถูกสถานีหรือเปล่าซึ่งก็ยังมีผิดพลาดเล็กน้อยนะครับอาจจะเกิดจากการไม่ได้สะกดผิดหรอกเพราะว่าสมาคมเนี่ยได้ดูแลด้านตัวอักษรเบลให้อยู่แล้วแต่มีการติดผิดก็อันนี้ก็ได้คอมเมนต์ไปแล้วก็จะมีการแก้ไขนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็คือเป็นส่วนของ Tech Map นะครับซึ่ง Tech Map เนี่ยถามทุกคนคงงงว่าเอ๊ะแล้วเราจะเข้าถึงได้ยังไงนะครับเพราะว่าตัวข้อมูลชุดนี้จะอยู่ในเว็บไซต์ของรฟม.เลย
1: ต้องมันต้องสแกนประมาณนั้นไหมครับ
0: ถูกต้องครับเราต้องไปหา QR Code ครับซึ่ง QR Code เนี่ยแต่ละ QR Code เนี่ยจะใช้ร่วมกันไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าทางสมาคมซึ่งอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางไอเดียของพี่จตุพลก็คือฝ่าย IT เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเทคแมปที่ดีเนี่ยมันควรจะต้องแยกจุดเอนทานในการขึ้นเพราะว่าถ้าเราเปิด QR code รวมเนี่ยสุดท้ายคนตาบอดก็ไม่รู้อยู่ดีว่าตัวเองเนี่ยยืนอยู่ในเอนทานเท่าไหร่ถ้าสมมติสถานีนั้นมี4จุดคนตาบอดก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวที่เขายืนอยู่ตรงบันไดตรงเนี้ยมันคือทางออกหรือทางเข้าที่เท่าไหร่นะครับก็ในแต่ละจุดของสถานีทุกสถานีนะครับ16สถานีเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสถานีละ4เอ็นทานหรือ4ทางเข้าออกนะครับQR code เนี่ยก็จะเป็น QR code ของเอ็นทานหรือทางเข้านั้นๆเลยนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วคนตาบอดเราจะหา QR code นี้เจอได้ยังไงนะครับผมให้จุดสังเกตอย่างนี้ก่อนครับว่าเพราะว่าแต่ละสถานีเนี่ยมันจะมีเลย์เอาท์ของตัวอาคารเอ็นทานเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับให้สังเกตหรือว่าเราลองขอความช่วยเหลือนะครับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาว่าป้ายสถานีที่เป็นป้ายแนะนำหรือแผนผังของสถานีในตัวทางเข้าอาคารของแต่ละทางเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนใช่เพราะว่าเขาจะเอา QR code แล้วก็มีอักษรเบลกำกับอยู่ด้านใต้ตัว QR code เขียนว่า Tech Map QR code Tech Map เลยซึ่งอันนี้เราก็สามารถอ่านอักษรเบลได
1: ้
0: เขาจะติดอยู่กับตัวป้ายแผนผังสถานีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถลองไปหาสัมผัสดูได้แล้วก็วิธีการก็ใช้ QR code นะครับเปิดแอป LINE ก็ได้นะครับแต่แก QR code ปุ๊บเขาก็จะพาเข้าลิงก์เราก็สามารถอ่านได้เลยว่าตรงนี้คือทางออกหรือทางเข้าที่เท่าไหร่ของสถานีอะไรแล้วก็เราก็สามารถเดินไม่ภาพ

0: แผนที่ในหัวของเราตามจินตนาการที่เขาอธิบายได้เลยว่าเราจะต้องเดินไปอีก5เมตรแล้วเจอบันไดเลื่อนพอขึ้นบันไดเลื่อนแล้วเลี้ยวขวาหลังจากเลยจุดวอร์นิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะอธิบายอย่างนี้ไปทีละขั้นตอนเราก็สามารถปัดฟังไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยก็ได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นการสร้างเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจตัวสถานที่ของอาคารนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเจอเจ้าที่รักษาความปลอดภัยหรืออนาคตเนี่ยถ้าเขาเห็นพวกเราสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็อาจจะมีการให้ที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยคอยสแตนบายเป็นจุดๆและให้เราเดินเองในอนาคตอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะ
1: คือถ้าเราไปยืนในตรงแผนผังที่เป็นเบลล์แล้วก็อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจอ่ะมันจะใช้เวลาเพราะว่าผมเคยตอนนั้นที่เราไปจัดแข่งขันไม้เท้าขาวอ่ะก็ไปยืนเหมือนกันเข้าใจนะไม่ได้ไม่เข้าใจแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่เช็คแ
0: ม
1: ปเช็คแมปอย่างที่ว่าเนี่ยพอเราสแกนเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถปัดแล้วฟังเสียงโทรศัพท์เสียงที่มันอ่านให้ฟังแล้วเราก็เดินไปได้ผมว่าน่าจะใช้เวลาน้อยกว่าตัวการที่เราจะไปอ่านเบรลแต่ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ส่งเสริมว่าไม่ต้องไปอ่านเบรลนะใช้เทคนิคนะมันต้องมีทั้งสองอย่างแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะถนัดกันคนละอย่างเบรลก็ดีเท
0: ค
1: แมปนี้ก็ดีนะครับทีนี้จากการไปดูแล้วเนี่ยมันต้องแก้ไขเพิ่มเติมอะไรอีกมากไหมครับ
0: ก็จะเหลืออีก2จุดครับแล้วก็เขาก็ให้เวลาอีก6เดือนในการให้ทางรฟม.เข้าไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขก็คือจุดแรกเลยก็คือเรื่องตัวแผนผังอสังหาริมที่ยังผิดอยู่ซึ่งอันเนี้ยที่เราคอมเมนต์ไปก็คือที่จริงแก้ไขก็ไม่ถึง6เดือนแล้วครับแต่คือเขาก็ให้เวลากรอบที่เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเอาไว้นะครับก็จะมีการติดชื่อสถานีที่อาจจะผิดพลาดหรือคำที่อาจจะเป็นชื่อที่เป็นทางเข้าทางออกนะครับอันนี้อาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยประมาณเท่าที่ผมจำได้ก็จะมีประมาณ2สถานีประมาณ10กว่าป้ายนะครับ10กว่าตัวบอร์ดนะครับที่ผิดพลาดนะครับก็อันนี้ก็จะดำเนินการแก้ไขให้เสร็จนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยทางศาลปกครองเนาะอันนี้ก็ต้องชื่นชมทางศาลปกครองด้วยแล้วก็ทีมทนายที่เขามาดูแลคดีนี้ตั้งแต่แรกเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันมีอีกป้ายหนึ่งนะที่เขายังไม่ได้ทำอักษรเบลเนี่ยแต่เขาก็อยากให้มันมีก็คือตอนนี้เขาทำเป็นอักษรเบลที่เป็นแผ่นผังเฉพาะสถานีนั้นไว้ให้นะครับแต่มันจะมีด้านหลังของสมมติถ้าเราเป็นบอร์ดที่เอกพงศ์นึกภาพออกเนาะแผ่นผังที่เขาทำให้เราเนี่ยมันมีแค่ด้านเดียวแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลเหมือนกันแต่เป็นข้อมูลของเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้งหมดแค่เพิ่มชื่ออักษรเบลเข้าไปแล้วก็อาจจะทำแลนด์มาร์คหรือมาร์คไว้ให้เราทราบว่าป้ายที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันคือสถานีอะไรแล้วก็ถ้าลูกศรไปทางไหนถัดไปจะไปสถานีอะไรจนถึงปลายทางสมมติถ้าเราอยู่สมมติบ้านผมอยู่แยกนนทบุรี1เนี่ยถ้าเราจะวิ่งออกเมืองสถานีต่อไปจะเป็นสถานีสะพานพระนั่ง9อะไรนี้เป็นต้นนะครับจนถึงสุดทางซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วเขาก็จะรับไปทำเพิ่มให้นะครับต่อไปมันก็จะมีแผนผังอยู่2ชุดก็คือแผนผังพื้นที่ภายในอาคารสถานีนั้นที่เราไปใช้บริการกับเส้นทางเนาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ารูทเนี่ยที่จะคอยบอกเราว่าไอ้ตรงสถานีที่เราอยู่เนี่ยไปทางข้างหน้าคือสถานีอะไรย้อนกลับไปข้างหลังจะไปสถานีอะไรจนถึงสุดทางจากต้นทางถึงปลายทางเป็นต้นนะครับ
1: กับสายอื่นหรือเหมือนเส้นเป็นโยงใยต่างๆไม่ว่าจะ MRT หรือ BTS เนี่ยบิ๊กคิดว่ามันจะมีความเป็นไปได้ในอนาคตไหมว่ามันจะมีเรื่องที่เราไปดูเนี่ยครบทั้งหมดเลย
0: ผมให้ความฝันที่เป็นไปได้ก่อนได้ครับนะครับเราต้องขอบคุณทางรฟม.ที่จุดกำเนิดก็คือการที่เขาปฏิบัติตามคำพิพากษาเนี่ยก็นำมาสู่การที่เขาจะพยายามทำสิ่งนี้ให้ครบทุกสายนะครับโดยตอนนี้สิ่งที่เขาสามารถเริ่มทำได้เลยก็คือสายที่กำลังก่อสร้างอยู่ครับเพราะว่าอะไรที่ยังกำลังก่อสร้างเนี่ยมันสามารถใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปตั้งแต่แรกได้ง่ายกว่าสิ่งที่เราเปิดใช้บริการไปแล้วต้องมาคอยเติมคอยแต่งทีหลังนะครับซึ่งสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้เลยก็คือสายสีม่วงใต้ที่กำลังก่อสร้างอยู่และสายสีส้มตะวันตกที่ก็กำลังก่อสร้างอยู่ครับคณะของรฟม.แล้วก็ที่ปรึกษาโครงการการก่อสร้างทั้งสองสายเนี่ยก็มีการมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็อนาคตจะมีการปูไกดิ้งก็คือเส้นต่างสัมผัสนำทางตั้งแต่ตัวบันไดทางขึ้นตั้งแต่ตรงรถจอดเลยตั้งแต่ดับออฟเนี่ยจนไปถึง จุดจำหน่ายตั๋วหรือเอ็นหรือเกตนะครับในการเข้าสู่แอร์เรียในการใช้บริการเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นนิดหน่อยอันดีเนาะเพราะว่าเขาก็คงไปเห็นต่างประเทศมาแล้วแหละว่าบางทีเนี่ยผู้เจ้าที่รักษาความปลอดภัยอาจจะไปดักรอตามเอ็นทาร์เนี่ยอาจจะไกลเกินไปหรืออาจจะกำลังไม่พอเขาก็อาจจะทำสิ่งที่เขาสะดวกตอนนี้ให้เราเดินมาที่ตัวจำหน่ายตั๋วเองได้เลยโดยอิสระแล้วก็มีเจ้าที่คอยรับส่งตรงบริเวณที่เป็นด้านในแทนนะครับตรงที่เป็นจุดเสียเงินแทนอย่างนี้เป็นต้น
1: อ๋อมันจะสะดวกขึ้นเยอะเลยเอางี้ไหมครับบิ๊กเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงแล้วช่วงท้ายเรามาคุยกันในช่วงสุดท้ายเรื่องการเดินทางแล้วก็ที่มาที่ไปให้บิ๊กเล่าให้ฟังหน่อยว่าท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะคนพิการทุกประเภทเนี่ยหรือว่าคนพิการทางการเห็นอย่างคนตาบอดอย่างเราเนี่ยเดินทางด้วย BTS MRT ก็ไม่ต้องเสียสตางค์แล้วเดี๋ยวเราอยากจะฝากอะไรโดยเฉพาะถึงคนใช้บริการอย่างคนพิการโดยเฉพาะคนพิการทางการเห็นเนี่ยให้ใช้บริการอย่างไรให้พบกันครึ่งทางให้เขาได้เดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็จะได้ทำงานกันได้อย่างสบายใจด้วย บางครั้งอาจจะไม่ทราบหรือไม่เข้าใจบางทีอยากจะเดินทางให้มันถึงเร็วๆอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้าเดี๋ยวพักกันก่อนครับ
2: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกา

0: มาคุยต่อกันอีกนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะจบรายการครับบิ๊กยังอยู่กับเรานะครับเมื่อสักครู่นี้คุยกันจนต้องเบรกเลยเพราะว่าคือจะไว้สัปดาห์หน้าหรือจะไว้วันต่อไปมันก็ไม่ได้ละไหนๆก็มาไหนๆก็คุยกันแล้วนะครับผมก็เลยเกริ่นไว้ในช่วงก่อนพักเนี่ยว่าตอนนี้เราเดินทางได้อย่างสะดวกสบายอันนี้ต้องขอขอบคุณเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางขอพูดทั้งหมดเลยขนส่งมวลชนในกรุงเทพเนี่ย MRT BTS หรือไม่ว่าจะ AirPods Link ก็ตามซึ่งมันเป็นการเดินทางที่สะดวกมากมิตรพอจะตอบเราได้ไหมว่าจริงๆมันมีข้อตกลงหรือ MOU หรืออะไรยังไงที่ทำให้เราได้เดินทางได้สะดวกสบายอย่างนี
1: ้ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องจุดเริ่มนะครับมันเกิดจากนโยบายเนาะของการช่วยลดค่าของชีพนะครับให้กับคนพิการคือสำหรับอันนี้คือสำหรับคนพิการทุกประเภทนะครับที่ได้รับการยกเว้นนะ
0: คร
1: ับ ส่วนผู้สูงอายุและเด็กเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนซึ่งราคาหรือเปอร์เซ็นต์ตามที่เขาลดให้นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลในยุคนั้นเลยที่มีการพูดคุยกันนะครับกับทางกรมรางนะครับซึ่งปัจจุบันในกรมรางเนี่ยก็จะรับผิดชอบในการดูแลด้านขนส่งทางรางทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะครับที่ดูแลในส่วนแต่ละสีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าคนพิการออกมาใช้ชีวิตได้ง่ายแล้วก็ต้นทุนไม่สูงเนี่ยก็ต้องขอบคุณรถไฟฟ้าทุกสายนะครับในเฉพาะเขตเมืองหลวงและปริมณฑลเนี่ยที่ช่วยนะครับยกเว้นนะจะรอใช้คำได้เลยว่ายกเว้นค่าเดินทางให้กับพวกเรานะครับไม่ว่าจะเดินทางกี่เที่ยวก็ไม่ต้องเสียนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธินะครับของคนพิการทุกประเภทที่เราได้ใช้บริการกับทางรถไฟฟ้าทุกสาย
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้คือบางสถานีอาจจะเป็นชีวิตประจำวันของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปแล้วเช่นแหล่งที่อาจจะมีสถานที่ทำงานที่คนพิการจะต้องไปใช้บริการหรือไปทำงานหรือเดินทางไปเยอะอย่างเงี้ยเขาจะรู้เลยว่า
1: เดินเ
0: ชนต่างๆใช่ประมาณนั้นเขาจะรู้เลยว่าอ๋อวันนี้จะน่าจะมีคนมาเยอะหรือบางทีพอไปลงสถานีก็บอกอ้าวทำไมวันนี้มาเยอะเหลือเกินมีอะไรการมีกิจกรรมอะไรเช่นเวลาเราไปประชุมกันเวลาจัดกิจกรรมที่มอเกษตรอย่างเงี้ยนะสถานีนั้นก็จะมีคนไปลงเยอะนะครับหรือถ้าจะให้ทุกวันหรือบ่อยๆก็จะเป็นจรัญ13อันเนี้ยจะมีศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติอยู่มีโครงการเรียนนวดบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีอีกหลายที่เลยอย่างเต้าปูนนะครับบางกระสออย่างเงี้ยก็มีอันนี้เราก็ทราบกันอยู่ดีว่ามีคนตาบอดไปใช้บริการค่อนข้างที่เยอะนะครับอยากจะบอกคนใช้บริการอย่างไรในฐานะที่เราเป็นทั้งคนดูนโยบายด้วยแล้วก็คนใช้ด้วยเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้บริการได้อย่างเรียกว่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือในนามสมาคมก็แล้วกันเพราะว่ารายการนี้เราก็ถือว่าได้รับความกรุณามาก
1: ก็สำหรับตัวบิ๊กเองที่ดูแลด้านงานนโยบายแล้วก็คอยเป็นเหมือนเป็นด่านแรกเนาะที่จะส่งเสียงบอกผู้ปฏิบัติหรือผู้กำหนดนโยบายโดยเฉพาะสิ่งที่เราคุยบ่อยที่สุดก็คือฝ่ายดูแลด้านความปลอดภัยและการให้บริการลูกค้านะครับก็จะได้คุยกับเขาบ่อยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องความปลอดภัยนะครับกับการใช้ชีวิตอิสระเนี่ยที่พี่น้องคนตาบอดเราพยายามจะเรียกร้องเนี่ยบางอย่างนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะขัดกันบ้างนะครับหรือคอนทราสต์กันบ้างนะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกว่าอาจจะต้องเจอกันตรงกลางแล้วก็การใช้บริการก็อาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าเอาแบบที่ตัวเราเองกำหนดเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นทั้งหมดนะด้วยความปัจจัยด้วยความไม่พร้อมหลายด้านนะครับซึ่งเราจะไปเทียบกับต่างประเทศที่บอกเขามีสิ่งความสะดวกทั้งหมดใช้ชีวิตเองได้ทั้งหมดมันก็อาจจะตอบไม่ได้ในปัจจัยของสังคมบ้านเราอย่างที่ผมได้เล่าไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าบางทีถ้าเสียงความสะดวกมีทุกอย่างแต่สังคมเราที่คนที่เขามองเราเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมผู้ให้บริการถึงไม่ดูแลคนพิการหลักถึงไม่ในการช่วยนำทางเขาก็มีการคอมเพลนไปเหมือนกันซึ่งเขาก็ต้องถูกแบกรับความกดดันจากฝั่งของคนที่ไม่พิการที่มาใช้บริการร่วมกับเราด้วยกันซึ่งอันนี้อย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่เขาสะดวกเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็นโยบายต่างๆที่มัน อาจมันเคร่งครัดเกินไปนะครับเราก็พยายามจะพูดคุยให้อย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ห้ามเลยว่าคนตาบอดใช้บันไดเลื่อนไม่ได้อันตรายเราก็บอกว่าบันไดเลื่อนเนี่ยมันไม่ได้อันตรายถ้าคนตาบอดเนี่ยเขาใช้เป็นนะครับเราก็พยายามไปฝึกคนของเราให้ใช้เป็นให้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็เกิดจากไม่ให้ใช้เปลี่ยนจากการถามก่อนนะครับว่าสะดวกใช้ไหมก็ทุกวันก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าอาจจะต้องเจอกันครึ่งทางแล้วก็อาจจะมีการเผื่อเวลาบ้างนะครับเพราะอย่างที่เราทราบครับว่ากำลังของเจ้าที่รักษาความปลอดภัยก็อาจจะไม่เพียงพอต่อจำนวนของพวกเราที่ทยอยกันมาเรื่อยๆไม่ได้มาพร้อมกันเนาะอันนี้ก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะต้องมีรอมีคอยบ้างนะครับแต่ถ้าใดที่เป็นผู้พิการเรือรางเนาะที่เป็นคนตาบอดเดินลานเนี่ยเห็นเพื่อนนะครับถ้าสมมติเราเดินเองได้นะซึ่งอันเนี้ยทางรปภ.เขาก็ยินดีว่าเขาก็ยินดีที่จะให้เราเดินเองได้ถ้าเห็นเพื่อนคนตาบอดด้วยกันก็อาจจะพากันไปด้วยก็ได้นะครับชวนเพื่อนชวนอะไรเดินไปด้วยก็ได้เพื่อเป็นการช่วยเหลือกันเองด้วยแล้วก็แบ่งเบาภาระที่พี่รักษาความปลอดภัยได้ด้วยเช่นกันผมเชื่อว่าสังคมเราเน้นนะครับเน้นพูดคุยกันแล้วก็เจอกันที่ครึ่งทางแล้วก็อยู่บนหลักเหตุและผลนะครับหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์น่าจะดีที่สุดครับ
0: ครับล่าสุดเห็น BTS เขาปรับเรื่องคูปองอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเขาปรับยังไง
1: โอเคครับก็แต่เดิมเนาะเขาจะมีการจุดจำหน่ายตั๋วเนี่ยหรือห้องออกตั๋วเนี่ยเขาจะให้ตั๋วที่เป็นคูปองที่ให้คนตาบอดถือไปเพื่อแจ้งกับปลายทางว่าเราเดินทางจากสถานีต้นทางอะไรเพื่อจะได้มีเอกสารในการยืนยันว่าเราเนี่ยผ่านกระบวนการนะครับเข้าออกระบบได้อย่างที่ถูกต้องนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาจะให้คนพิการทุกคนในถือนะครับที่รปภ.ก็คือแค่นำส่งเข้าขบวนแล้วก็รอรับกลับหลังจากเราลงจากขบวนที่ปลายทางนะครับแต่ปรากฏว่ามันเกิดมีปัจจัย2 อย่างก็คือ1ก็คือคนพิการเราเนี่ยอาจจะลงไม่ตรงสถานีที่แจ้งนะครับอันนี้เขาก็ไปยืนรอก็ปรากฏว่าไม่เจอนะครับกับ2มันมีอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่ามีผู้พิการที่เป็นสายตาเลือนรางเนี่ยพัดตกลงไปในรางนะครับที่สถานีตัดสินสภาตัดสินเนาะก็โชคดีที่ว่าเป็นช่วงที่ไม่มีรถเข้าสายตาลานะครับซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนที่แอร์พอร์ตลิงก์เนาะที่มีผู้เสียชีวิตหรืออะไรต่างๆ
0: คร
1: ับ อันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เขาก็มีการปรับระบบให้เป็นจุดจำหน่ายตั๋วเนี่ยเอาตั๋วให้เอาตัวคูปองเนี่ยให้กับเจ้าพนักงานเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยเป็นคนถือนะครับแล้วเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยนำคูปองนั้นเนี่ยไปยื่นให้กับคนขับขบวนนั้นที่ส่งเข้าขบวน
0: หมายความว่าเราผู้ใช้เนี่ยก็
1: จะไ
0: ม่ได้แตะคูปองเลยแค่ทราบว่าข้อปฏิบัติก็คือทางรปภ.จะเอาคูปองไปให้กับคนขับประจำขบวนเองแล้วก็พอถึงปลายทางคนขับก็จะจัดการบริหารกันเองเราก็
1: คนขับก็จะยื่นคูปองคืนให้กับรปภ.ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นการบังคับนะครับไปบังคับว่ารปภ.เนี่ยจะต้องรอรับคนพิการเราจะไม่เจอแล้วว่าลงไปแล้วไม่มีรปภ.ขณะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงทดลอง30วันว่ามันเวิร์คไหมเขาก็จะมีการไปสอบบทเรียนกันภายในแต่ว่าโชเฟอร์ตัวคนขับรถไหวไหมนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องดูแลคูปองเราก็เดินทางกันเยอะกันด้วยครับ
0: 1นาทีสั้นๆ นะครับฝากนิดนึงสำหรับทางตัวบิ๊กเองดูแลเรื่องสูตรจดหมายตาทิพย์ดูแลเรื่องนโยบายดูแลเรื่องอะไรต่างๆวันๆก็เห็นนั่งรับเรื่องร้องเรียนอยู่เนี่ยนะครับฝากนิดนึงว่าถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับสามารถติดต่อได้อย่างไรช่องทางในการติดต่อหรือไม่ก็อาจจะแบบว่าเรามีภาระหน้าที่อะไรบ้างในปัจจุบันแล้วก็เราคนที่ฟังอยู่หรือว่าผู้ที่มีปัญหาด้านกฎหมายหรือเรื่องร้องเรียนหรือไม่สะดวกอะไรต่างๆติดต่อมาได้อย่างไรครับ
1: ครับผมก็ตัวบิ๊กเองนะครับอยู่ภายใต้ของศูนย์กฎหมายตาทิพย์นะครับสมาคมคนตาบอดในประเทศไทยนะครับซึ่งภารกิจของเราก็คือให้บริการด้านกฎหมายนะครับแล้วก็ดูแลด้านสิทธินะครับกำหนดนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดของเราด้วยแล้วก็คอยประสานสิทธินะครับให้กับพี่น้องคนตาบอดของเรานะครับในการเข้าใช้บริการต่างๆหรือถูกเลือกปฏิบัติจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนซึ่งอันนี้เราก็จะเป็นภารกิจของเราที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับก็เบื้องต้นนะครับถ้าเกิดข้อขัดข้องหรือไม่สะดวกหรือถูกละเมิดสิทธิ์อย่างไรนะครับก็โทรมามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับเพื่อกำหนดวิธีการช่วยเหลือนะครับที่ สมาคมโปรตบอลในประเทศไทยได้ในวันทำการก็คือเบอร์02-246-3835นะครับแล้วก็ต่อ303นะครับจะเป็นเบอร์ของศูนย์กฎหมายตาทิพย์หรือท่านใดที่ใช้ Facebook นะครับก็สามารถค้นหาแฟนเพจของศูนย์กฎหมายตาทิพย์สมาคมโปรตบอลในประเทศไทยได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถทักมานะครับเป็นกรอกข้อความได้นะครับก็จะมีแอดมินคอยดูแลนะครับตลอด24ชั่วโมงซึ่งก็จะมีตัวผมเองนะครับแล้วก็จะมีอนุกรรมการที่เป็นแอดมินคอยมาตอบคำถามหรือเราจะมาทิ้งช่องทางการติดต่อกันไว้แล้วก็ที่การพูดคุยกันภายหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: เป็นกำลังใจให้นะครับบางทีนั่งพิมพ์งานอยู่นั่งทำงานอยู่ก็มีคนโทรมาบอกว่าตอนนี้อยู่ธนาคารจะให้คุยกับผู้จัดการซึ่งเราก็ยินดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนตาบอดจะได้เข้าถึงได้เพราะเราก็เข้าใจปัญหานี้ดีอยู่แต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับเอาเป็นว่าหลายเรื่องที่เราคงจะต้องได้คุยกันต่อไปแต่วันนี้เรื่องของการเดินทางเรื่องของคดีแล้วก็เรื่องของที่ทางรฟม.ได้ไปดำเนินการก็ถือว่าได้สำเร็จแล้วก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้คุยกันแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับกฤตพงษ์เตชะพลีที่มาคุยกับในรายการของเราในวันนี้โอกาสหน้าเราจะมาคุยกันต่อในประเด็นอื่นๆที่เราอยากจะนำมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ครับสวัสดีครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยก็หมดเวลาลงพอดีนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าก็คงจะมีแขกมาพูดคุยกันหลายๆประเด็นนะครับที อยากจะนำมาเล่าให้ฟังประเด็นคนพิการในปัจจุบันนี้มีเยอะมากนะครับคุณผู้ฟังแล้วยิ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกวันนี้เขาก็ได้มีการแอคชั่นนะครับก่อนหน้านั้นมีการแถลงไป7ประเด็นน่าสนใจเดี๋ยว7ประเด็นมีประเด็นอะไรบ้างสัปดาห์หน้าผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันนี้เวลาหมดพอดีครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเสียงจากคนตาบอดไทยจะกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้า15 นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง16 นาฬิกาขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่ร่วมกันทำรายการนี้ให้เกิดขึ้น

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์ นันตสุพลครับตำรวจนครบาลร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียได้เพิ่มอีกหนึ่งรายอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
1: ตำรวจนครบาลร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีกหนึ่งราย
6: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งขยายผลคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีกหนึ่งรายคือนายนันทวัฒน์อายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมตรวจยึดเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยและตรวจพบคราบเฮโรอีนแม้ผู้ต้องหาจะรับสารภาพว่าได้พยายามทำลายของกลางแล้วก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าทั้งนี้จากการสอบสวนนายนันทวัฒน์ได้ให้การรับสารภาพว่าได้รับฝากกระเป๋าผ้าลายช้างไทยที่บรรจุยาเสพติดจากชายชื่อนายอุทัยซึ่งถูกจับกุมได้เมื่อวานนี้ต่อมาเมื่อทราบข่าวการจับกุมแอร์ฮอสเตสที่ประเทศออสเตรเลียจึงใช้มีดกรีดกระเป๋าเทเฮโรอีนทิ้งลงชักโครกและนำเศษกระเป๋าไปทิ้งตามจุดต่างๆเพื่ออำพรางหลักฐานภายหลังการรับสารภาพเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งของกลางก่อนตรวจพบเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจพบคราบเฮโรอีนตกค้างบนเศษผ้าซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญเชื่อมโยงกับคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปเดินนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ต้านรัฐบาลยกระดับมาตรการปราบปรามยาเสพติดรอบด้านพร้อมเดินหน้าปฏิบัติการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อน และใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานของ8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีความสำเร็จผลเป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 200,000 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอกว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวม 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายสิ้นเชิงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเพื่อตัดวงจรเครือข่ายบำบัดรักษาผู้เสพและสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
1: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีก20สตางค์ต่อฟองมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ออกประกาศแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไปยังสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โดยประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรที่มีน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปอีก20สตางค์ต่อฟองจากเดิม 3.60 บาทต่อฟองต่อฟองเป็น 3.80 บาทต่อฟองต่อฟองหรือขึ้น6บาทต่อแผง30ฟองมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุพลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ92.5อาสาช่วยประชาชนนะครับประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ. 2569นะครับพบกับผมตะวันขีววิจิตรนะครับมาประจำการทุกวันอาทิตย์เป็นประจำแบบนี้นะครับแล้วก็ได้มาเป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะนำเสนอเรื่องราวปัญหาความทุกข์ยากต่างๆของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องราวปัญหาเรื่องของคดีความนะครับกฎหมายข้อที่ควรรู้ข้อที่ควรเลี่ยงและข้อที่ควรทำนะครับกับทนายความอีกหนึ่งท่านนะครับแต่วันนี้ฮะเรามีทนายความที่เตรียมตัวจะเข้าสายของเรานะคือพี่เกิดผลแก้วเกิดเดี๋ยวคงจะได้พูดคุยกันนะฮะสำหรับการติดตามรายการของเรานะครับหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับ FM 92.5 นะครับ MHz แล้วก็ AM 891 kHz นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่ก็เป็นช่องทางหลักนะครับที่เรากำลังแพร่กระจายเสียงอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้ก็ยังมี Facebook Live ของทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในทุกๆช่องทางครับสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยทักทายนะครับกดไลค์กดแชร์ต่างๆฝากคำถามต่างๆได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะฮะย้ำเลยนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721 081-715-9551-3นะฮะมีทั้งหมด5หมายเลขเลยนะครับถ้าเผื่อว่าเป็นโทรศัพท์พื้นฐานขึ้นต้นด้วย02-276-9717กับ02-276-9721เนี่ยนะครับโทรศัพท์เข้ามาในช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับแต่ว่าถ้านอกจากเวลานั้นใช้สายด่วนเลยนะครับ081-715-9551-3นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับทางไปรษณีย์นะครับสามารถส่งจดหมายนะครับส่งเป็นไปรษณียบัตรนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับจ่าหน้าซองนะครับหรือว่าเขียนถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะครับหรือเอาง่ายๆรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขตดินแดงกรุงเทพถึงเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นี่เขาเก่งอยู่แล้วนะครับก็มีหลายท่านที่ส่งจดหมายนะครับมาพูดคุยกันส่งหาถึงคุณออนอุมาส่งหาถึงทีมงานก็ถึงมือเราด้วยเหมือนกันนะฮะเอาละอย่างที่ผมได้เกริ่นบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับทนายความที่จะมาให้ความรู้นะครับแล้วก็ดำเนินรายการคู่กับผมในวันนี้นั่นก็คือทนายเกิดผลแก้วเกิดครับท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพี่เกิดผลครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ตะวันคร
1: ับครับผมนะวันนี้เราก็ยังไม่เจอหน้ากันอยู่ดีนะ
2: แม่ผมเองก็โอ้โหภารกิจยุ่งมากเลย
1: ได้เข้าใจเลยเข้าใจเลย
2: งานไปแล้วนะว่าผมอยากบวกกับพี่ตะวันมาก
1: อยากบวกเหมือนกันผมก็บอกทางหลังไปว่าแม่ถ้าเจอพี่เกิดผลแบบตัวต่อตัวต่อหน้านี่น่าจะคุยกันได้หลายประเด็นเลยเนาะนะฮะเอาละ
2: นะครับ
1: ใช่ใช่ใช่ประเด็นในวันนี้น้องๆทีมงานพูดถึงเรื่องของลำคลองลำรางสาธารณะลำรางสาธารณะโอ้มันมีหลายถ้าคนมองเนี่ยอาจจะมองได้หลายแบบคลองระบายน้ำลำรางสาธารณะมันมีรูปแบบที่แตกต่างกันอยากให้ในแง่ของกฎหมายเนี่ยลำรางสาธารณะมันคืออะไรครับพี่กระพงฮะ
2: ถ้าเราจะพูดถึงลำรางสาธารณะเราต้องเข้าใจก่อนเนาะลำรางคือร่องน้ำหรือที่น้ำไหลร่องน้ำหรือที่น้ำไหลซึ่งจะเป็นน้ำไหลตามธรรมชาติหรือตามที่คนสร้างขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วลำรางหรือร่องน้ำไหลลำรางนั้นอ่ะ ลำรางก็พูดได้คือมันจะเป็นที่รอบน้ำสำหรับธรรมชาติไม่ว่าจะฝนตกหร
1: ือ
2: เป็นช่วงฤดูกาลหรือไม่มีฤดูกาลก็แล้วแต
1: ่
2: นะครับที ่มันต้องเป็นทางน้ำผ่านมันจะล่องเป็นแล้วประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันจะกลายเป็นที่สาธารณะนั่นหมายความว่าไม่มีเอกชนคนใดคนหนึ่งขุดขึ้นมาในที่ดินของตัวเองแต่ว่ามันต้องเป็นที่ดินของธรรมชาติเกิดขึ้นตามธรรมชาติล้ำผ่านที่แม้มันจะผ่านที่หลายๆแปลงซึ่งเป็นที่เอกชนแต่ประชาชนใช้ร่วมกันเช่นไปหาปลาตกเบ็ดพายเรือโดยไม่มีใครห่วงกันเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานจนประชาชนใช้ร่วมกันอันนี้เรียกว่าลำรางสาธารณะ
1: แม้ว่าเราไปทางน้ำเนี่ยผ่านที่เอกของเอกชนแต่มันก็ไปทะลุไปผ่านที่ของคนนั้นคนนี้และทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันนี่ก็ถือว่าเป็นลำรางสาธารณะเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับที่จริงๆมันเป็นลำรางตามธรรมชาติหรือลำรางเอาเราพูดลำรางตามธรรมชาติก่อนเป็นธรรมชาติสมัยก่อนที
1: ่
2: คนจะเข้าครอบครองด้วยซ้ำใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: หรือมีคนเข้าครอบครองแล้วแต่เจ้าของที่ไม่หวงต้านไว้ตั้งแต่ตอนแรกและปล่อยให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันมาตั้งแต่ปัจจุบันหรือช่วงตัวเองอยู่ก็ไม่มีการหูกั้นจนมันเป็นเรียกว่าระยะยาวนานและประชาชนที่ไม่จำกัดคนสามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นที่สาธารณะแม้สถานที่ของเอกชนเหมือนกันครับแต่มันเป็นสาธารณะเฉพาะลำรางนะไม่ได้หมายความว่าที่ทั้งหมดนะครับ
1: ครับครับครับเฉพาะที่น้ำผ่านนั่นแหละเอาง่าย
2: ๆใช่ครับ
1: ตรงนั้นเองถึงตะลิ่งไหมหรือแค่ที่น้ำเท่านั้น
2: ก็คือถึงตะลิ่งแน่นอนเพราะเวลาน้ำหลากมันก็ขึ้นถึงตะลิ่งแต่แล้วก็ต้องรวมทั้งหมดทุกคนไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าไม่รวมตะลิ่งแล้วคนพายเรือมาเวลาน้ำท่วมมันก็ไม่รู้สิครับว่าไหนคือตะลิ่งถูกไหมครับก็จะกลายเป็นว่าเรือไปเป็นหมู่ลูกเลยไหวของมัน
1: ดังนั้นเนี่ยประชาชนทุกคนควรจะรู้ว่าทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าลำรางสาธารณะนะครับ
2: อันนี้คือลำรางสาธารณะโดยธรรมชาติก่อน
1: อ
2: ันที่สองเนี่ยลำรางสาธารณะโดยการคิดหรืออย่างนี้มันจะมีธรรมชาติใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: สองเจ้าของที่อุทิศให้ยกให้เป็นประโยชน์สาธารณะหรือให้เขาเป็นสมบัติของแผ่นดินเนี้ย
1: ครับ
2: ก็เป็นสาธารณะได้เหมือนกันเขายกให้แล้ววิธีการที่ใช
1: ่
2: คำพูดในบรรดาด้วยปากเปล่ามีผลตามกฎหมายหมดเลย
1: ครับผม
2: แล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปใช้ประโยชน์ได้แต่บังเอิญต่อมาลูกหลานได้รับมรดก
1: คิ
2: ดว่าเป็นของที่อยู่ในที่ดินตัวเองผ่านที่ดินตัวเองคิดว่าเป็นของตัวเองจะไปถมอย่างเงี้ยผิดหมดเลยครับไม่ได้นะมันกลายเป็นของสาธารณะไปแล้วอันที่สามก็คือหน่วยงานราชการหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลขุดลอกผู้ครองให้เป็นผู้ครองหรือกำลังสาธารณะตอนแรกไม่มีใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ตอนหลังเขาขอหรือเขาเวียนคืนนี้แล้วมันก็มีอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการขุดโดยธรรมชาติเป็นดินหรือเทพอสตรีมอย่างเง
1: ี้
2: ยก็เป็นกำลังสาธารณะเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นโดยหนึ่งโดยธรรมชาติสองโดยการกระทำของบุคคลเป็นหน่วยราชการหรือเจ้าของที่ดินอุทิศให้ก็ได้หมดครับก็ถือว่าเป็นกำลังสาธารณะซึ่งรวมมันไปถึงตลิ่งด้วยนี่บางคนอาจจะเข้าใจว่ากำลังสาธารณะย่อมหมายถึงที่ผ่านน้ำใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับ
2: แต่ถ้าน้ำนั้นไม่ไหลแล้วและไม่มีน้ำเช่นทางน้ำมันเปลี่ยนไปแล้วเ
1: ม
2: ื่อ10ปีที่แล้วน้ำมันไหลผ่านตรงนี
1: ้
2: ต่อมาเมื่อมันมีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆมันก็มากีดกั้นทางน้ำทำให้น้ำไหลไปที่ทางอื่นแล้วไม่ไหลผ่านตรงนี้ยังเป็นกำลังสาธารณะไห
1: ม
2: เจ้าของที่ข้างเคียงที่ดีผ่านจะเข้าครอบครองหรือทำประโยชน์ได้ไหมไม่ได้
1: เหมือนกัน
2: เพราะมันเป็นสาธารณะไปแล้วมันจะเป็นสาธารณะไปตลอดชีวิตเลยไม่ว่ามันจะมีน้ำขังอยู่ไม่มีน้ำขังท้ายหรือไม่ท้ายก็เป็นที่หลวงไปเลยครับถ้าจะมาเขียนกันว่ามัน
1: แห้งแล้ว
2: มันแห้งแล้ว
1: แล้วมันอยู่ติดที่ของผมแล้วผมทำมาหากินอยู่ตรงเนี้ยผมก็ขยับพื้นที่ของผมเข้าไปในพื้นที่ลำลานที่มันแห้งขอดไปนานแล้วเป็น10ปีแล้วอย่างเงี้ยถ้าเป็น10ปีอย่างเงี้ยแล้วสามารถใช้อะไรนะกฎหมายครอบครองปรปักษ์ได้ไหม
2: การครอบครองปรปักษ์ใช้กับเอกชนเท่านั้นครับที่เอกชนจะเอามันไปครอบครองแต่ถ้าเป็นของหลวงร้อยปีก็ไม่ได้ครับถ้าเป็นสาธารณประโยชน์ไปแล้วพันปีก็ไม่ได้เป็นของหลวงร้อยปีก็ไม่ได
1: ้ครับทั้งนี้มองในตามธรรมชาตินะครับห้วยหนองคลองบึงต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมองเป็นลำรางสาธารณะได้ไหมถ้าเป็นคลองหรือบึงมันคลองเนี่ยอาจจะมองได้เป็นลำรางสาธารณะได้เพราะว่าเป็นทางธรรมชาติที่น้ำไหลผ่านห้วยหนองต่างๆเนี่ยถ้ามันเป็นบ่อ มีพื้นที่รอบขอบชิดแบบนี้ถือเป็นลำรางสาธารณะไหมครับ
2: มันไม่เป็นอยู่แล้วครับมันไม่ใช่น้ำผ่านเว้นแต่มันคือเนี้ยต้องเข้าใจก่อนเนา
1: ะ
2: คลองห้วยบึงต่างน้องคลองน้องคลองบึงต่างที่ไม่ใช่ทางน้ำไหลเนี่ยมันต้องมีมันต้องอยู่ในที่ดินของใครคนหนึ่งหรือไม่ก็ที่หลวงแค่นั้นแหละถ้ามันอยู่ที่หลวงมันก็เป็นของหลวง
1: หร
2: ือเป็นสาธารณประโยชน์ก็ได้เพราะว่าประชาชนไปทำมาหากินหาปูหาปลาอยู่ในคลองนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ
1: บ
2: ึงนั้นนะแต่ถ้ามันเป็นของเอกชนก็เป็นของเอกชนในวันหนึ่งค่ำเว้นแต่เอกชนปล่อยปากแล้วเลยให้ประชาชนไปใช้ทำประโยชน์จนเกินสิทธิอันเนี้ยจะได้ภาระจะยอมไปโดยธรรมชาติเลย
1: กลายเป็นที่สาธารณะไปว่างั้นเถอะ
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ มีแบบนี้ด้วยอันนี้เราเพิ่งทราบนะครับดังนั้นเมื่อสักครู่นี้ที่เกิดผลบอกแล้วว่าสถานะทางกฎหมายเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นลำรางสาธารณะที่ระบุแล้วว่าเป็นลำรางสาธารณะนะแม้ว่าสภาพพื้นที่แห้งขอดตื้นเขินไม่มีน้ำเหลืออยู่ก็ยังเป็นสาธารณะอยู่เหมือนเดิม
2: ใช่ครับและสาธารณะนี้ไม่จำเป็นต้องใช้มาจากยาวนานเป็นปีถ้าไม่เป็นเขาสาธารณะที่มาใช้วันเดียวก็เป็นสาธารณะเช่นผมย้ายมาใหม่ผมไม่ใช้ด้วยสาธารณะที่เคยอยู่มาสิบปีก็ผมก็มีสิทธิ์เหมือนกับคนอื่น
1: ครับอันนี้เข้าใจได้แล้วเรื่องอื่นๆคนอื่นไม่สามารถมาลุกล้ำหรือครอบครองเป็นเจ้าของได้นะครับหากมีสิ่งปลูกสร้างใดๆสามารถที่จะลุกล้ำเข้าไปในลำรางสาธารณะได้หรือไม่อย่างไรครับ
2: ก็โดยปกติถ้าลำรางสาธารณะมันเป็นสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นของที่ประชาชนใช้ร่วมกันมันจะมีหน่วยงานรับผ
1: ิด
2: ชอบหน่วยงานรักษาก็ส่วนใหญ่จะเป็นอบต.เทศบาลในพื้นที่ใช่ไหมครับเมื่อมันมีการลุกล้ำหน่วยงานต้องมีคำสั่งให้รื้อถอน
1: ครับ
2: ถ้าไม่รื้อถอนก็จะถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงานก็จะถูกดำเนินคดีอันนี้ชัดเจนครับไม่คุณจะอ้างลุกล้ำเข้าไปโดยสุจริตหรือไม่สุจริตก็แล้วแต
1: ่
2: ถ้าเมื่อคำสั่งรื้อถอนก็ต้องรื้อถอนครับ
1: ครับถ้ามีการลุกล้ำเข้าไปต้องรื้อถอนแน่ๆแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อที่ดินอยู่ใกล้ลำรางสาธารณะหรืออาจจะมีลำรางสาธารณะตัดผ่านที่ดินของตัวเองการปลอดปลาการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเนี่ยจะต้องห่างจากลำรางสาธารณะมากน้อยแค่ไหนมีกฎหมายระบุด้วยไหมครับ
2: มันมีผมไม่ได้เจอระยะห่างคร
1: ับ มันมีอยู่ว่าถ้าลำรางมีความกว้างน้อยกว่า10เมตรถ้าน้อยกว่า10เมตรนะครับต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า3เมตร
2: คร
1: ับ อันนี้ก็คือต้องนับจากตลิ่งใช่มั้ยพี่เกิดผลนะฮะถ้าลำรางมีความกว้าง10เมตรขึ้นไปอันนี้ต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า6เมตรนะ
2: ครับ
1: อันนี้การสร้างสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ระยะร่นของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้กับลำรางสาธารณะนั้น
2: อันนี้คืออันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะนี่คือที่ของเขาที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ
1: ิ์ใช่ใช่ใช่
2: แนวลำรางสาธารณะเฉยทีเนี้ยไม่ใช่ว่าฉันมีถนนที่มีศึกษาธนะลำรางสาธารณะแล้วจะชิดลำรางสาธารณะเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะมันก็ต้องเว้นระยะด้วยเพราะต้องการริมตลิ่งชุด
1: ครับพูดถึงเรื่องของสภาพตามธรรมชาติที่มันอาจจะเกิดการซุดตัวเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของท่านนั่นแหละใช่ไหม
2: มันไม่ใช่แค่ทรัพย์สินของตัวผู้เจ้าของบ้านนี่นะ
1: ครับ
2: จากกำลังที่มันเป็นธรรมชาติที่มันแข็งแรงแล้วถ้ามีคนไปก่อสร้างมันซุดตัวขึ้นมาหนึ่งตัวเจ้าของบ้านอาจจะบอกไม่เป็นไรผมฝังเสาเข็
1: ม
2: ผมไม่กลัวอยู่แล้วผมฝังเสาเข็
1: ม
2: ผมชอบแบบนี้คือไปมามันกลายเป็นลูกล้ำเข้าไปเพราะว่าที่มันชุดตัวบ้านมันจะไปอยู่ในกลางลำรางสาธารณะถ้ามีเรือสัญจรไปมาอาจจะมาชนเสาบ้านได้ไง
1: ครับผม
2: อันที่สองที่เขาป้องกันนั้นเพราะถ้ากระดิ่งมันพังหรือชุดที่ตัวนั้นจะหนึ่งมันจะลามไปที่อื่นเรื่อยเพราะมันชุดตรงหนึ่งแล้วม
1: ัน
2: ก็จะซอกไปเรื่อยใช่ไหมครับมันก็จะลามไปบ้านอื่นด้วย
1: ครับ
2: ว
1: ัน
2: นี้เราจะป้องกันครับ
1: อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวของกฎหมายที่ทุกคนควรจะต้องทราบโดยเฉพาะผู้ที่มีที่ดินอยู่ติดกับลำรางสาธารณะหรือมีลำรางสาธารณะตัดผ่านนะฮะต้องมีการร่นระยะในการที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างใกล้กับลำรางสาธารณะนั้นๆ นะฮะคราวนี้ต่อไปอีกหนึ่งประเด็นนั่นคือเรื่องของการขอใช้ประโยชน์และการถอนสภาพถ้าหากว่าต้องการใช้ประโยชน์จากลำรางสาธารณะนะฮะจะต้องขอใครต้องอนุญาตกับใครยังไงดีฮะเพราะส่วนใหญ่เมื่อกี้พี่เกิดผมบอกแล้วว่าส่วนใหญ่ลำรางสาธารณะนั้นจะอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2: ครับเมื่อก่อนมันก็เป็นเรื่องของกรมผมไม่แน่ใจงานไหนกรมทรัพยากรป่าไม้หรือว่าเป็น
1: ของที่ดินสำนักงานที่ดิน
2: ผมไม่แน่ใจนะตอนหลังๆเขาจะมีการโอนความรับผิดชอบมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันนี้ไม่รู้เป็นยังไงการแก้ไขอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจครับ
1: อันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนจากข้อมูลที่ตรวจสอบมานะคือว่าถ้าจะขอใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะขอวางท่อระบายน้ำนะครับผ่านหรือ

0: ไม่มีน้ำละทิศทางน้ำเปลี่ยนสภาพไปเปลี่ยนทิศไปทำให้ลำรางนั้นไม่มีน้ำผ่านแล้วนะครับในส่วนของการจะเปลี่ยนสภาพลำรางให้เป็นถนนหรือที่ดินส่วนบุคคลนั้นโอ้อันนี้มีสิทธินะต้องขอผ่านกระบวนการทางกฎหมายและออกเป็นพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เท่านั้น
1: กระบวนการนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วคนใดคนหนึ่งประชาชนคนใดคนหนึ่งจะเอาที่หลวงมาเป็นที่ของตัวเองไม่ง่ายเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านกระบวนการไปยังคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรที่ดินหรือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีกรมที่ดินด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของที่สาธารณะเนี่ยมันจะต้องจดทะเบียนเป็นที่หลวงเอกสารก็จะเป็นนสล.ต้องไปเพิกถอนและเราวางแผนที่ต่างต้องประกาศเลยและชี้แจงด้วยเอกสารซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแต่ว่าโดยกฎหมายเขาก็เปิดเข้าให้ทำได้เลยครับเพียงแต่ว่าไม่มันไม่ง่ายมันต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการลงประชามตินะครับงั้นประชาชนก็จะโต้แย้งและคัดค้าน
0: เดี๋ยวมันก็จะเหมือนเนี่ยปัญหาดราม่าอยู่ขนาดเนี้ยแหมชวนเข้าเรื่องดราม่าแล้วผมเนี่ยนะฮะนะจะปัญหาดราม่าอยู่ในขนาดนี้เอ้าพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจะมาเปลี่ยนเป็นก็เรียกว่าที่ทำกินให้กับประชาชนผมไม่แน่ใจเนาะมันจะปรับเปลี่ยนได้ยังไงอันนี้มันก็ลักษณะเดียวกันไหมฮะว่าจะต้องเพิกถอนจาก
1: ที่ยังไงอะไรที่ประกาศเป็นที่สาธารณะไปแล้วก็ต้องประกาศโดยยกเลิกเพิกถอนกฎหมายฉบับนั้นแปลงนั้นออกเป็นลายแปลงแล้วแก้ไขแผนที่แก้ไขสิ่งสำคัญทุกอย่างครับคนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบหมดถ้าใครทำโดยพลการก็อาจจะลด157ได
0: ้ถ้าพูดตรงๆนะครับคำว่าลำรางสาธารณะเนี่ยนะครับหรือว่าลำคลองลำรางสาธารณะเนี่ยมันจะมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะเห็นมันข้ามมอแล้วผมว่ามันไม่กว้างมากไหมถ้าจะแบบน้ำมันเหือดไปเลยน้ำเปลี่ยนทิศทางแล้วจนทำให้คลองนั้นมันแห้งเหือดโดยที่ไม่สามารถใช้น้ำต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับที่คงไม่เยอะมากแบบนี้มันน่าจะมีส่วนในการที่จะทำให้การเพิกถอนง่ายกว่าพื้นที่ใหญ่ๆอย่างนี้มั้ยถ้ามองเป็นลักษณะพื้นที
1: ่คือถ้ามองเป็นลักษณะพื้นที่แล้วสภาพของมันแห้งเป็นจริงๆจนกระทั่งมาเกิดการทับถมกันขึ้นแล้วดูไม่ออกเลยว่าเป็นลำรางแบบนี้มีโอกาสเพิกถอนได้ง่าย
0: ง่ายกว่า
1: เขาจะคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะขึ้นเช่นเมื่อมันไม่ได้ใช้เป็นลำรางสาธารณะแล้วปรับปรุงให้เป็นดินเป็นอะไรแล้วอาจจะทำถนนใหม่อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ก็มันต้องมีแผนนโยบายแผนโครงสร้างนำเสนอไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: คร
1: ับ ประชาชนจะเข้าไปครอบครองโดยพลการระบบแค่เพิกถอนลำรางสาธารณะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที
0: ่
1: เพราะว่าพื้นที่มันขึ้นถึงไปแล้วไม่ได้ใช้ไม่มีน้ำไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่มีใครไปใช้ลำรางนี้แล้วเพื่อเพิกถอนเช่นต้องการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลนะครับหรือต้องการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นโรงพยาบาลแบบนี
0: ้ครับ
1: ก็เหมาะสมก็ต้องทำเพราะว่าถ้าไม่ถมก็สร้างไม่ได้เนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอแบบนี้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์ที่จะเสนอเรื่องยื่นเข้าไปถ้าเผื่อว่ามองเห็นว่ามันควรที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นนอกเหนือจากการเป็นลำรางสาธารณะอาจจะเป็นอย่างที่เกิดผลว่าก็ได้นะครับอาจจะเป็นหรืออาจจะตัดเป็นถนนใหม่เลยก็ได้ลักษณะแบบนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับอันนี้น่าจะชัดเจนละนะครับแต่จริงๆมีอีกท่านหนึ่งที่เตรียมจะขอคำปรึกษาเรื่องที่ดินตาบอดนะเดี๋ยวเอาไว้ช่วงเบรกหน้าดีกว่านะฮะช่วงเบรกหน้าน่าจะคุยกันอย่างเต็มที่มากกว่าแหมจริงๆแล้วนะถ้าเผื่อว่าพี่กับผมมานั่งอยู่ข้างผมนะผมไม่คุยเรื่องแค่ที่ดินอย่างเดียวนะผมจะคุยเรื่องเด็ก11ด้วยนะผมจะคุยเรื่องอื่นด้วยนะที่มันใกล้เคียงด้วยนะ
1: ผมรู้ว่าเราจะต้องคุยเรื่องเยอะแต่เวลาที
0: ่
1: พอ
0: นั่นแหละนะแม่มันจะสนุกเกินไปนะฮะเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันแล้วก็ถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามไม่ว่าจะผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือทาง YouTube ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมบอกไว้022769717 022769721โทรศัพท์เข้ามาเพื่อจะขอคำปรึกษาด้านกฎหมายได้เลยนะครับวันนี้ที่เกิดผลแก้วเกิดทนายความของเรายินดีให้คำปรึกษาทุกคำถามเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะพี่เกิดผลนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราติดตามกันต่อครับสวัสดี
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโย

0: ศกถวิลกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
4: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแ
1: หละอะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
3: เข้าสู่ช่วงที่2ของ92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับกับทนายอาสาวันนี้มีพี่เกิดผลแก้วเกิดนะครับเป็นทนายความที่มาให้ความรู้ด้านกฎหมายคอยตอบปัญหาด้านกฎหมายนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับช่วงแรกของรายการเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของลำคลองหรือลำรางสาธารณะนะครับว่ามันคืออะไรนะครับใครมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้บ้างนะครับแล้วผู้ที่จะสามารถไปใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับจะต้องขออนุญาตอะไรอย่างไรนะครับมีข้อมูลให้ท่านได้ทราบแล้วนะครับดังนั้นถ้าเผื่อว่าใครมีคลองนะครับที่ระบายน้ำหรือคลองชลประทานผ่านในพื้นที่ในที่ดินของตนเองนะครับต้องรู้เรื่องข้อกฎหมายต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันค่อนข้างที่จะละเอียดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองที่มันตัดผ่านโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับหรือบางทีเป็นทางน้ำที่มีการขุดใหม่แล้วมีผู้คนในย่านนั้นมาใช้ประโยชน์ร่วมกันแม้ตั้งแต่วันแรกเลยนั่นก็ถือว่าเป็นลำคลองหรือลำรางสาธารณะแล้วนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้งานได้นะครับแล้วก็หากว่าใครจะก่อสร้างนะครับควรจะร่นระยะเท่าไหร่นะครับก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้ๆกับลำรางหรือลำคลองสาธารณะนี้นะครับควรจะสร้างสิ่งปลูกสร้างร่นระยะไปเท่าไหร่อันนี้ก็มีข้อมูลไปให้อยู่แล้วนะครับถ้าคลองหรือลำรางนั้นมีความกว้างน้อยกว่า10เมตรเว้นระยะ3เมตรนะถ้ามากกว่า10เมตรนะต้องเว้นถึง6เมตรนะอันนี้เป็นข้อกฎหมายนะครับเอาละนะครับวันนี้อย่างที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับใครที่ติดตามชมรายการไม่ว่าจะผ่านทางช่องทางไหนก็ตามสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามานะครับเพื่อที่จะสอบถามได้022769717ครับ022769721นะครับรวมถึงจะส่งคำถามผ่านทาง Facebookแฟนเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยก็ได้นะครับหรือว่าใครดูผ่านทาง YouTube ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ทักทายเข้ามาได้นะวันนี้ในช่องทางของ Facebook นี่ยังแปลกๆอยู่นะครับถ้าใครเห็นไลฟ์ของเราขึ้นแล้วยังไงทักทายเข้ามาหน่อยฮะเมื่อกี้เห็นคุณอัชรามา1คน1ข้อความนะครับแล้วก็หายไปเลยมีคุณรจนาก็มาเพิ่มเติมอีกนะครับนะครับใครเห็นทางช่องทาง Facebook ยังไงทักทายเพิ่มเติมเข้ามาได้เอาละครับพี่เกิดผลอยู่ในสายต่อแล้วครับสวัสดีครั้งครับพี่เกิดผลครับเอาละครับมีอีกหนึ่งท่านนะครับคุณสมพงศ์ปรึกษากรณีเกิดอุบัติเหตุผู้ก่อเหตุเป็นรายเดียวกันก่อเหตุ2ครั้งอ้าวมีปัญหายังไงพี่สมพงศ์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับอ้าวไหนลองเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังหน่อยสิครับ
4: ครับคือเมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วครับผู้กรณีผมเนี่ยได้ขับรถก็มาเกี่ยวตรงแทนเสื้อผมจนไม่ใส่เสื้อขาดแล้วเบิ้ลเครื่องใส่ผมนะผมได้ไปลงที่ประจำวันเอาไว้เสร็จแล้วมาอีก3เดือนผู้กรณีคนเดิมใช้รถคันเดิมขับรถเฉียวชนผมจนผมบาดเจ็บแล้วผมไปแจ้งความเอาไว้อยากทราบว่าผมสามารถเอาครั้งแรกมาเข้ากับสำนวนครั้งที่2ได้ไหมครับในการแจ้งความ
5: ตอนที่แจ้งความเนี่ยตำรวจเขาตั้งข้อหาพยาเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายหรือประมาทหรือเป็นการกระทำโดยตรงครับ
4: ครั้งที่สองเนี่ยตำรวจว่าขับรถโดนประมาททำให้ผมได้รับบาดเจ็บเขาใช่ไหมครับครั้งแรกนี่ผมลงบันทึกประจำวันไว้ครับว่าเป็นการกลั่นแกล้ง
5: เขาไม่ได้ครับเพราะว่าครั้งแรกไม่ถือว่าเป็นคดีครับในนั้นเพราะถ้าเราลงบันทึกประจำวันแล้วเป็นหลักฐานให้ไปบอกตำรวจเฉยๆว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ต้องการตำรวจดำเนินคดีเพราะฉะนั้นเท่ากับไม่มีคดีในโรงพัก
3: ไม่ได้มีการแจ้งความไว้
5: ไม่
3: เก
5: ี่ยวข้องครับไม่ใช
3: ่
5: คร
3: ับ คร
4: ับ แต่ครั้งที่สองนี่เป็นคดีนี่เราใช้ครั้งที่สองครั้งเดียวใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
4: ครับนั้นเดี๋ยวผมขอค่อยสอยข้อเดียวนะครับ คือคำว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเราต้องใช้นะเวลากี่วันครับถึงจะบอกเขาว่าเขาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของผมนี่สองเดือนแล้วตำรวจยังไม่ดำเนินการอะไรเลยครับ
5: ตอบไม่ได้ว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่กี่วันต้องมันต้องมีพฤติการว่ามันผิดขัดอะไร
3: มันเงื่อนไขยังไง
5: ทำไมถึงไม่ทำอะไรมันต้องรู้รายละเอียดตรงนั้นก่อนครับ
4: ว่าผมเอาหลักฐานต่างๆไปให้ตำรวจแล้วแต่ว่าเขายังไม่ดำเนินการอะไรไม่เรียก
5: อะไรเขาตรงนี้ไม่ดำเนินการให้ผมว่า
4: เขายังไม่เรียกคู่กรณีไปพบเลยแล้วก็ไม่เรียกผมไปให้คำเพิ่มเติมเลยครับพอผมโทรไปเขาก็บล็อกโทรศัพท์ไม่มีการติดต่ออะไรเลยเดือนแล้วครับ
5: ถ้าอย่างนั้นคุณต้องไปลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งผู้บังคับบัญชาเขาขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนไปเลยครับ
4: แล้วในคำว่าเราเป็นคนที่นี่เราไม่สามารถกำหนดเวลาได้ใช่ไหมครับ
5: ก็คือไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลามันต้องมีพฤติกรรมว่าเช่นผมเดินไปหาเขาเด็กผมบอกผมถูกทำร้ายร่างกายมาเพื่อรับแจ้งความหน่อยเขาบอกไม่รับเลยคือเขาปฏิเสธตรงนี้ก็มือเคลียร์ได้เลยถูกไหมครับแต่ถ้าเขารับแล้วเขาทำการว่าช้ามันก็ตอบยากว่าต้องภายในกี่วันถูกไหมครับมันต้องไปสอบถามรายละเอียดว่าปฏิกิริยาอะไรแล้วผู้บังคับบัญชาเขาได้มีการแจ้งเขาดำเนินการไปไหมหรือเขาสั่งแล้วเขายังไม่ทำอีกอันนี้ก็ชัดเจนแบบนี้ถูกไหมครับ
3: คือตอนนี้คุณสมพงษ์แจ้งความแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งความแล้วใช่ไหมฮะนะฮะเพียงแต่ว่าคดีความเนี่ยมันไม่คืบหน้าไปสักทีนึงเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมล่ะนะตำรวจอ่ะไม่ทำงานหรือไงก็เลยอยากที่จะแจ้งอีกทีนึงว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างนี้ไหมฮะ
4: คร
3: ับ ถ้าเงื่อนไขแบบนี้เมื่อกี้พี่เกิดผลบอกว่ามันไม่สามารถที่จะบอกเป็นระยะเวลาได้ถ้าไม่ใช่เป็นระยะเวลาเราต้องดูหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆพฤติการอื่นๆเช่น
5: เพราะว่าเมื่อหลักกฎหมายมันบอกไว้ว่าเมื่อพนักงานสอบสวนรับดำเนินคดีไปแล้วพนักงานสอบสวนต้องดำเนินคดีภายในเวลาโดยไม่ล่าช้าเช่นถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิดก็ต้องรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน6เดือนนะ
3: ครับ
5: อย่างเงี้ยแต่ในระยะเวลาเนี้ยเขามีระยะเวลาอยู่6เดือนแต่นั่นหมายความว่าช้าสุดนะออกพาสูตร
3: 6เดือนนะ
5: แต่ต้องเรียกตำรวจต้องรายงานความคืบหน้าของเธอให้ผู้เสียหายทราบภายใน15วัน30วันแล้วต่อระยะแต่ครับดังนั้นมันต้องรู้ก่อนว่าเอ๊ะที่เขาล่าช้าเนี่ยมันเป็นติดขัดเรื่องอะไรเช่นบางครั้งสมมติว่าเขารอผลจากหน่วยงานอื่นเช่นผลการตรวจลายนิ้วมือผลจากกองพิสูจน์หลักฐานผลจากโรงพยาบาลแบบเนี้ยซึ่งจริงคือตำรวจมันไม่สามารถไปเร่งรัดได้แต่เนี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขาเพราะบางหน่วยงานใช้เวลาเป็นเดือนเขาไม่ได้มีคดีเดียวเนี้ยถูกไหมครับตำรวจเองก็สมมติกองพิสูจน์หลักฐานส่งไปตรวจหลักฐานเป็นลายมือชื่อผู้ต้องหาหรือเปล่าแบบเนี้ยแล้วกองพิสูจน์หลักฐานไม่ยอมส่งคำนวณส่งผลการตรวจมาให้จะไปบอกว่าตำรวจล่าช้าก็ไม่ได้เพราะเหมือนนั้นหรือว่าช้าก่อน
3: เขาช้าเหมือนกัน
5: มันต้องรู้รายละเอียดก่อนผมจะไปสรุปว่ากี่วันอ่ะไม่ได้เป็นการว่าไปแนะนำอะไรแล้วผิดพลาดไปเลย
3: ดังนั้นต้องดูพฤติการครับว่าดังนั้นหน้าที่ของคุณสมพงษ์ที่จะทำอ่ะหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่คุณสมพงษ์แจ้งความแล้วคุณสมพงษ์จำเป็นต้องทำอะไรบ้างพี่เกิดผล
5: ถ้าสมมติว่าหลักฐานเพียงพอแล้วหลักฐานว่ามันเพียงพอแค่ไหน
3: ครับ
5: ผมก็ไม่รู้เช่นสมพงษ์ว่าหลักฐานนี่มันมีกล้องวิดีโอจำเป็นมีพยานบุคคลและเอาพยานบุคคลเนี่ยไปให้พนักงานสอบสวนสอบสวนเสร็จยังมันสอบพยานปากคุณเพียงพอหรือยัง
4: คร
5: ับ ถ้ายังไม่พอคุณก็เอาหลักฐานไปเพิ่ม
3: ครับ
5: แล้วต้องสอบถามเขาต่อไปอีกว่าต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนแล้วก็ต้องไปสอบถามผู้บังคับบัญชาเขาคดีนั้นไปถึงไหนด้วยเป๊ะติดตามเรื่อยๆนะครับ
3: ครับ
5: ทีนี้คำถามคือถ้าติดตามแล้วมันยังล่าช้าอยู
3: ่
5: ก็ต้องรู้ไปอีกว่าเขามีเจตนาจะกลั่นแกล้งซึ่งถ้าเขาล่าช้าโดยไม่มีเหตุควรทั้งที่หลักฐานเราเพียงพอแล้วอาจจะดำเนินคดีได้ครับอาจจะดำเนินคดีได้แต่ผมไม่สามารถจะถึงได้เพราะผมไม่เห็นหลักฐาน
3: นะคุณสมพงษ์อันนี้ต้องดูพฤติการในลักษณะแบบนี้แหละถ้าจะบอกระยะเวลาเนี่ยมันไม่ได้แหละอ่ะอย่างน้อย15วันทวงถามที15วันทวงถามทีอย่างเงี้ยพอได้ไหมพี่
5: แต
3: ่
5: ถ้าจะทวงถามแบบแนะนำให้ทำหนังสือเข้าไปทวงถามเป็นหลักฐานเวลามีคดีจะฟ้องร้องกันมันจะได้มีหลักฐานว่าเราทวงถามแล้วเขาไม่ดำเนินการอะไรอย่างเงี้ยทวงถามเสร็จนะก็ทำหนังสือไปถึงผู้กับซีซีถึงผู้การจังหวัดเลยให้เขาเลิกน้องเขาไปทำงานอย่างเงี้ย
3: ถ้าทำถึงผู้กำกับของสถานีตำรวจภูธรนั้นก็ได้ใช่ไหมฮะหรือว่าจะข้าม
5: ก็ทำเป็นคือร้องขอความเป็นธรรมไปครับแต่เนื่องจากคดีนี้ เรานะครับผู้เสียหายได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่โดยมีพยานฐานเพียงพอหรือมีหลักฐานนำส่งแล้วแต่ทางศูนย์ยังไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่ยังไม่มีการเรียกผู้ต้องหามาสอบปากคำเป็นเหตุให้เราได้รับความเสียหายเกิดจากความล่าช้าขอให้ตรวจสอบการกระทำหรือกำชับว่าไป
3: แล้วตอนนี้คุณสมพงษ์ตอนที่โดนชนเนี่ยต้องไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลมีได้รับบาดเจ็บอะไรไหมครับ
4: ไม่ครับผมเอาใบแพทย์ไปยืนยันแล้วเอาใบการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลแพทย์แล้วครับแล้วก็ทางหมอจิเวช
3: ครับ
4: นะที่ทางโรงพยาบาลให้ผมหมอบอกการร้อยเวรให้ไปรับนะผมก็แจ้งร้อยเวรแล้วผมไปทราบว่าร้อยเวรจะไปรับได้ยังแล้วก็เสียหายในการขาดรายได้ในทางความสูญผ
3: ม
4: หลักฐานทั้งหมดผมมอบไปแล้ว
3: คร
4: ับแล้วก็รอเวลาก็เรียกผมไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วตอนนี้ผมขอญาติเขาว่าผมขอตามเรื่องนี้ทุกที่ได้ไหมจะโทรหาร้อยเวรแต่โทรไปทุกประเทศเหมือนกับเขาพกโทรศัพท์นะไม่ยอมรับสารตลอดเลยครับ
5: ทำหนังสือไปก่อนครับ
3: ทำหนังสือ
5: ไปก่อนเขาต้องทำหนังสือไปเป็นหลักฐานในที่นี้
4: ครับผมกล่าวว่าผมจะเข้าไปหาเขาโดยตรงถ้าไม่เจอเขาผมจะเข้าไปหาองค์กับสถานีโดยตรงเลยครับด้วยตัวเอง
5: ก็ได้ครับก็ดีเหมือนกันครับ
3: หนังสือด้วยก็ดีนะผมว่ามันเป็นลายลักษณ์อักษรที่เรามีไว้อะ
5: ใช่ครับผมแนะนำให้ทำเป็นหนังสือครับทำเข้าไปเลยนะมันจะได้มีหนังสือหลักฐานตอนนั้นไปร้องเรียนหน่วยงานด้วย
3: คุณสมพงษ์ไปด้วยหนังสือไปยื่นด้วย
4: หลักฐานทั้งหมดเนี่ยผมทำสำเนาไว้3ชุด
5: ครับดีครับ
4: ครับผมจะมอบให้พุ่งกับชุดหนึ่งให้เขารู้ว่าเรามีตัวนี้ให้กับร้อยเวรไปแล้ว
3: นะแต่คำว่าหนังสือที่พี่เกิดผลบ้านเนี่ยเป็นหนังสือที่คุณเหมือนกับเป็นข้อร้องเรียนข้อทวงถามนะไม่ใช่เป็นหลักฐานนะเป็นหนังสือใหม่ที่เราต้องร่างขึ้นมาใหม่นะนะนะว่าตอนนี้นะถึงเวลานี้แล้วนะครับอยากทราบถึงความคืบหน้าของคดีความของคุณสมพงษ์ที่ได้แจ้งความไว้ตั้งแต่วันนี้นี้ว่ามันมีความคืบหน้าอย่างไรนะเป็นการทวงถามครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3อะไรก็ว่าไปแต่ว่าควรจะทําเป็น
5: การทําหนังสือทวงถามประมาณครั้งที่1ครั้งที่2หรือครั้งที่3เมื่อ1 2แล้ว3แล้วให้เรียบร้อยเราก็เอาหนังสือทวงถามฉบับนี้แนบเป็นหลักฐานร้องเรียนไปยังหน่วยงานอีกครั้งหนึ่งว่า
3: ใหญ่กว่านั้น
5: แต่มีเกิดเหตุเราทำหนังสือไปแล้ว2 3ตามมาอีกครั้งแน่ถึงนะครับ
4: ครับผม
3: คําว่าหนังสือคือแบบนี้นะคุณสมพงษ์นะไม่ใช่หลักฐานนะหนังสือคือความต้องการของเราที่ร่างเป็นรายลักษณ์อักษรว่าเราต้องการรู้ถึงความคืบหน้าของคดีของเราที่เราแจ้งความไว
4: ้ครับ
3: ประมาณนั้นนะ
4: ครับขอบคุณมากคร
3: ับครับเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยนะคุณสมพงษ์นะ
4: ครับ
3: ครับสวัสดีครับลักษณะของคุณสมพงษ์นี้ผมว่าเป็นคู่กรณีที่น่าจะมีปัญหากันมาก่อนนะผมเมื่อกี้ผมก็ลืมถามไปแล้วพี่เกิดผลนะนะฮะ
5: ถ้าเป็นการตั้งใจขับมาชน2ครั้งขับ
3: หนึ่งมันน่าจะเป็น
5: ม
3: ัน
5: ไม่ม
3: ี
5: มอเตอร์ไซค์เป็นครั้งแรก
3: อาจจะมอเตอร์ไซค์ลักษณะเดียวกันแม่ปืนปานไปลักษณะนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมีสักครู่อาจจะมีคุณสันตินะครับที่จะปรึกษาเรื่องที่ดินตาบอดนะฮะคุณสันติครับไม่รับสายทีมงานนะฮะเดี๋ยวเราจะไม่รู้ข้อมูลนะครับเมื่อสักครู่นี้โทรไปแล้วทางทีมงานบอกว่ายังไม่รับสายเลยค่ะนะช่วยบอกหน่อยถ้าคุณสันติฟังอยู่ในขณะนี้นะครับจะปรึกษาเรื่องที่ดินตาบอดทางเข้าออกเนี่ยนะครับมีปัญหาอย่างไรนะครับลองรับสายเจ้าหน้าที่ของเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวน้องจุ๋มนะครับจะพยายามติดต่อไปอีกทีนึงนะฮะตอนนี้พอพูดถึงเรื่องของกรณีอุบัติเหตุนี่ผมดึงเข้าเลยมีดึงเข้าอุบัติเหตุเลยนะฮะคำว่าเด็กคำว่าเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าต่ำกว่าอายุหรือไม่เกินกี่ปีเนี่ยเขาจะต้องเขาเรียกไม่รับโทษรับผิดไม่ต้องถูกลงโทษอันนี้มันมีกฎหมายระบุไว้อย่างไรบ้างกรณีเกิดอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้ครับพี่เกิดผล
5: ค
3: ือ
5: เด็กมันจะมีแบ่งอายุใช่ไหมคร
3: ับ แบ่งอายุ
5: ถ้าอายุไม่เกิน7 ปีเนี่ยไม่ต้องรับผิดอะไรเลยครับ
3: ไม่เกินเจ็ดปี
5: ไม่เกินเจ็ดปีครับเด็กจะทำความผิดอายุไม่เกินเจ็ดไม่ต้องรับผิดอะไรเลยแต่ถ้าอายุเกิน7 ปีแต่ไม่เกิน15 ปีผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
3: ผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
5: ใช่ครับผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
3: ครับ
5: ถ้าเกิน15 ปีแต่ไม่เกิน18 ปี
3: ครับ
5: รับโทษแบบเด็กก็คือศาลจะลงโทษแบบเด็กให้ไปศาลพินิจอะไรก็ว่าไปครับศาลพินิจให้ไปบำบัดให้ไปเรียนหนังสือให้ไปแล้วแต่ศาลจะกำหนดด
3: ัง
5: นั้นที่มี3ช่วงอายุคือ1ไม่เกิน7 ปีอันนี้ไม่ต้องผิดอะไรทั้งสิ้น
3: อ
5: ะไรก็จะไม่สั่งฟ้องนะครับ2 7 ปีแต่ไม่เกิน15 ปี
3: อ
5: ันนี้ผิดแต่ไม่ต้องรับโทษอะไรเลยแต่ศาลอาจจะใช้วิธีอื่นเช่น ให้พ่อแม
3: ่ครับ
5: ทําทันบนกับพ่อแม่เรียกพ่อแม่มาว่ากับเตรียมวางเงินอะไรเงี้ยก็ไปถ้ามันทําผิดซ้ําอีกพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบใช้อะไรว่าไปนะครับแล้วแต่อันที่3
3: ครับ
5: คือเกินกว่า5แต่ไม่เกิน18
3: ครับ
5: อันนี้เรียกว่าเยาวชนนะครับ
3: ครับ
5: เยาวชน
3: ครับ
5: ต้องรับผิดตามกฎหมายแต่ตามจะลงโทษตามกฎหมายเยาวชนครับ
3: คือก็เบาลงจากผู้ใหญ่อ่ะ
5: ใช่ครับ
3: เบาลงจากอายุถ้าเกิน18ปีก็ได้รับโทษเหมือนกับผู้ใหญ่ทุกประการเลย
5: เกิน18ปีกฎหมายเนี่ยคดีอาญานะหร
3: ือ
5: ว
3: ่
5: าผู้ใหญ่นะครับ
3: นะครับคดีคดีความล่ะครับมันขึ้นอยู่กับอายุของเด็กไหมว่าเอ้ยคดีความเด็กประมาณเนี้ยนะครับหรือถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยเด็กควรจะต้องมีคดีความอยู่ที่ประมาณกี่ปีอะไรยังไงหรือขึ้นอยู่กับคดีนั้นๆนะ
5: มันนี่ก็มันก็มีกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้วครับว่าตามกฎหมายความผิดของเด็กหรือเยาวชนเอาเราพูดถึงเยาวชนก็แล้วกันเพราะเป็นเยาวชนก็ว่าโทษอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับ
3: คร
5: ับ เยาวชนเกิน15แต่ไม่เกิน18เนี่ยผู้กระทำความผิดมันจะมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าลงโทษเด็กได้ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของกฎหมายที่กำหนดไว้และให้ศาลหลีกเลี่ยงในการลงโทษ
3: ครับ
5: ไปใช้วิธีลงโทษแบบนี้ก็คือจับปรับเข้าสถานที่เพ
3: ื
5: ่อดัดนิสัยเฉย
3: ครับ
5: ต้องทำทั้งเพื่อดัดนิสัยและพัฒนาเด็กให้เปลี่ยนแปลงนิสัยไม่ถือว่าเป็นโทษอย
3: ่
5: างนี้ไม่ถือว่าเป็นโทษนะครับ
3: ครับ
5: จริงๆก็เป็นโทษนั่นแหละแต่กฎหมายให้เพื่อไม่ให้ถือว่าไม่ใช่การละโทษมันก็มีเรื่องใช้คำนะครับ
3: ครับ
5: แล้วก็ให้ไปอบรมบ่มนิสัยแค่ไปส่งไปเรียนส่งไปฝึกวิชาชีพแบบนี้นะครับ
3: ทำประโยชน์เพื่อสังคม
5: และไม่ถือว่ามีประวัติทางอาชญาทางอาญาครับ
3: คือถ้าอยู่อย่างนี้จะไม่มีประวัติอาชญากรรม
5: คดีที่เป็นเกิดจากการทำของคดีหนึ่งฐานคดีเยาวชนไม่ถือว่ามีประวัติอาชญากรรมนะคร
3: ับ ดังนั้นในช่วงอายุเนี่ยก็มีความสำคัญในการที่จะดูว่าจะต้องรับโทษอย่างไรนะครับผิดหรือไม่อย่างไรนะครับในกรณีของอุบัติเหตุที่เราเกิดเห็นว่าเกิดขึ้นที่มุกดาหารนะฮะดังนั้นเด็กเนี่ย อายุ11ปีนะครับและก็มีความพิการด้วยนะครับเป็นออทิสติกอย่างนี้ความพิการนี้สามารถที่ต้องเอามาประเมินกับการรับผิดของเด็กหรือไม่ใช่รับผิดสิลงโทษอะไรอย่างไรได้หรือเปล่า
5: พูดถึงเคสของเด็กอายุ11ปีคนนี
3: ้
5: พูดถึงเคสโดยตรงใช่ไหมครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอายุของเด็กครับประการแรก
3: ครับ
5: ประการแรกก่อนเลยสมมติว่าคนคนนี้ไม่ใช่เด็กนะคนคนนี้เป็นผู้ใหญ
3: ่
5: แต่เป็นคนมีปัญญาเป็นออทิสติกถึงขั้นที่ไม่รับรู้อะไรและไม่รู้ความผิดความถูกจริงกฎหมายก็ยังบอกว่ายังเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือจิตขั้นเกินเลยนะครับในมุมมองของศาลนะถ้าเอาไปจิตขั้นเกินอย่างเงี้ยกฎหมายถือว่าเขาไม่มีเจตนาทำความผิดหรือไม่ได้กระทำความผิดที่ซ้ำเพราะคนที่จะทำความผิดต้องมีเจตนาก่อนหรือไม่ก็ต้องกระทำการโดยประมาทก่อนเจตนาหมายความว่ารู้ว่าตัวเองทำอะไร
3: อ
5: ันที่สองถ้าไม่เจตนาก็ต้องประมาทหมายว่าไม่ระวัดระวังแต่เด็กคนนี้มันต้องถึงขั้นที่ว่ารู้ตัวไหมหรือไม่รู้มีระมัดระวังแต่ไม่ระมัดระวังไห
3: ม
5: หรือทำลงไปโดยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยเลยหรือว่าลุกขึ้นขับรถอะไรเงี้ยต
3: ้
5: องให้นักจิตวิทยาประเมินก่อนอันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอันหลังสุดก็คือไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรเหมือนคนบ้าคนนึงเนี่ยอันนี้ศาลบอกไม่ต้องรับผิดเลยเขาไม่ได้ทำอะไรเขาคิดไม่ออกเขาไม่รู้เรื่องเลยจะทำอะไรผิดแต่ถ้าเขารู้อยู่บ้างศาลจะลงโทษถ้าคุณเป็นคนใหญ่นะศาลจะลงโทษพอประมาณเพื่อให้แต่ไม่ใช่การลงโทษเพื่อให้เขาฉลาดนะเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นสังคมแค่เฉย
3: ๆแ
5: ต่พอมาเป็นเด็กก็ต้องกลับมาดูกฎหมายอีกครั้งนึงว่านอกจากเขาเป็นออทิสติกแล้วเขายังเป็นเด็กด้วยจะเป็นออทิสติกหรือไม่เป็นออทิสติกเนี่ยแค่คำว่าเด็กไม่เกิน5ก็ไม่ต้องไปต่อแล้ว
3: ดูแค่ตัวอายุก็จบแล้ว
5: ใช่ครับต้องไปต่อไม่ได้แล้วเพราะกฎหมายมันเขียนชัดเจนขนาดนั้น
3: ครับ
5: ครับ
3: คำว่ามีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษที่หมายความว่ายังไง
5: ก็หมายความว่าการที่เด็กกระทำความผิดมันส่งผลต่อพ่อแม่ต้องรับผิดด้วยในทางแพ่ง
3: ครับทางแพ่ง
5: ใช่ครับทางอาญาก็มีส่วนนะแต่ว่าเป็นเรื่องของพรบคุ้มครองการกระทำรุนแรงในครอบครัวที่มีมาตรา4บ้างถ้าผมจะไม่ผิดบอกว่าถ้าผู้ปกครองผู้ดูแลส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กกระทำความผิดพ่อแม่ต้องรับผิดชอบและมีโทษจำคุก3เดือนด้วยทีนี้คำว่าส่งเสริมสนับสนุนให้กระทำความผิดมันต้องถึงขั้นไหน
3: อ
5: ย่างเช่นเด็กแว้นแข่งรถแน่นอนแหละ เหตุผลไม่มียาซื้อรถอยู่แล้วนะคร
3: ับ ครับผม
5: ไม่มียาแต่งรถอยู่แล้ว
3: ครับ
5: รถคันนั้นรถใครชื่อใครมันก็ไม่ผลพ่อแม่ก็แสดงพ่อแม่สนับสนุนให้เด็กเอารถไปแข่งไห
3: มถ้าพ่อซื้อให้แม่ซื้อให้
5: ถ้าพ่อแม่ไม่ซื้อให้มันจะรถไปแข่งได้ไหม
3: ถูกต้องอ
5: ย่างนี้ก็ถือว่าสนับสนุนมีโทษเหมือนกันครับ
3: ครับผม
5: ครับ
3: กรณีนี้ถ้าเทียบเคียงกันนิดหนึ่งนะฮะเด็กเนี่ยมันมียานพาหนะนะแต่ว่ายานพาหนะไม่ใช่ของตัวเองนะเอายานพาหนะของคนอื่นไปคนที่เป็นเจ้าของจะผิดด้วยหรือไม
5: ่ต้องดูก่อนครับว่าในคดีอาญาแท้จริงมีอยู่แล้วนะครับในคดีอาญาเป็นเรื่องของตัวบุคคลในคดีแท้จริงต้องรู้ก่อนว่ายินยอมที่จะเอาไปนะรู้ว่าเขาไม่มีความสามารถได้ครับรู้ว่าเขาไม่มีรถขี่ยินยอมที่จะเอาไปถือว่าเป็นส่วนประมาทของตัวเองด้วยผิดแล้วครับแต่ถ้าไม่รู้เรื่องเลย
3: ไม่รู้เรื่องเลย
5: เอาไป
3: ไ
5: ม่รู้เรื่องเลย
3: ไป
5: ใช่ครับ
3: ก็อีกเรื่องหนึ่งก็อีกเรื่อง
5: ใช่ครับใช่ครับ
3: ตอนนี้เนี่ยตอนนี้สังคมกำลังถามว่าทำไมเด็กอายุแค่นี้11ปีแล้วยังมีอาการออทิสติกอีกสามารถที่จะขับรถได้ไปไกลถึง10กว่ากิโลจนไปเกิดอุบัติเหตุได้กำลังควานหาอยู่ว่าใครคือคุณสอนเด็กขับรถค่อนข้างที่ไม่มีใครในบ้านบอกเลยว่าเด็กเนี่ยไม่มีใครสอนนะเด็กเอารถขับไปครั้งแรกเลย
5: แล้วใครเช
3: ื่อนั่นน่ะสิก็จะมีใครเชื่อ
5: จริงๆผมขออนุญาตนะในส่วนตัวผมนะผมขออนุญาตไม่เชื่อนะผมทั้งหมดว่าผมไม่เชื่อนะ
3: ครับ
5: คือผมอย่างนี้นะครับไม่ได้ไปก้าวล่วงความเขาอาจจะไม่มีใครสอนจริงก็ได้แต่ขออนุญาตไม่เชื่อก่อนเพราะว่าถ้าเป็นเทียบออโต้เนี่ยผมเชื่อว่ามันไปได้
3: ไปได้ไปได้เลยใช่
5: เพราะว่ามันมีโอกาสลบปากทางลงทางแยกไปได้แต่ถ้าเป็นเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดาเนี่ย
3: ครับ
5: ขาดสัมผัสครับขาดที่ผมเป็นคนทำงานไปแล้วผมยิ่งดับแล้วดับอีก
3: ถูกครับเนี่ยล่าสุดผมไปขับรถเพื่อนเป็นเกียร์กระปุกอ่ะเป็นรถกระบะนะโอ้โหกว่าจะไปได้10เมตรเนี่ยดับแล้วดับอีกดับแล้วดับอีกเลยฮะแล้วนี่เด็กไปตั้ง10กิโล
5: ที่เคยขับหรือที่เพิ่งเคยขับครั้งใหม่ๆเนี่ยถ้าไม่คล่องนะมันไม่มาถึง10กิโลหรอกครับมันจะดับระหว่างทางหรือชนระหว่างทางไปแล้วไป
3: ครับแล้วในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุแล้วก็ไปตรวจสอบรถเกียร์อยู่ที่เกียร์5ด้วย
5: ใช่ไหมครับแสดงว่าเด็กมันเปลี่ยนเกียร์ได้ถึงเกียร์5
3: นั่นสิฮะ
5: ซึ่งเนี่ยการใส่เกียร์ของรถกระปุกมันไม่ใช่อยู่ๆเข้าเกียร์1แล้วเข้าเกียร์5ได้นะ
3: ใช่ครับ
5: มันต้องสัมพันธ์กับความเร็วไม่งั้นมันดับใช่ไหมครับถ้ามันไม่เข้าสัมพันธ์กับความเร็วไม่ต้องการจะเปลี่ยนเกียร์ได้ต้องสัมพันธ์กับความเร็วแล้วทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์มันต้องเหยียบคลัตช์เหยียบเบรกใช่ไหมครับ
3: ครับ
5: แล้วพอวิจารณ์มากก็ไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงเพราะว่า
3: ใช่
5: กฎหมายคุ้มครองเด็กวิจารณ์เรื่องไม่ได
3: ้คือเราไม่ได้มองหรอกว่าเด็กผิดไม่ผิดอะไรเด็กว่าจะผิดนะเพราะว่าเราเข้าใจถึงตัวเด็กอย่างเมื่อสักครู่ได้พี่เกิดผลอธิบายแล้วว่าถ้าเด็กมีอาการที่ถูกทางสาวิชาชีพนะครับ
5: ป่วยจริง
3: ใช่มีความป่วยนะทางด้านสมองอะไรต่างๆเนี้ยเราเข้าใจได้แต่กรณีเนี้ยนะครับเหมือนกำลังหาคำตอบอยู่ว่าทำไมเด็กขับรถได้นะ
5: คือเรื่องนี้เราไม่โทษเด็กไม่ได้
3: ใช่ฮะไม่ได้โทษเด็กเลย
5: ผมก็ร
3: ู้
5: ว่าคือเด็กอ่ะเกิดอุบัติเหตุเกิดเด็กแต่กำลังจะมองแล้วกำลังจะวิเคราะห์กันว่าใครสอนหรือไม่หรือเด็กไปได้ไหมที่เด็กไม่ต้องสอนมันจะไปถึงหางนะใช่ไหมครับเรากำลังมองหาต้นสาเหตุของมัน
3: ครับ
5: ก่อนใช่ไหม
3: ครับตรงนี้อาจจะเผื่อเชิญ
5: ถ้ามันค้นหาความจริงตรงนี้ได้มันจะหาคนรับผิดได
3: ้
5: แล้วมันจะแก้ปัญหาได
3: ้ครับแล้วจะรู้เลยว่าควรจะดูแลบุตรหลานของเราอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเด็กที่มีอาการแบบนี้แบบเดียวกันแบบน้องๆที่ไปก่อเหตุเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าในกรณีเดียวกันถ้ารถของคุณมีเด็กที่บางทีสติเหมือนปกติทั่วไปเนี่ยไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคุณจะต้องดูแลเด็กของคุณยังไงมันเป็นกรณีศึกษาเลยนะพี่เกิดผลนะ
5: จริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเด็กก่อนที่ติดผมเห็นคลิปหลายคลิปใน YouTube หรือว่าใน TikTok ก็แล้วแต
3: ่
5: เด็กหลายคนนะ
3: ครับ
5: เขาไม่ได้ทำเกียร์ทำผิดหรอกเด็กหลายคนเช่นพ่อแม่ครับผมเห็นอยู่เคสหนึ่งนะพ่อขับมาจากโรงเรียนแล้วให้เด็กเป็นผู้โดยสารนั่งอยู่ด้านข้างแต่เด็กกับพ่อจะลงไปเปิดประตูรถเข้าบ้าน
3: ครับ
5: เด็กมันคิดยังไงก็ไม่รู้ข้ามบอกไปนั่ง
3: แล้วก็
5: ขับชนประตูรั้วเลยดีนะที่ไม่โดนพ่อตัวเองตาย
3: ครับ
5: อย่างเงี้ยเราต้องระวังไหมลงจากรถเราต้องดับเครื่องก่อนหรือเปล่าหรือไม่จำเป็นแต่มันเกินความคาดคิดของพ่อใจแล้วนะว่าใครจะไปเชื่อว่าเด็กมันจะอยากจะช่วยพ่อเน
3: า
5: ะ อย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะ
3: ครับ
5: ถ้าเกิดว่าเขาทนพ่อตอนที่พ่อเขาลงไปเปิดประต
3: ู
5: แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีการสูญเสียคือร้ายแรงเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
3: โอ้มีเป็นทอดๆ
5: แล้วถามว่าใครประมาทแล้วประมาทหรือเปล่าคนเป็นพ่อประมาทไหม
3: คนเป็นพ่อประมาทใช่ไหม
5: เราต้องถามในว่าเราต้องระมัดระวังยิ่งกว่าปกติไหมมีเด็กอยู่ในรถอีก
3: นะฮะใช่ครับที่ทั้งหมดที่ผมย้ำอีกทีนะฮะท่านผู้ฟังครับนะฮะจริงๆเราไม่ได้ไปโทษเด็กนะฮะแต่วันนี้เรากำลังดูอยู่ว่าคนที่ควรรับผิดชอบแล้วก็ดูแลเด็กเนี่ยจะต้องดูแลเด็กประเภทนี้อย่างไรหรือดูแลเด็กที่อยู่ในความปกครองคุณอย่างไรเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนะฮะ
5: ต้องครับเราไม่ได้แบบไปเราไม่มีประเด็นกับเด็กจริงไม่จริงนะ
3: ใช่
5: เรากำลังถึงปัญหาว่าเรากำลังคุยกันถึงต้นเหตุในปัญหาว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นจะทำได้หรือไม่ได้เพราะอะไร
3: ครับ
5: แล้วควรจะหาแนวทางยังไงใช่ไหมพี่บอสพี่ตะวัน
3: ถูกฮะถูกนะฮะแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยประเด็นเนี้ยนะครับคือถ้าเอาคำว่าเด็กมีความพิการเพราะเด็กได้ขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการไปแล้วออกไปนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเด็กๆของคุณทุกคนที่อยู่ในความดูแลของคุณทุกคนทุกบ้านมีรถอยู่แล้วใช่ไหมฮะทุกบ้านไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยถ้าเด็กเอารถของคุณไปขับแล้วไปเกิดอุบัติเหตุลักษณะเนี้ยโอ้โหมันความสูญเสียมากมายแน่ๆแล้วก็ส่งผลตัวพ่อแม่เด็กแน่ๆเลยนะครับคนดูแลด้วยนี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังบอกกับสังคมอยู่ว่าควรจะต้องดูแลระมัดระวังอย่างไรไม่ได้ไปโทษตัวเด็กนะฮะแม่วันนี้เห็นไหมสุดท้ายเราก็ได้มาคุยกันเรื่องนี้ต่ออีกนะ
5: ใช่ผมมีเรื่องอยากจะคุยเยอะเลยดูเวลาแล้วไม่น
3: ่
5: าจะท
3: ันไม่ทันแล้วจริงๆอยากชวนดูเรื่องชวนคุยเรื่องแอร์ขนยาเสพติดด้วยนะ
5: แล้วครับ
3: ใช่ไหมนะเราก็จะเนี่ยจะไปถึงกับคนอื่นๆด้วยคนที่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย
5: ใช่ไปดูทางหอน
3: นะไปดูทางหอนนะเรื่องอย่างนี้มันใกล้ตัวด้วยนะฮะเอาละวันนี้เราก็ได้รับความรู้เอาเป็นว่าหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับทั้งทันกระแสด้วยตามกระแสด้วยแล้วก็นอกกระแสด้วยนะครับกับเรื่องราวของกฎหมายนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เกิดคุณแก้วเกิดมากๆเลยนะครับ
5: ขอบค
3: ุณครับสวัสดี
5: ครับ
3: ครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนมาจนถึงณเวลานี้นะครับในทุกๆช่องทางแล้วก็ทุกๆสายที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมตะวันจิ๋วจิตและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพุธหน้าครับสวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชนFM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบโรงงานที่เกิดเหตุมวลน้ำซัดกำแพงพังส่งผลให้ขยะจำนวนมากไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนพร้อมดำเนินการลงโทษตามพรบ.โรงงานทันทีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตอนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเหตุมวลน้ำซัดกำแพงพังส่งผลให้ขยะจำนวนมากไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนพร้อมดำเนินการลงโทษตามพรบ.โรงงานทันที
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุฝนตกหนักส่งผลให้มวลน้ำและเศษขยะจำนวนมากไหลทะลักลงมาปะทะรั้วหมู่บ้านของประชาชนจนพังถล่มที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบหากพบหลักฐานเข้าองค์ประกอบความเป็นโรงงานครบถ้วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีจะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทันทีโดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนมาตรา12ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสามารถสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการพร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้ปลอดภัยได้ทันทีปฏิพลจะรับตัวมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามกองทุนหมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมชูนโยบายดอกเบี้ยคนละครึ่งเงินล้านที่สองเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
7: นางสุขสำรวยวรรณียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนางสุขสำรวยกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนก รกฏภูมิสวทบุรีราชธานีรายงาน
1: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเผยภาพรวมนักท่องเที่ยว6เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ14คาดตลอดปีอยู่ที่ 800,000 คนหนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวและธุรกิจดำน้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเติบโตต่อเนื่อง
8: นางรำลึกอัศวชินนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวของเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง6เดือนแรกของปี2569มีนักท่องเที่ยวเดินทางกว่า 400,000 คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่าร้อยละ14และคาดว่าตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 800,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 10,000 ล้านบาทนอกจากนี้เกาะเต่ายังเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตนักดำน้ำและครูสอนดำน้ำที่สำคัญของเอเชียมีโรงเรียนสอนดำน้ำกว่า60แห่งผลิตนักดำน้ำหน้าใหม่ปีละประมาณ 50,000 คนพร้อมเปิดจุดดำน้ำแห่งใหม่ Ocean for Life ลานปฏิมากรรมใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่องรฤชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เก่าๆลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น. ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลและทีมงานในรายการร้อยเรื่องมาเล่าอีกครั้งนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว5โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นนะครับหรือว่า17นาฬิกาถึง18นาฬิกานั่นเองพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ครับแล้วก็สถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยครับกฎแห่งกรรมทุกวันอาทิตย์นะครับติดตามได้ในร้อยเรื่องมาเล่าซึ่งแน่นอนหลายคนเป็นแฟนของอาจารย์ทอเรียนพิบูลครับเขียนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมจนได้รับความนิยมมากมายเพราะฉะนั้นหลายคนเอามาอ่านเมื่อไหร่ก็จะได้ทราบเมื่อนั้นแหละว่ากฎแห่งกรรมเป็นอย่างไรนะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อหรือเปล่าหรือเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับหลายคนเชื่อหลายคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วแต่เลยก็ผมมีทุกเล่มครบนะครับหนังสือเล่มนี้แต่ว่าคนนำเสนอก็มีสลับกันทั้งคุณมุทิตาอิทธิพลคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องนำเสนอให้ท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับผมเคยนำเสนอตอนอดีตชาติคือเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเราทำอะไรไว้แล้วมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามีบางคนก็บอกว่าต้องพิสูจน์บางคนก็บอกไม่มีอันนี้ก็สุดแล้วแต่กฎแห่งกรรมบางทีไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรือไม่ต้องรอถึงอดีตชาติแล้วมาตามชาตินี้เดี๋ยวนี้ชาตินี้ก็ตามได้อันนี้เขาว่ากันไปนะครับวันนี้มีอีกตอนนึงที่น่าสนใจครับคุณฟังกฎแห่งกรรมที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นคำถามก็คือมีเครื่องหมายคำถามอยู่ในช่วงท้ายทำไมถึงเลิกล่าสัตว์ประมาณนั้นคือชีวิตคนคนหนึ่งเคยรักสนุกเคยล่าสัตว์มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะครับมาจนถึงอายุประมาณ 39-40 เนี่ยเขาเลิกได้เด็ดขาดแล้วเหตุการณ์เป็นอย่างไรทำไมถึงต้องเลิกแล้วกรรมที่เขาเคยล่าสัตว์ไว้เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนี่น่าสนใจมากเลยครับคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องเล่าที่ท่านทอเรียนพิบูลท่านได้ยินจากปากแล้วก็มีบันทึกของหลายๆคนนำมาเรียบเรียงนำมาส่งให้ท่านท่านก็เลยนำมาเขียนออกมาเป็นตอนทำไมถึงเลิกล่าสัตว์คุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องครับจะนำ

เมื่อหลายปีผ่านมาแล้วพันเอกบัญชาแก้วเกตทองได้บอกกับข้าพเจ้าว่ามีนายทหารผู้หนึ่งหลงไหลการฆ่าสัตว์ในป่าเขาลำเนาไพรได้มาถามผมว่าจะต้องการเนื้อเก้งหรือเนื้อกวางเพราะนายทหารผู้นี้มีเวลาว่างก็จะต้องเข้าป่าไปล่าสัตว์หลงไหลในป่าด้วยการล่าสัตว์เอาจริงๆจังๆผมบอกว่าไม่ต้องการเนื้อสัตว์ป่าทั้งนั้นไม่ว่าอะไรผมยังได้ขอร้องให้นายทหารผู้นั้นเลิกเข้าป่าทำลายสัตว์เลิกทำบาปแล้วผมก็ให้หนังสือเรื่องดงบาปในชุดกฎแห่งกรรมไปด้วยเล่มหนึ่งกำชับให้อ่านให้ได้นะเนื่องจากมีคนเลิกฆ่าสัตว์ร่อนหนังสือเล่มนี้หลายต่อหลายคนอ่านมาแล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าแกจะยอมอ่านหรือเปล่าเพราะได้ข่าวว่ายังหลงทำบาปออกล่าสัตว์โดยไม่ยอมหยุดความเสน่หาหลงไหลใฝ่ฝันเข้าป่าล่าสัตว์แทบจะเป็นยาเสพติดตัดยากเมื่อพบครั้งใดผมก็ถามก็เตือนให้เลิกทำบาปแกเกรงใจผมก็เพียงแต่รับปากว่าจะเลิกแต่ผมก็รู้ว่าแกยังไม่ยอมเลิกนี่เป็นเรื่องที่พันเอกบัญชาแก้วเกตทองเป็นผู้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังเรื่องนายทหารชอบล่าสัตว์เมื่อหลายปีผ่านมาแล้วต่อมาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2519พันเอกเยื้องคชภักดีได้บอกข้าพเจ้าว่าคราวหน้าการกินข้าวประจำเดือนพุธที่18นี้ที่สโมสรทหารเรือท่าช้างจะมีนายทหารที่เคยฆ่าสัตว์โชคโชนมาแล้วแต่บัดนี้ได้เลิกฆ่าสัตว์อย่างเด็ดขาดจะมาเล่าเรื่องพูดถึงทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์ให้พวกเราฟังพันเอกเยื้องคชภักดีพูดแล้วทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงคำบอกเล่าของพันเอกบัญชาแก้วเกตทองที่ได้เคยพูดถึงนายทหารผู้ซึ่งไม่ยอมเลิกฆ่าสัตว์แต่ท่านพันเอกบัญชาก็พยายามขอร้องให้เลิกสร้างบาปในกีฬาล่าสัตว์ก็คงเป็นนายทหารคนเดียวกัน

ครั้นถึงวันพุธที่18สิงหาคม2519เป็นวันนัดกินข้าวเที่ยงข้าพเจ้ากับเพื่อนๆก็ได้ไปถึงสโมสรทหารเรือที่ท่าช้างพอไปถึงเวลา 11:30 นก็เห็นสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษผู้สนใจในกฎแห่งกรรมมาก่อนจำนวนมากกำลังสนทนากันอย่างสนุกสนานทักทายกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพอกินอาหารเที่ยงผ่านไปแล้วก็มีนายทหารชั้นพันโทเป็นนักล่าสัตว์ที่หลงไหลป่าเขาขึ้นไปบรรยายชีวิตของตนว่าทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์นายทหารผู้นี้อายุยังไม่มากท่าทางแข็งแรงปราบเปรียวได้ขึ้นมากล่าวว่าผมอยากจะพูดถึงประสบการณ์ในชีวิตเกี่ยวกับการทำบาปในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเริ่มแต่แรกตลอดจนรู้สึกบาปบุญคุณโทษจึงได้หยุดสร้างบาปทันทีผมเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2480ที่ตำบลสัมพันธวงศ์อำเภอสัมพันธวงศ์คุณพ่อคุณแม่มีอาชีพรับราชการคุณพ่อเป็นอนุศาสนาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกส่วนคุณแม่เป็นพยาบาลอยู่แผนกเสนารักษ์หรือกองพยาบาลโรงเรียนนายร้อยจปรในปัจจุบันซึ่งพันเอกเยื้องคชภักดีหัวหน้ากองวิชาสุขศาสตร์ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับกองผมต้องสูญเสียคุณพ่อไปเมื่อพุทธศักราช2491ประมาณ28ปีมาแล้วซึ่งเวลานั้นผมอายุเพียง11ขวบเมื่อสิ้นบุญคุณพ่อไปแล้วครอบครัวเราก็ขาดผู้นำคุณแม่ก็ต้องรับภาระหน้าที่เลี้ยงดูลูกทั้งหมดแต่คุณแม่ก็ต้องโยกย้ายตามวิถีทางราชการคุณแม่ได้ย้ายจากกระทรวงกลาโหมไปสังกัดอยู่กระทรวงสาธารณสุขทางการได้ย้ายท่านให้ไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดราชบุรีต่อมาย้ายจากจังหวัดราชบุรีไปประจำอยู่ที่ศูนย์อนามัยจังหวัดสงขลาต่อจากนั้นมาครั้งหลังก็ได้ย้ายเข้ามาประจำอยู่ที่แผนกอนามัยศาลาว่าการจังหวัดธนบุรีจนกระทั่งท่านครบเกษียณอายุราชการออกรับบำนาญเมื่อคุณแม่ย้ายไปรับราชการในจังหวัดต่างๆพวกลูกๆกำลังอยู่ในวัยเล่าเรียนก็ต้องติดตามไปย้ายไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดด้วยเมื่อครั้งคุณแม่ไปประจำอยู่ที่ศูนย์อนามัยจังหวัดสงขลาผมก็เข้าเรียนชั้นมัธยมปีที่5ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาเป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มจับอาวุธปืนเมื่อผมอายุเพียง14ปีเป็นปืนยาวอัดลม BSA เบอร์1ซึ่งเป็นปืนของคุณพ่อของเพื่อนสนิทร่วมชั้นเรียนเดียวกันเพื่อนจะมาชักชวนให้ผมไปยิงนกตกปลาทำบาปทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งผมก็ชอบมากอยู่แล้วคุณแม่ไม่มีทางจะรู้เรื่องการสร้างกรรมทำบาปของผมเลยเพราะนอกจากงานทางราชการแล้วเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดของคุณแม่ก็ยังต้องหมกมุ่นกับงานการบ้านการเรือนซึ่งหาเวลาว่างปลีกตัวยากผมคิดว่าหากคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ผมคงไม่มีโอกาสสร้างกรรมทำบาปเช่นนี้เพราะคุณพ่อเป็นคนใจบุญตามปกติท่านเป็นคนที่รักลูกรักเมียหากว่าผมไปยิงนกตกปลาท่านรู้ท่านคงไม่ยอมคงห้ามเด็ดขาดหากไม่เชื่อฟังท่านคงเคี่ยนตีผมเป็นการสั่งสอนดีกว่าปล่อยให้ผมสร้างบาปจนติดนิสัยในความรู้สึกของผมในความชอบของธรรมชาติทุ่งนาป่าเขาชายน้ำห้วยลำธารบึงคลองมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยโผล่ผินบินในหมู่กิ่งไม้ในพงอ้อกอหญ้าทำให้ผมหลงเพลิดเพลินธรรมชาติแล้วก็ยังได้ใช้ฝีมือปืนเล็งปล่อยกระสุนออกไปถูกตัวนกตกลงหงายท้องดิ้นดุกดักแล้วก็ตายเมื่อถูกจุดสำคัญทำให้ผมเกิดความสุขสนุกสนานที่ได้ลองฝีมือทางปืนในท่ามกลางของธรรมชาติความพอใจมันติดแน่นในสันดานความรู้สึกเหมือนจะขาดเสียไม่ได้นอกจากยิงนกตกปลา
ผมก็ยังฝันถึงอยากจะยิงเก้งกวางและสัตว์ใหญ่แต่ต้องอาศัยเครื่องมือคือปืนชนิดยิงสัตว์ใหญ่คงจะเพิ่มความสนุกหลงไหลตื่นเต้นอีกมากผมก็ได้แต่เฝ้าฝัน

เมื่อระหว่างที่ผมเข้าศึกษาต่อที่กรุงเทพก็มีเพื่อนๆเราต่างมีความรู้สึกในรสนิยมทางนี้ได้ชวนกันถืออาวุธปืนออกทุ่งออกป่าหาความสนุกสนานอย่างหลงใหลใฝ่ฝันอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสว่างเมื่อไหร่ก็ไม่ยอมให้เสียโอกาสเสียเวลาไปทางอื่นผมเรียนสำเร็จเมื่อขณะผมมีอายุได้20ปีได้เข้ารับราชการเป็นร้อยตรีเมื่อพุทธศักราช2500ประจำอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยจปร.ที่เดียวกับคุณพ่อคุณแม่ของผมซึ่งอดีตเคยรับราชการในสถานที่นี้เมื่อผมเริ่มมีเงินเดือนสิ่งแรกที่ผมนึกถึงก่อน

ทำให้แสงไฟส่องสว่างเมื่อเข้าป่าไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ทุกเดือนรวมทั้งวันหยุดเทศกาลเป็นเวลาแรมปีก็รู้สึกมีความกระหายอยากจะล่าสัตว์ใหญ่เพราะสัตว์พวกที่ล่าได้มันเล็กเกินไปไม่ค่อยจะตื่นเต้นมันมือหากได้ล่าสัตว์ใหญ่มันจะเพิ่มความสนุกสนานตื่นเต้นท้าทายต่อความรู้สึกนึกคิดยิ่งกว่านี้ผมได้ซื้อปืนไรเฟลสำหรับล่าสัตว์ใหญ่เมื่อพุทธศักราช 2502การล่าสัตว์ระยะนี้เปลี่ยนเป็นนั่งห้างตามหนองน้ำตามดินโป่งในป่าลึกแต่เวลาของเราก็ไม่ค่อยจะมีมากนักเพราะเวลาอยู่ในป่าดงมีจำกัดเวลาน้อยต้องใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปในการเดินทางขึ้นรถยนต์ต่อรถไฟเสียเวลาไปมากจึงเหลือเวลาที่จะท่องป่าล่าสัตว์น้อยไม่มีเวลาพอแกะรอยหรือนั่งห้างที่ต้องใช้เวลานานห้องผมในบ้านเวลานั้นไม่มีหนังสือธรรมะเพราะผมหลงไหลในการฆ่าสัตว์ที่สุดจึงมีแต่หนังสือที่ผมชอบอ่านมากก็คือวิธีล่าสัตว์โดยนายแพทย์บุญส่งเลขกุลและหนังสือเกี่ยวกับป่าดงพงไพรดงดิบป่าลึกเหมือนมีเสน่ห์ให้ผมฝันถึงตลอดเวลาผมชอบอ่านเรื่องป่าดงของคุณชาลีเอี่ยมกระสินหรือพวกหนังสือนวนิยายล่องไพรของน้อยอินทนนท์การดูภาพยนตร์ผมก็เลือกดูเรื่องป่าดงพงพีมีการล่าสัตว์เป็นต้นผมไม่สนใจเรื่องอื่นภายหลังเมื่อผมเป็นนายร้อยเอกจึงได้รวบรวมเงินพอมีซื้อรถจิ๊ปเพื่อท่องป่าล่าสัตว์ตามที่ผมเคยคิดใฝ่ฝันตลอดมาเมื่อผมมีรถเป็นของตัวเองก็มีทางไปเที่ยวป่าดงพงไพรได้ไกลๆออกไปมีเวลาอยู่ในป่ามากขึ้นย่นทางได้มากจึงมีโอกาสบิ๊กเกมฮันติ้งอยู่เสมอในป่าที่ผมเคยท่องยิงสัตว์ได้แก่ป่าเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีชัยภูมินครราชสีมาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีเป็นต้นการเข้าป่าล่าสัตว์ทุกครั้งทำให้ผมมีจิตใจเบิกบานปลอดโปร่งสบายใจไม่ได้เข้าไปผจญกับสัตว์ป่าในถิ่นป่าเขาตามธรรมชาติการล่าสัตว์ผมใช้ไฟฉายสปอตไลท์ติดรถจิ๊ปส่องแสงพุ่งออกไปตลอดคืนที่เดินทางในป่าเมื่อพบสัตว์ป่าที่ใดจะรู้ได้ด้วยดวงตามันส่งแสงแวววาวในที่มืดเห็นดวงตาจะรู้ได้ว่าเป็นอะไรเราก็หยุดรถยิงสัตว์บางตัวเมื่อถูกแสงไฟส่องหน้ามันก็ยืนงงเป็นเป้าบางตัวก็หันหลังวิ่งงงจนไม่รู้วิ่งไปทางไหนมันเป็นภาพที่น่าดูมากและสนุกสนานอย่างประทับใจไม่เคยนึกถึงบาปบุญคุณโทษผลกรรมอย่างใดเลยการพักค้างแรมเราก็พักกันในป่าสุดแต่ว่าเห็นที่เหมาะสมตรงไหนในป่าไม่ค่อยมีที่ให้เลือกมากนักสัตว์ที่เราล่าได้มีตั้งแต่เก้งกวางไปจนถึงวัวแดงต่อจากที่ใช้ชีวิตท่องเที่ยวล่าสัตว์เอาชีวิตของพวกสัตว์มาเล่นเป็นเกมกีฬาสนุกสนานมากเข้าบ่อยเข้าถึงจุดที่เกิดมีความรู้สึกเมื่อพิจารณาดูตัวเองแล้วบางครั้งจิตก็เริ่มจะเกิดความสังเวชสงสารพวกสัตว์ป่าสัตว์เหล่านั้นซึ่งก็มีความรู้สึกรักชีวิตมีความกลัวเจ็บกลัวตายเช่นกันเมื่อรู้ว่าพวกที่เข้าป่าถือปืนมาก็มุ่งที่จะทำลายชีวิตตนก็วิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดจนสุดกำลังเมื่อถูกยิงบาดเจ็บก็พยายามวิ่งหนีซุกตัวเข้ารกเข้าพงเพียงเอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่เมื่อบาดเจ็บรอดตายจากมนุษย์ได้ก็ต้องตายเพราะพวกสัตว์ที่ใหญ่กว่าเช่นเสือเป็นต้นเพราะการบาดเจ็บไม่สามารถจะวิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้สัตว์ในดงป่านั้นก็กลายเป็นอาหารของสัตว์ด้วยกันพวกสัตว์ป่ามักกินสัตว์เล็กกว่าแม้พวกเดียวกันตัวใหญ่ก็มักรังแกตัวเล็กเกิดความรู้สึกเพียงชั่วระยะหนึ่งแต่ความหลงไหลป่าดงพงไพรเป็นเสน่ห์ที่ต้องดิ้นรนให้เข้าป่าเสมอยังหลงธรรมชาติสนุกสนานประทับใจ

ครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวผมถ้าจะนับปีก็ผ่านมาแล้ว9ปีในปีนั้นเป็นเดือนมีนาคมพุทธศักราช2509ซึ่งเป็นเวลาฤดูที่ในป่าหญ้าระบัดกำลังงามเขียวชอุ่มครั้งนั้นผมไปเที่ยวในป่าที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราคืนนั้นเวลาประมาณ1นาฬิกาเราได้พบกวางคู่หนึ่งคงจะเป็นกวางคู่เมียผมใช้ปืนไรเฟิลขนาด 30.06 ติดกล้องตั้งตรงจุดเป้าหมายกวางคู่นั้นซึ่งอยู่ห่างไม่เกิน100เมตรผมยิงไปนัดเดียวโดยเล็งไปที่รักแร้แดงที่มองเห็นในกล้องปืนนั้นกวางได้ล้มควบขาดใจทันทีส่วนอีกตัวหนึ่งตกใจวิ่งหนีวิ่งตัดหน้ารถอย่างรวดเร็วเข้าป่าทึบหนีรอดไปได้เมื่อขยับรถเข้าไปใกล้ลงไปดูปรากฏว่าเป็นกวางตัวเมียส่วนตัวผู้หนีไปได้เมื่อยิงได้แล้วผมก็ได้ลงมือชำแหละเนื้อด้วยตนเองเพราะพวกเราไปล่าสัตว์ในป่าไม่เคยอาศัยพรานป่าหรือชาวบ้านเป็นผู้นำทางเลยการขับรถไปตามทางในป่านั้นเราอาศัยใช้ความสังเกตช่วยกันจดจำก็ไม่หลงป่าฉะนั้นจึงไม่มีพรานป่าหรือชาวบ้านมาช่วยชำแหละเนื้อสัตว์ให้ในระหว่างชำแหละเนื้อกวางตัวเมียนั้นอาศัยแสงจากดวงไฟตะเกียงกระป๋องสว่างพอจะเห็นผมเห็นมือสองข้างของตัวเองแดงฉานไปด้วยเลือดนางกวางที่น่าสงสารตอนสำคัญก็คือผมผ่าไปควักเอาหัวใจนางกวางขึ้นมาดูยังจำได้ติดตาไม่รู้ลืมจนปัจจุบันนี้ว่าหัวใจกวางมีขนาดเท่ากับกำปั้นของผู้ใหญ่ลูกกระสุนชนิดซอฟพอยต์ได้ผ่ากลางหัวใจออกสองซี่พอดีกวางจึงล้มลงขาดใจทันทีหวนคิดไปถึงว่าถ้าใครเอาปืนมายิงถูกเราหัวใจแบะออกเหมือนผ่าออกสองซีกแบบนี้แน่นอนว่าเราคงไม่มีโอกาสสั่งเสียลูกเมียทำให้จิตเกิดสงสารกวางตัวเมียที่ถูกผมยิงตายกิตติศัพท์ข่าวที่ผมเข้าป่าล่าสัตว์ได้ร่ำลือไปทั่วสถานที่ทำงานได้มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือพันเอกบัญชาแก้วเกตทองตอนนั้นท่านยังเป็นรองผู้บังคับการกรมได้เรียกผมไปพบว่ากล่าวตักเตือนขอให้ผมเลิกเข้าป่าล่าสัตว์เสียพร้อมทั้งมอบหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมเรื่องดงบาปให้ผมเอาไปอ่านเมื่อผมหยิบขึ้นมาอ่านเพียงบางตอนก็ต้องวางไม่ยอมอ่านต่อไปให้จบเพราะกำลังใจเสียทำให้หวาดกลัวกันเมื่อนึกถึงแม่กวางที่ผมยิงในป่าอำเภอพนมสารคามเกิดความรู้สึกสะกิดใจนึกถึงบุญบาปชั่วดีทำให้ผมใจไม่ดีเมื่อนึกถึงกรรมที่ผมทำไว้แต่ผมยังไม่ยอมเลิกฆ่าสัตว์ง่ายๆเพราะนิสัยสันดานติดป่าเขาธรรมชาติล่าสัตว์เป็นเกมให้ความเบิกบานชุ่มชื่นจิตใจไม่มีสิ่งใดจะทดแทนได้ต่อจากนั้นมาทุกครั้งเมื่อผมได้พบกับท่านพันเอกบัญชาผมต้องถูกถามผมยังจำคำซ้ำๆได้อย่างแม่นยำว่าเป็นยังไงอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมจบหรือยังเลิกเที่ยวเข้าป่าล่าสัตว์หรือยังในเวลานั้นผมอยากขอสารภาพในตอนนี้ว่าผมไม่กล้าพูดความจริงกับท่านว่าผมยังไม่ยอมเลิกผมเกรงใจที่ท่านมีแต่ความหวังดีเป็นห่วงในตัวผมไม่อยากให้ผมสร้างกรรมทำบาปอุตส่าห์พยายามเกลี้ยกล่อมให้ผมเลิกเข้าป่าล่าสัตว์ด้วยเกรงความดีของท่านผมไม่อยากให้ท่านผิดหวังจึงจำเป็นต้องโกหกกับท่านว่าพยายามอ่านแล้วครับผมเลิกเข้าป่าไม่ยิงสัตว์แล้วครับแต่ความจริงผมยังรักจะเข้าป่าล่าสัตว์ยังไม่ยอมหยุดแต่พูดปดไปแล้วเพื่อให้ท่านสบายใจผมก็มาคิดได้รู้สึกเสียใจตนเองที่ไม่ควรพูดไม่ตรงกับความจริงบอกหน้าท่านผู้หวังดีไม่สนิทเพราะผมไม่เคยพูดเรื่องไม่จริงเช่นนี้มาก่อนทำให้ผมทุกข์ใจที่โกหกผู้ใหญ่ซึ่งผิดนิสัยจริงของผมเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายใจทหารเมื่อหลังจากผมพูดปดอย่างขอไปทีกับท่านพันเอกบัญชาแล้วเป็นทุกข์ที่เสียดแทงหัวใจตลอดมานึกละอายใจ
แต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับผมคือนับแต่วันที่ผมพูดผิดความจริงแต่วันนั้นต่อมาผมเข้าป่าล่าสัตว์ก็ต้องผิดหวังผมได้พยายามอีกหลายครั้งหลายหนหลังจากนั้นผมไม่ได้พบสัตว์ป่าอีกเลยไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเหมือนว่าตัวผมมีอาถรรพ์ถูกสาปไปถึงไหนพวกสัตว์ป่าหนีหมดไม่เหลือให้พบเลยถ้าไม่ประสบเหตุการณ์กับตัวเองก็ไม่คิดว่าเรื่องเช่นนี้จะเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้

มได้พยายามไม่ว่าจะเป็นป่าไหนที่จังหวัดไหนที่เคยมีสัตว์ป่าชุกชุมเมื่อผมไปถึงสัตว์ป่าหายหมดไม่รู้หนีไปไหนเพราะผมไม่เคยพบและได้ยินเสียงสัตว์ป่าที่เคยร้องก้องป่าในยามค่ำคืนรู้สึกป่าเงียบเหงาเศร้าๆไม่สนุกสนานเหมือนแต่ก่อนแต่ผมก็ไปอีกหลายเที่ยวหลายแห่งหลายครั้งผมไม่ได้พบสัตว์ป่าไม่ได้ยิงได้เนื้อสัตว์กลับมาเลยในป่าเงียบสงัดและวังเวงผมไม่หมดความพยายามแต่ก็เสียเวลาเปล่าสิ้นเปลืองค่าน้ำมันรถค่าเสบียงอาหารผมได้ตรากตรำเสียเวลาอดหลับอดนอนในป่าจนกระทั่งผมเกิดความเบื่อหน่ายที่ต้องผิดหวังทุกครั้งมันผิดธรรมดาอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเห็นจะเป็นเพราะเจ้าป่าเจ้าเขาท่านเอ็นดูช่วยให้ผมรักษาสัจจะที่ผมพูดปดกับผู้ใหญ่ให้เป็นความจริงผมนึกแล้วละอายตัวเองเป็นเหตุให้ผมต้องเลิกล่าสัตว์แน่นอนด้วยเหตุแวดล้อมบีบบังคับมิฉะนั้นไม่มีโอกาสเลิกได้เด็ดขาดในระยะนั้นเองผมได้ถูกยกย้ายไปเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านพันเอกบัญชาผมจึงมีโอกาสพบปะท่านบ่อยครั้งได้ยินคำถามว่าอ่านหนังสือดมบาปจบหรือยังเลิกเที่ยวป่าหรือยังเลิกล่าสัตว์หรือยังมาคราวนี้ผมพูดตอบท่านได้เต็มปากด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้โกหกเหมือนครั้งก่อนกับท่านเล่าความจริงที่เกิดในป่าอย่างประหลาดมหัศจรรย์ให้ท่านฟังและย้ำท้ายว่าอ่านดมบาปจบแล้วผมเลิกล่าสัตว์เด็ดขาดแล้วครับผมจะไม่ล่าสัตว์อีกต่อไปในชีวิตผมได้ทำบาปมา20ปีเต็มๆตั้งแต่อายุ14ปีถึงอายุ34ปีเวลานี้ผมก็หาทางออกด้วยงานอดิเรกเช่นเลี้ยงกล้วยไม้ปลูกต้นไม้เป็นต้นเพื่อให้ลืมเรื่องป่าเขาลำเนาไพรที่ผมเคยหลงไหลแทบเป็นบ้าเคยนึกว่าไม่สามารถจะลืมได้บัดนี้ผมเริ่มจะเชื่อกฎแห่งกรรมขึ้นมาแล้วเพราะเมื่อประมาณต้นปีพุทธศักราช2518ผมเกิดมีอาการที่เจ็บหน้าอกด้านซ้ายตามปกติผมเป็นคนแข็งแรงเป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันที่เคยเจ็บป่วยอย่างมากก็เพียงปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ธรรมดาเท่านั้นในชีวิตที่ผ่านมาจนขณะนี้อายุ39ปีผมรับรองได้ว่าเคยฉีดยาไม่เกิน10เข็มการเจ็บหน้าอกแรงๆผมก็รู้สึกเฉยๆไม่วิตกทุกร้อนคิดว่าหายากินยาทาแก้เจ็บแก้ปวดอย่างมาก5วัน7วันก็คงหายแต่เมื่อกินยาและทายาแก้เจ็บปวดมันก็ไม่หายต้องทรมานเจ็บปวดแรงเดือนและผมต้องทนทุกข์ทรมานเจ็บหน้าอกเป็นเดือนๆการเจ็บต้องทนทุกข์ทรมานกระทั่งเวลาผ่านไป 7-8 เดือนรู้สึกว่าผมจะรักษาเองหรือทิ้งไว้จะไม่มีโอกาสหายแน่ผมจึงได้ไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้นายแพทย์ทำการตรวจรักษาแพทย์ทางอายุรกรรมได้ตรวจให้ยามากินมาทาอย่างที่เคยรักษาเองเมื่อ 7-8 เดือนก่อนแต่ก็ไม่ทุเลาอาการเจ็บหน้าอกก็ยังไม่หายผมจึงได้ไปโรงพยาบาลอีกแพทย์ทางอายุรกรรมสันนิษฐานว่าผมอาจเป็นโรคหัวใจจึงส่งผมไปให้แผนกโรคหัวใจตรวจรักษาโดยละเอียดนับตั้งแต่ฉายด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และตรวจหัวใจด้วยเครื่องไฟฟ้าทำเอ็กซ์ไซส์เทสแพทย์ลงความเห็นว่าหัวใจปกติไม่ได้เป็นอะไรการรักษาไม่ดีขึ้นกลับมีอาการเจ็บหน้าอกเพิ่มหนักมากขึ้นจนผมทำงานอะไรไม่ค่อยไหวกำลังตกกำลังถอยเพียงยกน้ำถังเดียวก็ต้องเอามือกุมหน้าอกเพราะเจ็บหน้าอกอาการทรุดจนกระทั่งยกแขนถอดเสื้อยืดคอกลมออกจากตัวก็เจ็บหน้าอกบางครั้งขับรถไปทำงานก็ต้องเอามือกุมหน้าอกเพราะเกิดเจ็บขึ้นมาเวลานอนกลางคืนก็ไม่ค่อยหลับรู้สึกเจ็บแสบหัวใจตอนนี้ทำให้ผมนึกไปถึงหัวใจกวางที่ผมยิงด้วยกระสุนผ่านหัวใจผ่าแบะออกสองซีกด้วยลูกกระสุนปืนนึกถึงอดีตที่ผมสร้างบาปนึกถึงหัวใจสัตว์ต่างๆที่ผมเคยยิงมามากต่อมากก็ไม่สบายใจเมื่อรู้สึกตัวว่าส
ร้างบาปมากก็รับสารภาพผิดผมคิดว่าไม่มีอะไรดีเท่าผมพยายามล้างบาปตัวเองให้เบาบางลงจึงได้ทำบุญสร้างกุศลอุทิศแผ่ส่วนบุญไปให้พวกสัตว์ที่ผมได้ทำลายชีวิตแต่อดีตเพื่ออย่าให้จองเวรจองกรรมกันเลยขอเอาโหสิกรรมให้ด้วยเมื่อคิดดูผมได้ทำลายชีวิตสัตว์มามากสัตว์เหล่านั้นจะอโหสิกรรมให้หรือแต่อย่างไรก็ดีเมื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วอย่างน้อยก็ได้ทำให้จิตใจดีขึ้นบ้างเมื่อคิดได้ผมก็ชักปลงตกถึงกรรมตามสนองแต่ผมก็มีจิตใจเข้มแข็งอดทนไม่ยอมแพ้การเจ็บป่วยง่ายๆผมนึกว่าคราวนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถูกผมฆ่าคงไม่อโหสิกรรมให้ง่ายๆมันคงมาทวงชีวิตเราบ้างแล้วทั้งนึกว่าอาการเจ็บป่วยเช่นนี้เหมือนจะให้รู้ตัวว่านี่แหละกรรมตามสนองทำให้คิดสังหรณ์ใจว่าอายุของผมอยู่ได้คงไม่พ้นเกินต้นปี2518แน่ผมเลยได้พูดกับเพื่อนๆนายทหารด้วยกันเป็นในๆว่าพวกคุณเตรียมตัวไว้แทนผมเถิดนะผมคงจะอยู่ได้ไม่นานหรอกผมก็จะไปตามทางของผมพวกเพื่อนๆกลับเข้าใจว่าผมคงจะย้ายขึ้นไปได้ตำแหน่งสูงขึ้นต่างก็แสดงความยินดีกับผมเป็นการใหญ่ผมได้ยินเพื่อนๆแสดงความยินดีก็รู้สึกเศร้าใจเพราะเพื่อนหารู้ไม่ว่าที่ผมพูดนั้นมีความหมายตรงกันข้ามเพราะผมรู้ตัวว่ากรรมที่ผมสร้างมาตั้ง20ปีกำลังจะตามสนองมาทวงเอาชีวิตผมไปจากโลกนี้อยู่แล้วจะว่าเป็นโชคดีของผมหรือบุญกุศลของผมหรือกรรมดีในอดีตชาติยังมีอยู่บ้างคือเมื่อปลายปีพุทธศักราช2518ผมได้ทราบข่าวจากพี่ชายคือพลโทปุ่นวงวิเศษซึ่งอดีตเป็นผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกปัจจุบันนี้ก็เป็นสมาชิกอยู่ในชมรมกฎแห่งกรรมได้บอกว่าที่วัดไผ่รื่นรมอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในวัดนั้นพระภิกษุเป็นพระธุดงค์ทั้งวัดได้ทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดเมื่อผมทราบก็คิดว่าเมื่อรักษาหมอแผนปัจจุบันไม่หายก็เพราะไม่ใช่โรคธรรมดาเป็นโรคกรรมโรคเวรก็ควรจะลองให้พระรักษาบ้างผมจึงได้เดินทางไปจะให้ท่านลองรักษาดูยังไม่ปักใจเชื่อว่าท่านจะรักษาผมให้หายได้เมื่อคิดถึงว่าการล่าสัตว์ป่าผมก็เคยนึกว่าชาตินี้เห็นจะเลิกไม่ได้เพราะมันติดเป็นสันดานแต่เมื่อถึงเวลาก็มีเหตุบังเอิญให้เกิดขึ้นทำให้เลิกได้อย่างเด็ดขาดอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้การรักษานี้บางทีจะเป็นกุศลของผมจะได้พ้นทุกข์ทรมาน

เมื่อผมไปถึงวัดก็ปรากฏว่ามีผู้คนคอยไปให้พระท่านรักษาเป็นจำนวนมากนับร้อยร้อยคนมาจากอำเภอและจังหวัดที่ใกล้เคียงการรักษาโรคก็ไม่มีพิธีอะไรมากนักเพียงแต่คนป่วยที่มีความประสงค์จะให้ท่านรักษาต้องปฏิบัติตนทำการรับศีลรับสัจจะจากพระภิกษุเสียก่อนโดยเริ่มให้รับศีล5เมื่อรับศีล5แล้วมีการรับสัจจะมีข้อความสั้นๆไม่ยากว่าจะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการทำลายประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผมคิดว่าสัจจะข้อเหล่านี้เราคนไทยทุกคนทั้งชาติควรจะยึดถือไว้ปฏิบัติเป็นการรักษาไว้ซึ่งอิสระเสรีไม่จำเป็นจะต้องรอให้มีการเจ็บป่วยเสียก่อนจึงจะรับสัจจะข้อนี้หลังจากรับศีลรับสัจจะต่อจากนั้นพระภิกษุท่านก็จะแจกบทคาถาซึ่งพิมพ์ไว้ในเศษกระดาษให้แต่ละคนไว้ท่องประจำตัวแล้วเป็นอันเสร็จพิธีต่อจากนั้นผู้ป่วยก็จะไปทำการอบสมุนไพรขอยาทาและยากินเพื่อบำบัดโรคได้โดยไม่คิดมูลค่าหากมีผู้ศรัทธาจะทำบุญกับทางวัดตามมากน้อยก็ได้การรับสัจจะนี้รับเพียงครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดไปปฏิบัติอยู่ในสัจจะกว่าชีวิตจะหาไม่ต่อไปเมื่อไปให้ทำการรักษาก็ไม่ต้องรับสัจจะอีกเมื่อผมได้ไปรักษาที่วัดไผ่รื่นรมเพียง2ครั้งอาการเจ็บหน้าอกซึ่งทรมานเป็นเวลาแรมปีก็ทุเลาลงอย่างรวดเร็วและหายจนเกือบเป็นปกติสามารถออกกำลังกายและทำงานหนักๆได้เหมือนเดิมจนทุกวันนี้นี่ผมประสบกับตัวผมเองผู้อื่นผมไม่รู้นับว่าเป็นกุศลของผมที่พ้นจากการทรมานจากโรคเวรโรคกรรมมาได้นับว่าเป็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ในอำนาจพุทธานุภาพเป็นสิ่งที่ได้ประสบกับตัวผมเองจึงไม่มีข้อสงสัยอะไรอาจจะเป็นการยึดถือปฏิบัติเป็นสัจจะและปฏิบัติอยู่ในศีล5อาจเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและแผ่กุศลให้แก่พวกสัตว์ทั้งหลายที่ถูกผมลาดชีวิตแต่ในอดีตบัดนี้ขออโหสิกรรมและผมก็ได้เลิกการสร้างบาปก่อกรรมทำลายชีวิตสัตว์ต่อไปแล้วผมได้ตัดสินใจแน่วแน่เลิกการทำบาปทุกชนิดอย่างเด็ดขาดเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้จึงช่วยดลบันดาลให้ผมหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่ทรมานผมมาแรมปีได้อย่างแปลกประหลาดมหัศจรรย์อย่างไม่เคยนึกฝันเลยนี่คือผลบาปและผลบุญซึ่งได้กับตัวผมเองในปัจจุบันนี้แต่ผมเชื่อผลของกรรมที่ผมทำมาไว้ในอดีตในชาตินี้ไม่มีสิ่งใดมาลบล้างได้คิดว่าชาตินี้ผมคงจะมีบุญเก่าแต่อดีตชาติมาคุ้มครองไว้เมื่อหมดบุญเก่าอาจเป็นชาติต่อไปกรรมที่ผมทำนี้ก็จะติดตามไปสนองในชาติหน้าผมคิดว่าใครทำความดีก็ได้รับผลของความดีตอบแทนใครทำกรรมชั่วก็ได้รับกรรมชั่วตอบแทนอย่างที่ได้เกิดขึ้นกับตัวผมมาแล้วผมได้เคยอ่านหนังสือของคุณทอเลียงพิบูลหลายเรื่องบางเรื่องเช่นคนฆ่าหมูเมื่อใกล้จะตายกว่าจะหมดลมก็จะร้องครวญครางเหมือนหมูถูกทุบคนฆ่าวัวเมื่อก่อนจะหมดลมก็จะส่งเสียงร้องเหมือนเสียงวัวที่กำลังจะถูกเชือดทำให้ผมคิดย้อนมานึกถึงตัวเองว่าถ้าผมกำลังจะหมดลมหายใจตายจากโลกนี้เมื่อไรบางทีผมอาจจะต้องร้องเป็นเสียงสัตว์สารพัดชนิดที่ผมเคยฆ่ามาแล้วนับไม่ถ้วนในอดีตคงจะมารุมทวงมีดชีวิตก่อนจะหมดลมเป็นแน่เมื่อรู้ตัวว่าทำบาปกรรมสร้างเวรกรรมมามากต่อไปนี้ผมก็ตั้งใจจะสร้างแต่บุญกรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ป่าทั้งหลายที่ถูกผมทำลายแม้จะลบล้างไม่ได้แต่ก็จะทำบาปกรรมให้เบาบางลงอย่างน้อยทำให้จิตใจค่อยเป็นกุศลขึ้นเพราะผมได้รับสารภาพบาปที่ทำมาแล้วเมื่อได้รู้สึกตัวสุดท้ายนี้ก่อนที่ผมจะขอยุติเรื่องนี้ผมขอขอบคุณท่านพันเอกบัญชาแก้วเกตทองซึ่งในปัจจุบันเป็นพลตรีท่านเป็นผู้ที่คอยเอาใจใส่
ได้พยายามหยุดการกระทำบาปของผมได้สั่งสอนอบรมในหลักบุญบาปให้กลับตัวกลับใจหันมาทำแต่ความดีมิฉะนั้นผมยังคงจมอยู่ในกองบาปไม่มีที่สิ้นสุดไม่แน่ใจว่าจะหลุดพ้นมาได้และขอขอบคุณคุณทอเลียงพิบูลผู้เขียนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมได้มีส่วนช่วยให้เห็นกรรมดีกรรมชั่วโดยเฉพาะเรื่องดงบาปมีส่วนทำให้จิตผมนึกถึงบาปบุญคุณโทษและได้ละเว้นการกระทำบาปมาตราบเท่าทุกวันนี้บันทึกฉบับนี้ของพันโทสมบันวงวิเศษได้เคยบรรยายเรื่องนี้ที่ราชนาวิกสภาสโมสรทหารเรือหลังอาหารเที่ยงเมื่อวันพุธที่18สิงหาคมพุทธศักราช2519ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงขอขอบคุณผู้บันทึกมาด้วย

คำตอบที่ว่าทำไมถึงเลิกล่าสัตว์หลายท่านฟังแล้วก็คงจะทราบแล้วครับว่าคำตอบของชายหนุ่มณเวลานั้นเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นเป็นคำบอกเล่านะฮะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองแล้วเขาก็เล่าให้ฟังสำหรับชมรมกฎแห่งกรรมคือนัดกันมาทานข้าวเล่ากันฟังอะไรเงี้ยนะครับท่านทอเรียนวิบูลย์ด้วยนำมาเรียบเรียงให้นะครับตอนนี้จบบริบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอตอนอะไรก็คงต้องติดตามรับฟังกันต่อนะครับกับช่วงเวลาของร้อยเรื่องมาเล่ากฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนวิบูลย์ยังมีอีกหลายตอนแต่ละตอนก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็มีแง่คิดต่างๆให้เราได้นำไปใช้นำไปปรับใช้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังผมเมกะพงนพสกุลขอนำรายการร้อยเรื่องมาเล่าลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนผมพร้อมทีมงานจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ละอ่อนสุดที่มดจะคมมองดูรู้ในอารมณ์รสหวานรอให้ชมต้องชมที่ร่มหาใต้นั้นเลยจะไม่เฉยชินก็ผิดไป

ความรักเท่าเพียงคนเดียวชมชื่น

0: กับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทวงถามหนี้โดยหลักก็จะเป็นการทวงถามตามพระบัญญัติการทวงหนี้พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้การทวงหนี้ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อซึ่งทำการทวงถามโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทนายความจะต้องทำการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทำการทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวระยะเวลาในการทวงถามให้ทวงถามได้ในช่วงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ทวงถามได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในการทวงถามเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือวิธีการที่หยาบคายและทำให้ลูกหนี้ผู้ถูกทวงถามได้รับความอับอายและมีกำหนดระยะเวลาที่จะมีกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในการทวงถามจะต้องทำการทวงถามได้เพียงวันละ1ครั้งโดยไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้เป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีถ้าเป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะต้องออกเป็นหนังสือทวงถามหรือที่เรียกว่าโนติสส่งตามวิธีการที่กำหนดไปให้ลูกหนี้ซึ่งตรงนั้นคนที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันสินเชื่อนั้นๆในการที่จะดำเนินการได้และในอันนี้เองเนี่ยรัฐก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลโดยมีหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนงานต่างๆของแต่ละส่วนราชการเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการที่จะกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งมันจะมีทั้งโทษทางปกครองซึ่งเป็นโทษปรับมีมูลค่าสูงตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปหรือบุคคลที่ทำการทวงถามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทัก

แล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

ช่วยคนสวยไม่มาฝนตกพรำพรำหนาวไอ้น้ำจากเนื้อเลยป่าแอบอิงสมผักตบชวาเสียงคลุยพริ้วมาจากลำน้ำยมสวรรค์คงสาบาปคงซ้ำ

ช่วยทีเถิดพ่อศรีพุทธชินราชช่วยดลใจเป็นใหญ่สว่างส่งเลื่อยเย็นมาเป็นควันตาน้ำเหน็บเชิดใจคืนรอไปรักไม่คอยท่าอยากกูร้อง

็นิ่งแต่น้ำนมอยากสิจับตาจ้องยานข้างน้องสิเปิดให้จบทุกอย่างไปลายใจเพ่พังแต่พังแต่คราวก่อนให้เสียงมอนใจอาวรแต่น้ำเขาอยากสิลืมทุกเรื่องที่

0: 龙摸猫看看你的老婆也是家
1: ตัวไปญี่ปุ่นไปกลับ1999บาทค่าดีผักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก็จองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900,000 ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนยาเสพติดข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวยกย่องความสำเร็จของสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900,000 ล้านบาท
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการเสริมการลงทุนหรือ BOI ปีนี้กว่า 900,000 ล้านบาทมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะหรือ Skill Bridge เพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะใช้หลายเครื่องมือร่วมกันไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวโดยมีทั้งการลงทุนรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
3: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยควรจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Up Skill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขาทรานส์ฟอร์มไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900,000 ล้าน
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI เพื่อเสริมเงินลงทุนและยกระดับเทคโนโลยีภาคการผลิตโดยทั้งหมดมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านการลงทุนการยกระดับทักษะแรงงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เพื่อแสดงศักยภาพการจัดการวิกฤตและการพัฒนาประเทศในเวทีโลกนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่ากระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.และฝ่ายเลขาธิการของการประชุมเพื่อเตรียมงานอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมอยู่ในระดับ A โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรที่มีการอบรมเจ้าหน้าที่ประสานงานดูแลซึ่งเป็นการระดมกำลังจากข้าราชการกระทรวงการคลังธปท.สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมถึงนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครที่ให้ความสนใจสมัครเข้ามามากกว่าจำนวนที่ต้องการหลายเท่าทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจะได้มีโอกาสแสดงบทบาทสำคัญโดยมีการหารือถึงการจัดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งคาดว่าจะมีผู้แทนของประเทศไทยและตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงจุดยืนและเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้นายวินิจย้ำว่าโอกาสครั้งนี้สำคัญกว่าเพียงแค่จำนวนผู้มาเยือนหรือเม็ดเงินสะพัดในช่วงหนึ่งสัปดาห์แต่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้พื้นที่ในการสื่อสารสู่สาธารณะให้คนทั้งโลกเห็นความพร้อมและการจัดการภายใต้วิกฤต นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันยังจะมีการประชุมของกลุ่มประเทศสำคัญอื่นๆเช่นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา24ประเทศหรือ G24 จัดขึ้นด้วยซึ่งจะยิ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านบวกให้กับประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว่าความพร้อมในครั้งนี้จะสร้างผลกระทบสำคัญในด้านบวกให้กับประเทศไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งและเงินล้านที่2ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
4: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและมีความห่วงใยประชาชนมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพคล่องให้ครัวเรือนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและวางรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยเพื่อเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
1: รัฐบาลสนับสนุนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ช่วงตั้งครรภ์จนถึงการดูแลบุตรเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวผู้ประกันตน
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้มีผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาวะทางการเงินโดยเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงดูบุตรผ่านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม3กรณีสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39เช่นกรณีค่าตรวจและฝากครรภ์สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ตามจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามอายุครรภ์ตั้งแต่ไม่เกิน12สัปดาห์จนถึง40สัปดาห์ซึ่งผู้ประกันตนชายก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกให้ภรรยาได้เช่นกันกรณีที่2ค่าคลอดบุตรรับเงินเหมาจ่าย 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเงื่อนไขต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนที่ใช้สิทธิ์กรณีที่3เงินสงเคราะห์บุตรรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนข่าวละไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงครบอายุ6ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้สะดวกผ่านระบบ e-safe service หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6: พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพลโทวิรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการโดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจัดชุดที่แมทกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกำลังพลว่า การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเดิน350และปราสาทตาไฟปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนเฮโรอีนข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างไทยได้แล้วและจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าและคราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินคดีจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้ลำเลียงแต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบขณะที่จังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นพร้อมขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
7: นางสาวอนาภาโลมีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีตามนโยบาย Operation 90 Day ของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่องอาทิวันที่23เมษายน2569คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กิโลกรัมและเมื่อวันที่8มิถุนายน2569การส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดพร้อมไอซ์อีก1กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน ID line orn.pyao. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ชลประทานเชียงใหม่ระดมเรือขุดกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อเปิดทางน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและชุมชน
8: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เพื่อติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำณบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานชลประทานที่1และเทศบาลตำบลแม่สอยโดยได้สนับสนุนเครื่องจักรกลหนักเรือขุดชนิดปูตักแบบแบ็คโฮลงโป๊ะจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการไหลของน้ำเปิดทางน้ำไหลให้สะดวกยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ประสานนายชันชัยพระพันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการแก้ปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลากำชับกรมเจ้าท่าเร่งเปิดทางน้ำและขุดลอกคลองสะกอมรับมือฤดูฝนแก้ปัญหาอุทกภัย
2: ที่คลองสะกอมอำเภอจนะจังหวัดสงขลานายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามปัญหาการระบายน้ำพร้อมมอบหมายกรมเจ้าท่าเร่งสำรวจและขุดลอกคลองสะกอมรวมถึงเปิดทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการลงพื้นที่คลองสะกอมอำเภอจนะและเกาะแลหนังตำบลปากบางอำเภอเทพาพบว่าปัญหาหลักเกิดจากคลองและร่องน้ำตื้นเขินส่งผลให้การระบายน้ำไม่เพียงพอเกิดน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูฝนและกระทบต่อปัญหาการสัญจรทางน้ำการประมงพื้นบ้านการประกอบอาชีพของประชาชนจึงมอบหมายให้กรมเจ้าท่าจัดทำแผนแก้ไขทั้งการขุดลอกคลองตูหยงและคลองสะกอมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำและฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อทะเลรองรับสถานการณ์น้ำหลากช่วงปลายปีนี้สำหรับแนวทางดำเนินงานแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นเร่งสำรวจสภาพร่องน้ำและเตรียมแผนขุดลอกคลองสะกอมและคลองตูหยงในปีงบประมาณ2570ระยะกลางดำเนินโครงการขุดลอกพร้อมปรับปรุงโครงสร้างระบบระบายน้ำและระยะยาวจะทำแผนบริหารจัดการร่องน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการตื้นเขินในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งการให้ผู้พัฒนานิคมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียไหลลงคลองสาธารณะและส่งแผนปรับปรุงภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่
9: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่าได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูให้เร่งดำเนินการตาม6มาตรการเข้มงวดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียและโคลนทะลักลงสู่ลำคลองสาธารณะในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบพบต้นตอของปัญหาใน2จุดหลักได้แก่มีการระบายน้ำปนเปื้อนโคลนจากการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่3และมีการนำน้ำที่มีสีขุ่นมีฟองและกลิ่นเหม็นรุนแรงจากระบบบำบัดน้ำแห่งที่4มารดน้ำต้นไม้จนไหลทะลักลงสู่รางระบายน้ำและคลองสาธารณะซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โครงการส่วนขยายระยะที่6ที่กำหนดให้ใช้มาตรการห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาดเท่านี้กนอ.จึงสั่งการให้ระงับการปล่อยน้ำเสียบล็อกน้ำที่มีกลิ่นเหม็นทันทีตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำรับประเมินความเสียหายเพื่อเยียวยาชุมชนโดยกำชับให้ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดส่งให้กนอ.เป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ3รางวัลในงานเอเรีย2026ต่อเนื่องปีที่2ตอกย้ำการเป็นองค์การด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแนวหน้าของเอเชียนางสาวชนิกายุทธสารประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.รับรางวัลAsia Responsible Enterprise Award 2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดโดย Enterprise Asiaเพื่อยกย่ององค์การในทวีปเอเชียที่สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนี้กฟผ.ได้รับ3รางวัลสำคัญจากเวทีดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่2สะท้อนถึงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติประกอบด้วยรางวัล Green Leadership การเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรางวัล Investment in People ให้ความสำคัญกับคนผ่านการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การและรางวัล Corporate Sustainability Reporting ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดทำ eGAT Sustainability Report 2024ซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรณิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
14: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีพิธีเฉลิมฉลองซึ่งจัดขึ้นบริเวณเนชั่นมอลล์ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความยกย่องสำหรับความสำเร็จของสหรัฐอาทิชัยชนะในสงครามตลอดจนระบอบการปกครองของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งผ่านกฎหมายจำกัดการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์และกำหนดให้แสดงหลักฐานการเป็นพลเมืองของการลงทะเบียนเลือกตั้งซึ่งสหรัฐต้องหยุดยั้งภัยคุกคามจากรัฐที่คอมมิวนิสต์ที่มีอิทธิพลมากขึ้นโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามการกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวของผู้นำสหรัฐมีขึ้นแม้จะเผชิญอุปสรรคด้านสภาพอากาศซึ่งรวมถึงคลื่นความร้อนที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ในสหรัฐต้องยกเลิกภารกิจกิจกรรมกลางแจ้งและพายุฝนฟ้าคะนองจนทำให้มีการเลื่อนกำหนดออกไปเกือบ2ชั่วโมงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่11เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักที่มีศูนย์กลางบริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmb.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่

0: ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีและอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น.
1: ถนนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่า 3. กวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจริงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่า 3. กวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่า ข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิษราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพระเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำควรวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้ว มุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิกสัมมตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำว่าเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิกขสัมมตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสอง อย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาปพิธพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิบเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลและบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนจะเป็นไม้หอมด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏ ความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนม์ได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตัดดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยคราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อภัทธกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบสและดาบสินี บิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ณสนามกอล์ฟไรเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินรองรับการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศอีกครั้งภายในปีนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ตั้งเป้าเก็บชัยชนะอย่างน้อย2นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาด้วยวันที่5กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยจางยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟ้นก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:48 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อความก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกณสนามกอล์ฟไรเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามกอล์ฟไรเวอร์เดลกอล์ฟคลับนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายพงษ์รัตน์เหลืองธำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสมาคมและคณะผู้บริหารสมาคมกอล์ฟไรเวอร์เดลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาที่ประทับบริเวณกรีนหลุม18พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันและกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569เสร็จแล้วเสด็จออกจากพระพลาที่ประทับและประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทีออฟหลุมที่18ทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟกลุ่มผู้นำเมื่อจบการแข่งขันพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสมาคมผู้แทนสนามและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานธงประจำการแข่งขันและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอ่องไทยแลนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์เสด็จเข้าบริเวณกรีนซ้อมพัดทรงร่วมทดสอบการพัดระยะไกลและลูกสั้นกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดและลูกสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนณบริเวณกรีนซ้อมพัด จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีการฝึกซ้อมวงสวิงในระยะต่างๆของนักกอล์ฟทีมชาตินักช่องไดกอล์ฟแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการกอล์ฟอาชีพไทยและนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทที่เป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลโดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคม2569ณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเป็นการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากลซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านของการแข่งขันในครั้งนี้โดยมีนักกีฬากอล์ฟเข้าคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า300คนโดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลพร้อมด้วยถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งถือเป็นเกียรติยศและเกียรติประวัติอันสูงสุดและยิ่งใหญ่แก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคคลในวงการกีฬากอล์ฟไทยตลอดจนทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟไทยและเป็นพลังที่สำคัญที่จะผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานในเวทีระดับประเทศและเวทีสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปเวลา 17:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีมวมปช.คปร.4 ณเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:57 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสาริกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประสบกรณิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาตลอดเดือนกรกฎาคมนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2569นี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยและทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตมาโดยตลอดดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่เคยพระราชทานไว้ว่าการบริจาคโลหิตจึงเปรียบเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทานซึ่งเป็นทานที่สูงควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งส่วนบริการโลหิตแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ามาร่วมสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนกรกฎาคม2569โดยสามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชันทั้ง7แห่งในกรุงเทพเช่นสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแค เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคบางกะปิงามวงวานท่าพระศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างหรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทุกแห่งใกล้บ้านท่านประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
2: ตลอดทั้งวันของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นไปอย่างสมพระเกียรติมีประชาชนแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำทยอยเดินทางมายังจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบแถวทยอยเดินลงไปลงทะเบียนบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเพื่อลงทะเบียนและรับสติ๊กเกอร์แสดงตนก่อนเข้าถวายสักการะตามลำดับนางสาวสศิเลขาดิเรกพิทักษ์จากกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการสูญเสียและตั้งใจเดินทางมาถวายความอาลัยเนื่องจากทราบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคมพร้อมตั้งปณิธานว่าจะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสืบไป
3: คือรักท่านนะคะแล้วก็เห็นตั้งแต่เด็กๆเนาะเหมือนโตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมาถวายความอาลัยหลายด้านเลยนะคะที่ท่านทำประโยชน์ให้พวกเราทั้งในด้านช่วยเหลือสังคมที่เราเห็นกันอยู่ประจำก็คือเพื่อเพื่อนพายายามค่ะก็จะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะทุกอย่างที่ทำได้ก็จะทำค่ะ
2: ด้านนางสาวเจนจิราดาด่านจากจังหวัดแพร่กล่าวว่าแม้ไม่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าแต่ได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดและประทับใจในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายรวมทั้งพระวิริยะอุตสาหะในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
3: เสียใจเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พระจันทร์สามพระปอกับเราก็เลยสุภาพมันพูดยากก็มันอยู่ข้างในก็เสียใจค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นพระองค์ก็เห็นท่านในเวลาออกไปทำพระราชกรณียกิจค่ะแทนพระองค์ก็คือพระองค์ไปแบบติดดินก็คือไม่ได้รู้สึกว่าพระองค์ท่านแบบสูงจนเราเอื้อมไม่ถึงอะไรเงี้ย
2: ทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนอย่างครบถ้วนอาทิจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ Wi-Fi ฟรีพร้อมทั้งจัดระบบอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกจะรับส่งหรือชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกวันระหว่างเวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดรับการลงทะเบียนในเวลา 20:00 นจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่จะเปิดเส้นทางอีกครั้งภายในปีนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินว่าจากการลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรับฟังความเห็นผู้ประกอบการเบื้องต้นที่ประชุมได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งรวมถึงการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศใหม่อื่นๆซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยตรงแล้วยังช่วยลดความแออัดของสนามบินหลักอย่างสุวรรณภูมิและดอนเมืองได้อีกด้วยพร้อมย้ำว่าการพัฒนาครั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในระดับสากลโดยได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามกรอบเวลาที่ชัดเจน ปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินอยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายอุโมงค์ถนนขยายอุโมงค์รถไฟและขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยมีกำหนดการแล้วเสร็จพร้อมเปิดรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการภายในปี2569นี้ด้านสายการบินแอร์เอเชียพร้อมเปิดบริการบินตรงระหว่างประเทศจากสนามบินหัวหินตามนโยบายรัฐบาลนายภัยรัตน์พรพัฒนนางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียกล่าวว่าหลังจากที่รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ส่วนภูมิภาคผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการผลักดันท่าอากาศยานหัวหินให้มีความพร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบสายการบินแอร์เอเชียมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนนโยบายนี้จึงร่วมจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการพิจารณาการเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างประเทศปัจจุบันแอร์เอเชียให้บริการบินภายในประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินเส้นทางหัวหินเชียงใหม่อยู่แล้ว4เที่ยวบินต่อสัปดาห์และจะเพิ่มเป็นบินตรงทุกวันในช่วงเดือนตุลาคมนี้
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮาดิฟซิงปูรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียเปิดเผยว่าวิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านถือเป็นแรงกระตุ้นให้อินเดียเร่งขยายกำลังการผลิตและการจัดหาพลังงานภายในประเทศโดยอินเดียอยู่ระหว่างการประมูลพื้นที่ที่ยังไม่เคยสำรวจมาก่อนประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตรทั้งนี้อินเดียมีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในประเทศระหว่างปี2568ถึงปี2569อยู่ที่25ล้านเมตริกตันซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำมันดิบของอินเดียเพียงร้อยละ10เท่านั้นขณะที่อินเดียถูกสหรัฐและยุโรปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันของรัสเซียอย่างไรก็ตามอินเดียยืนกรานที่จะให้ความสำคัญต่อความต้องการด้านพลังงานของประเทศมากกว่าข้อพิจารณาด้านอุดมการณ์กระทรวงกลาโหมของไต้หวันออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพไต้หวันกลับมาเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารโดยอ้างว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนจะต้องเข้าใจถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของไต้หวันและตระหนักถึงภารกิจของกองทัพไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามทหารและการแทรกแซงจากทางการจีนที่เพิ่มขึ้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพจีนปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันเกือบทุกวันโดยเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไต้หวันตรวจพบเรือรบและเรือยามฝั่งจีนมากกว่า110ลำซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและถือเป็นสัญญาณของลัทธิขยายอำนาจทางทะเลที่ทอดยาวตั้งแต่ญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์ไปจนถึงเกาะบอร์เนียวสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าแนวปะทะอากาศตามฤดูกาลที่กำลังทวีความรุนแรงและเริ่มเคลื่อนตัวในวันนี้ส่งผลให้กลุ่มเมฆฝนแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นพร้อมประกาศเตือนภัยระดับที่4จากความรุนแรงทั้งหมด5ระดับจากเหตุฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดฟุกุโอกะไปจนถึงนากาซากิซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูจะเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์นี้ JFA ยังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูระมัดระวังดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ราบต่ำเห เหตุไฟฟ้าผ่าลมกระโชกแรงรวมถึงอันตรายจากพายุหมุนที่อาจเกิดขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนเอาชนะปารากวัย1-0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับโมร็อกโกที่เอาชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วมมา3-0สำหรับโปรแกรมในวันนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้บราซิลพบนอร์เวย์เวลา3:00 น.และอังกฤษพบเม็กซิโกเวลา7:00 น.ศึกอินไลน์ฟรีสไตล์เวิลด์คัพมิลาน2026ฮีโร่แบทเทิลคัพที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีนักกีฬาทีมชาติไทยสามารถคว้ามาได้2เหรียญทองจากวิริศพลวงอัจฉยากรในประเภทสไลด์รุ่นโปรเมนและเด็กชายคามินอินสว่างในประเภทแบทเทิลสลาลมรุ่นโปรเมนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8-12กรกฎาคมนี้ก่อนออกเดินทางโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการแข่งขันสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการเตรียมทีมสำหรับศึก CV Cup 2026และชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก8สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการได้เผชิญหน้ากับ4ทีมชั้นนำของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีในสนามนี้ถือเป็นโอกาสในการทดสอบศักยภาพของทีมอีกด้วย
7: ผมว่าเราก็โชคดีนะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยเพราะว่าทีมที่เป็นผู้แข่งขันเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วในอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอ้การเตรียมตัวของเราเนี่ยเราเพื่อไปแข่งขันเนี่ยเรามีความใกล้ชิดหรือว่าเราทำได้ดีที่สุดขนาดไหนกับทีมที่เหลือนะครับ
6: ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกับกัปตันทีมกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดแม้คู่แข่งทั้ง4ทีมจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกก็ตาม
8: ก็เจอทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีพละกำลังอย่างเช่นอเมริกานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ตุรกีหนักมากส่วนบราซิลก็แน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะมาเต็มอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่หนักแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยค่ะ
6: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม3ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีวันที่9กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา 17:20 นาทีวันที่11กรกฎาคมไทยพบบราซิลเวลา 13:30 นาทีและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมไทยพบตุรกีเวลา 13:30 นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่2ที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามที่2จัดแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งระยะทางกว่า300เมตรเน้นทักษะความเร็วและการเข้าโค้งแตกต่างจากสนามแรกที่เป็นปั๊มแทร็กเพื่อให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะหลากหลายและต่อยอดสู่การแข่งขันจักรยาน BMX ในอนาคตตัวได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองสำหรับผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ทั้งนี้สนามที่3และสนามที่4จะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลโคราชในวันที่19กรกฎาคมและ4สิงหาคมตามลำดับแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งภายในฮอล์ปรับอากาศพร้อมปรับรูปแบบสนามให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาชาย3คนประกอบด้วยธีรพัฒน์ปรือทองยศกรบูรพาและธนกฤตโชติเมืองปักในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปียัง Player of the Year 2025-2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครนอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่จะแถลงความพร้อมของทีมชาติไทยสำหรับสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026ภูริพัฒน์สอนการรายงาน
9: ถนนรถไฟไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธวีในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิต

0: ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตรูสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยในทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญทางนอก
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ในช่วงค่ำคืนของพระอาทิตย์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการวรรณคดีลีลาจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจักมารับที่เล่าขานแง่มุมต่างๆของวรรณคดีให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการวรรณคดีลีลาได้นำเอาพงศาวดารกินเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าชิดกกไส้หั่นมาคุยมาขยายความเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังนั้นเห็นว่าวรรณกรรมเรื่องนี้มีความสำคัญมากๆแล้วก็ไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยว่าบรรดาผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองในสมัยก่อนนอกจากที่จะต้องอ่านสามก๊กแล้วทำไมจึงต้องอ่านไส้หั่นด้วยนะครับผู้ฟังที่ฟังติดตามเป็นประจำนั้นก็คงจะทราบรายละเอียดแล้วแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่เพิ่งจะติดตามเข้ามานะครับก็คงจะต้องบอกว่าไม่ได้มีการช้าเลยในการที่จะรับสาระจากวรรณคดีที่เป็นพงศาวดารกินเรื่องนี้นะครับแล้วก็คงจะบอกว่าอีกไม่นานเรื่องนี้ก็คงจะจบลงแล้วดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดรายการเรื่องของการแนะนำวรรณคดีหรือแง่มุมของวรรณคดี

จบเรื่องไซฮันแล้วนะครับตลอดเลยเป็นกระทั่งที่มีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ทั้งฝั่งได้ก็บอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจักรแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bj วัฒนะ bj ก็บุญจับนี่นะครับตัดย่อมาเป็นอักษร2ตัวให้ผู้ฟังกับพิมพ์ bboyเจเจแปนปิดกระชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA WTANA สกัดอาศัยนั้นก็ @gmail.com DJ วัฒนะ @gmail.com กันที่เราก็ได้คุยกันนะครับเอาละเพื่อปิดจะไม่เป็นการเสียเวลาของครึ่งชั่วโมงของรายการตรงนี้ไม่ได้ยาวเลยสำหรับการนำเสนอเรื่องของไซฮันนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นคงจะต้องบอกว่าฮันเต้มีความตั้งใจในการที่จะยกกองทัพไปกำราบเมืองหันนะครับแต่ว่าในการที่จะไปรบทัพจับศึกการส่งกองหน้าหรือว่ากองลาดตระเวนไปดูนั้นก็มีความจำเป็นซึ่งบรรดากองลาดตระเวนก็มารายงานว่าได้ไปสำรวจตรวจตราเรียบร้อยแล้วเห็นได้ว่าการจัดกองกำลังในการที่ดูแลบ้านเมืองนั้นไม่ค่อยจะเข้มแข็งอะไรเลยนะครับแต่ว่าก็มีคนที่ตั้งข้อสังเกตว่าวิธีการที่จะป้องกันบ้านเมืองของเมืองหันนั้นอาจจะมีกำลังเล่ห์กลซ่อนอยู่เพราะว่าผู้ที่เป็นเจ้าเมืองนั้นว่าไปแล้วก็เป็นคนที่มีปัญญาไม่น้อยทีเดียวดังนั้นท่านเต้ก็เลยมีคำสั่งให้เหล่าเก้งนั้นลองไปสำรวจทีหนึ่งว่าการที่กองกำลังชุดแรกไปสำรวจนั้นก็มีบางสิ่งบางอย่างพิลึกพิลั่นมันเป็นอย่างไรกันแน่หลังจากที่เหล่าเก้งได้ไปถึงเมืองหันได้เห็นค่ายรวมทั้งคนรักษาที่มันไม่ค่อยจะมั่นคงเหล่าเก้งพิจารณาดูก็แจ้งความว่าดูน่าจะเป็นกลอุบายในการที่จะซุ่มกองกำลังเอาไว้คอยท่ากองทัพฮั่นเต้แล้วก็มีการเรียกว่าตลบหลังแน่ๆดังนั้นเหล่าเก้งก็กลับมาแจ้งความแก่ฮั่นเต้ว่าข้าพเจ้าได้ไปเห็นในเมืองเห็นได้ว่าเจ้าเมืองหันนั้นตั้งค่ายสนามเพราะดูหย่อนแยกไม่ได้มั่นคงมีแต่คนแก่คนชราคนเจ็บคนป่วยให้อยู่รักษาค่ายดูท่วงทีเห็นจะเป็นอุบายล่อลวงให้กองทัพของท่านจะถล่มเข้าไปกองกันได้ทีทหารเมืองหันก็จะมากระทำแก่กองทัพท่านเป็นมั่นคงท่านเต้พอได้ฟังการรายงานดังนั้นก็โกรธก็ร้องตวัดเล่าเก่งว่าแล้วกูทำศึกกับช้อป่าของรวมทั้งหัวเมืองใหญ่ทั้งปวงจะนับครั้งก็ถือว่าไม่ทวนยังจะเอาชัยชนะได้นี่ให้เจ้าไปสืบราชการถึงเมืองหันแล้วกลับมาบอกให้มันเป็นเรื่องหลอกหลอนให้เราเกรงกลัวแล้วก็ให้ทักแก้วทหารย่อท้อใจจะไม่ให้ยกไปตีเมืองหันอย่างนี้ดูท่าทางตัวเจ้าจะรับสินบนกี่สินเป็นมั่นคงทหารเตก็ให้ทหารเอาตัวของเหล่าเก่งนั้นไปจำใส่ตุกติดคุกเอาไว้ในเมืองเตียวแล้วก็ยกกองทัพออกจากเมืองเตียวไปถึงเมืองแผงปลายแดนของเมืองหันท่านเต้ก็สั่งให้ข้วนโคยเข้าไปสืบให้ถึงเมืองหันว่ามีอะไรที่เป็นรายละเอียดบ้างจากเมืองหันจะตั้งค่ายรวมทั้งมีการซุ่มทหารคิดการสืบเอาไว้คอยรับกองทัพเราเป็นประการใดข้วนโคยก็ได้รับคำสั่งแล้วก็กำลังลาท่านเต้ไปสอบแนมสืบสวนได้ความแล้วกลับมาบอกท่านเต้บอกว่าข้าพเจ้าเข้าไปเห็นแต่ค่ายข่าวเมืองหันออกมาอยู่ริมเชิงเขาแท็กเนลทหารซึ่งสาค่ายก็ร่วงโรยเบาบางเห็นคนแก่ชราและคนเจ็บป่วยรักษาค่ายอยู่และจะได้เห็นที่ซุ่มทหารไว้นะแห่งตำบลนั้นก็หาไม่ได้ท่านเต้พอได้ฟังอย่างนั้นคุณหัวเราะแล้วบอกว่าเห็นไหมเล่าเก่งเนี่ยให้ไปสืบการครั้งก่อนก็ไปสมคบกับเหมาตุ้นแล้วก็รับเอาสินบนกี่สิน
แกล้งมาขุดจาหลอกลวงเราว่าเมาต้นตะกีสินเนี่ยซุ่มทหารไว้ต่อท่านไปสืบครั้งนี้

ซึ่งรักษาค่ายพวกพากันหลบหลีกหนีเอาชีวิตรอดฮันเตกยกเข้าเมืองหันได้ก็จัดการนำทหารทั้ง 30,000 เข้าไปในเมืองทั้งสิ้นตอนนี้ก็ได้เวลาครบค่ำพอดีทั้งฝ่ายเมาตุ้นเห็นฮันเตเข้าเมืองหันได้ทั่วทีแล้วก็จุดประทัดสัญญาณขึ้นในทางฝั่งฝ่ายทหารซึ่งตั้งกองซุ่มอยู่ในป่าก็จุดคบเพลิงปีม้าล่อเสียงอื้ออึงเข้ามาแล้วก็ล้อมเมืองหันเอาไว้โดยรอบฮันเตได้ยินเสียงอื้ออึงก็สั่งให้ทหารขึ้นไปดูบนเชิงกำแพงทหารกลับมาบอกว่าทหารกองทัพของเมาตุ้นยกเข้ามาล้อมเมืองเป็นหลายชั้นแสงคบเพลิงเนี่ยสว่างไปเรียกกันว่าเหมือนกับกลางวันเลยแต่ทหารของเมาตุ้นซึ่งเข้าล้อมเมืองก็คงประมาณ100,000เศษมากกว่าทหารช้อป่าออกเมื่อครั้งรบท่านอีกฮันเตได้ฟังดังนั้นก็ตกใจหนักไม่รู้ที่จะคิดอ่านประการใดก็เลยให้ทหารพาตำแผงเข้ามาเพื่อที่จะปรึกษาว่าครั้งเนี้ยเราคิดผิดแล้วด้วยเหตุที่ไม่เชื่อฟังเราเองเราจึงได้ถล่มเกินเข้ามาในที่ล้อมตกอยู่ในเงื้อมมือของเมาตุ้นเห็นจะคิดอ่านแก้ตัวโดยยากซะแล้วตำแผงก็เลยบอกว่าเมาตุ้นมีทักแก้วทหารชำนาญการรบทั้งนายและไพร่ซึ่งจะออกรบพุ่งตีออกจากที่ร้อนนั้นเห็นจะเสียทหารไปอันมากเมื่อจะตีฝ่าออกไปไม่ตลอดข้าพเจ้าคิดเห็นอุบายซึ่งจะแก้ตัวได้อยู่อันหนึ่งว่าท่านแผงก็เข้าไปกระซิบที่หูบอกแก่ฮันเต้เป็นความลับว่าภรรยาเมาตุ้นคนหนึ่งชื่อว่านางอีซีนางผู้นี้มีสติปัญญาฉลาดในการศึกแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของเมาตุ้นและนางอีซีจะว่ากล่าวสิ่งใดเมาตุ้นก็จะกระทำตามถ้อยคำของนางอีซีนางอีซีจะได้ให้เมาตุ้นมีภรรยาถึงสองนั้นหาไม่ได้และเมาตุ้นจะไปแห่งใดนางอีซีก็จะไปด้วยทุกแห่งแต่เมาตุ้นนั้นจะใครหาผู้หญิงผู้งามข้าพเจ้าคิดว่าจะแต่งคนอุบายให้เขียนเป็นรูปสตรีมีลักษณะอันงามกับเงินทองสิ่งของบรรณาการให้ผู้ฉลาดพูดจาดีคุ้มของแล้วก็กระดาษรูปสตรีที่มีลักษณะเช่นว่านี้ออกไปให้แก่นางอีซีเป็นสิ่งบนให้นางอีซีช่วยว่ากล่าวให้เมาตุ้นถอยทับไปท่านจะยอมให้นางรูปงามเหมือนรูปที่เขียนในกระดาษนั้นถ้านางอีซีเป็นสตรีรูปที่เขียนดังนั้นก็จะสำคัญว่านางผู้นี้มีอยู่ในเมืองจริงก็จะว่ากล่าวให้เมาตุ้นนั้นถอยทับเปิดทางให้แก่ท่านหวังจะให้ท่านนั้นพาเอานางรูปงามไปเสียจากเมืองบุกของเมาตุ้นเป็นมั่นคงพระเจ้าฮันเตพอได้ฟังคำนั้นก็เห็นชอบด้วยแล้วก็มีความยินดีนักก็สั่งให้หล่อจิ๋วเขียนรูปนางคนหนึ่งขึ้นมาให้มีลักษณะงามในกระดาษแล้วก็ให้มีเงินทอง

คนใช้พนักงานแล้วก็กำลังลาฮันเตกลุ่มสิ่งของเรื่องบรรณาการกับลูกเขียนออกไปพอถึงประตูค่ายนาทีซีก็เอาเงินทองให้แก่นายประตูแล้วก็บอกว่าพระเจ้าฮันเต้เนี่ยให้เราคุมของออกมาหวังจะเป็นทางราชไมตรีต่อกันท่านจงได้กรุณาช่วยนำเราเข้าไปในค่ายจะได้ถวายเครื่องบรรณาการแก่นาทีซีตามประเพณีนายประตูก็ได้เงินได้ทองสิ้นหมดแล้วก็พาคนใช้พระเจ้าฮันเต้เข้าไปพนักแจ้งความแก่นางอีสิงทุกประการคนใช้ก็แก้หอบเงินหอบทองกองลงต่อหน้านางอีสีแล้วก็บอกว่าท่านเต้เนี่ยให้ข้าพเจ้านำเงินทองมาที่เป็นบรรณาการแก่ท่านโดยพระเจ้าท่านเต้นั้นตกอยู่ในที่ล้อมเมาตุ้มบัดนี้ทหารรวมทั้งราชดอนชาวเมืองขัดสนเพื่อเสบียงอาหารนะขอท่านเนี่ยจะกรุณาพระเจ้าท่านเต้ด้วยช่วยว่ากล่าวให้เมาตุ้มถอยทัพไปแสดงว่าชีวิตก็จะยอมส่งสวยเงินทองแก่ท่านทุกปีแล้วคนใช้ก็เอากระดาษรูปเขียนของผู้หญิงนั้นส่งให้แก่นางอีสีนางอีสีคลี่ขนาดพอเห็นรูปเขียนของผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โหงดงามมากก็ถามว่ารูปนี้นะท่านมีใจเขียนมาให้เราทำฉากชมเล่นด้วยที่ประการใดคนใช้ก็แจ้งความว่าอ๋อพระเจ้าท่านเองได้นางรูปงามเหมือนกับที่เขียนเอาไว้ในเมืองคนหนึ่งเนี้ยเมาตุ้นมาล้อมเอาไว้แน่นหนาเป็นความกลัวตัวจะออกจากที่ล้อมกลับไปในเมืองก็ไม่ได้พระเจ้าฮันเต้ก็เลยให้วาดรูปนางบนกระดาษให้ท่านเนี่ยช่วยกรุณาเอารูปนางในกระดาษเนี้ยเอาไปให้เมาตุ้นดูก่อนถ้าเมาตุ้นชอบอัธยาศัยแล้วก็ให้ถอยทัพเปิดทางให้พระเจ้าฮันเต้พระเจ้าฮันเต้ก็จะยอมให้นางรูปงามตามที่รูปที่เขียนไว้เนี่ยให้แก่เมาตุ้นเป็นบรรณาการด้วยโอ้โหมีสิ่งที่ฟังก็คิดแต่ในใจว่าท่านเต้เป็นนางรูปงามผู้นี้เอาไว้ในมือบัดนี้ท่านเต้ตกอยู่ในที่ล้อมจึงยอมว่าจะให้นางรูปงามแก่เมาตุ้นเมาตุ้นจะขืนล้อมท่านเต้ไว้ไม่ให้ถอยทัพไปข้าพเจ้าท่านเต้ปวดหานอยู่มิได้ที่จะนำนาง

ิดทางให้แก่ท่านเต็มปอดทีเราท่านเองจะได้พาอำนาจนั้นไปเสียเห็นแต่หาที่นางรูปงามคำนี้ให้กับเราตู้นาไว้ไหมนางสีคิดแล้วก็ส่งกระดาษรูปเขียนคืนให้แก่คนใช้แล้วก็บอกว่าซึ่งท่านเต้ให้ท่านนำเงินทองของมีราคามาให้นั้นก็ขอบใจท่านเต้นักท่านจะบอกแก่ท่านเต้แต่ว่าเราจะว่ากล่าวให้หมอตุ้นถอยทัพไปจนได้และซึ่งนางรูปงามที่เป็นที่ปรารถนาของท่านเต้นั้นเมื่อเมาตุ้นถอยทัพแล้วให้ท่านเต้พาเอาไปซะด้วยอย่าทิ้งเอาไว้ให้หมอตุ้นในเมืองนั้นเลยว่าในที่สุดก็ให้นายประตูค่อยพาตัวของคนใช้กับกระดาษผู้เขียนนั้นไปส่งถึงประตูเมืองคนใช้พบกลับไปถึงเมืองแล้วก็เข้าไปคำนับพระเจ้าฮันเต้แล้วก็แจ้งความให้ฟังทุกประการพระเจ้าฮันเต้ได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีนักทั้งฝ่ายของตันแผงจึงให้ผูกรูปขุนยนต์มีรูปงามดังนางทิพย์ดาประดับเครื่องให้ดูดังมีชีวิต20ตัวและตันแผงก็ให้ซ่อนเอาไว้ในที่ลับจะได้บอกแก่ฮันเต้นั้นก็หาไม่ได้หวังจะไม่ให้ความแพร่งพรายไปครั้นเวลาค่ำ

เต้ให้ฟังนายอีสีก็บอกว่าแต่ทัพมาล้อมฮั่นเต้วันที่7วันกูไม่ได้เห็นฮั่นเต้แต่งกองทัพออกมาตั้งรับประการใดคันเราจะเข้าไปในการที่จะปล้นปีนกำแพงเมืองเข้าก็จะเสียทัพแก้วทหารไปอันมากเห็นจะหาสำเร็จความคิดไม่และฮั่นเต้มีบุญญาธิการเทพพญดาพิทักษ์รักษาช่วยทะนุบำรุงอยู่ไปอันมากแม้หัวเมืองน้อยใหญ่ทั้งปวงแจ้งความว่าท่านมาตั้งล้อมฮั่นเต้จะทำอันตรายฮั่นเต้ชนิดต่างเมืองเคยยกกองทัพล้อมกระหน่ำหลังกองทัพท่านก็จะตกอยู่กลางศึกกระหน่ำภายหลังแล้วตรงนั้นจะคิดแก้ตัวยากเห็นจะเสียทีแก่ฮั่นเต้เป็นมั่นคงขอท่านเนี่ยจงให้ถอยทัพกลับไปโดยเร็วเถิดเมาตุ้นพอได้ฟังนางอีซีผู้ภรรยาว่ากล่าวดังนั้นก็เห็นชอบด้วยก็ออกไปสั่งการทัพทหารทั้งปวงว่าเวลารุ่งเช้าจะเลิกทัพกลับไปเมืองยงเหนาขณะเมื่อคนใช้ฮั่นเต้นำกระดาษเขียนนางรูปงามเข้าไปหานางอีซีแล้วก็ว่ากล่าวกับนางอีซีนั้นในช่วงเวลากลางวันก็มีผู้มาบอกความนั้นกับกี่สิ่งทุกประการพอเวลาค่ำลงเมาตุ้นออกมาสั่งนายกองทั้งปวงจะให้เลิกทัพกี่สิ่งแจ้งนั้นก็ตกใจก็เข้าไปว่าแกเมาตุ้นบอกว่าสุนทันคิดกดอุบายล่อลวงเอาฮั่นเต้ให้เข้ามาอยู่ที่ล้อมได้อุบมาก็เหมือนกับดังเสือติดจับชีวิตเหมือนลูกไก่อันท่านกับเอาไว้ในมือและซึ่งท่านจะให้เลิกทัพถอยไปนั้นอุปมาเหมือนกับว่าปล่อยเสือเข้าป่าอันหนึ่งข้าพเจ้าได้ยินกิตติศัพท์ว่าพระเจ้าฮั่นเต้เขียนรูปนางใส่กระดาษให้คนใช้นำมาให้นางอีซีภรรยาท่านแล้วก็ให้ช่วยว่ากล่าวให้ท่านถอยทัพเปิดทางให้แก่ฮั่นเต้และฮั่นเต้จะให้นางรูปงามดังเขียนซึ่งอยู่ในเมืองนี้ให้แก่ท่านแต่เท่าที่ข้าพเจ้ารู้นั้นหาได้มีนางรูปงามดังเขียนนั้นไม่ได้ซึ่งฮั่นเต้แต่งคนอุบายเขียนรูปทางมาให้ท่านนั้นหวังจะล่อลวงให้ท่านถอยทัพขอท่านจงให้ฮั่นเต้เอานางรูปงามออกมาให้ท่านเห็นตัวก่อนจึงจะเห็นความจริงและความเท็จของฮั่นเต้เมาตุ้นพอได้ฟังขีสิ่งว่าดังนั้นก็สั่งทหารให้เข้าไปที่ริมเชิงกระแพงร้องบอกเข้าไปว่าซึ่งฮั่นเต้ให้นางรูปงามแก่เรานั้นก็ให้ฮั่นเต้นั้นพาตัวมาให้เราดูบนเชิงเทินตรงช่องเสมาเวลานี้เถิดจึงจะยกถอยทัพเปิดทางให้ทหารเมาตุ้นก็ร้องบอกทหารฮั่นเต้ซึ่งรักษาหน้าที่เชิงเทินตามคำที่เมาตุ้นสั่งทหารฮั่นเต้ในวังนั้นก็กลับไปแจ้งความแก่ฮั่นเต้ให้ทราบทุกประการพระเจ้าฮั่นเต้คนที่ฟังนั้นก็ตกใจนะจึงให้หาตันแผงเข้ามาปรึกษาบอกว่าซึ่งการที่ท่านได้เขียนนางที่มีรูปนางออกไปให้แก่เมาตุ้นและบอกว่าจะให้นางรูปงามแก่เมาตุ้นนั้นบัดเนี้ยเมาตุ้นจะเรียกเอานางรูปงามออกไปให้ดูในเวลานี้ท่านจะคิดอ่านประการใดจึงจะได้นางรูปงามให้เมาตุ้นดูตัวให้ทันเวลาค่ำวันนี้ล่ะตันแผงกระหล่ำโบท่านจะไม่ตกเลยข้าพเจ้าจัดแจงเตรียมเอาไว้สำเร็จอยู่แล้วฝ่ายตันแผงก็สั่งให้คนใช้ร้องบอกไปว่าซึ่งเมาตุ้นจะใครชมนางรูปงามนั้นท่านเต้จะพานางรูปงาม20คนขึ้นไปบนกำแพงเชิงเทินเชิญให้เมาตุ้นเข้ามาใกล้เชิงกำแพงข้างนอกเลือกชมนางตามช่องระหว่างเสมาในเวลาค่ำนี้เถิดเมาตุ้นได้ฟังนั้นก็กลับไปแจ้งความแก่เมาตุ้นทุกประการเมาตุ้นแจ้งความนั้นแล้วก็มีใจอันดีด้วยจะได้ดูนางรูปงามก็เลยแต่งตัวขึ้นม้าพานายกองทหารทั้งปวงออกจากค่ายไปยืนม้าคอยดูนางรูปงามอยู่ริมเชิงกระแพงเมืองหันนั้นทั้งฝ่ายตันแผงก็ให้คนใช้นำเอารูปขุนยนต์รวมทั้งรูปนางที่มีลักษณะนั้นขึ้นไปยืนเยี่ยมหน้าอยู่บนเชิงเทินประจำที่ช่องเสมาแล้วก็ให้ผิดหน้าขุนยนต์ทั้ง20ออกมาภายนอกกระแพงแล้วก็เก็บเอาหญิงชาวเมืองซึ่งมีเสียงเจรจาไพเราะให้ขึ้นไปพูดจาให้หมู่ตุ้นได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงแล้วตันแผงก็จุดประทีปสว่างขึ้นให้เห็นรูปขุนนั้นและคนใช้ตันแผงซึ่งประจำหุ่นก็ยกมือแล้วก็เหลียวแลไปมากระทำการว่าเหมือนกับขุนนั้นมีชีวิตจริงๆแล้วก็ให้หญิงซึ่งประจำรูปขุนพูดจาสนทนากันดังรูปขุนนั้นรู้เจรจาได้ฝ่ายเมาตุ้งยืนมาพิจารณาดูรูปงามดังเทพธิดา
ได้ยินเสียงเจรจาก็เพราะจับใจมองตื่นยืนมาตะลึงนายพิศวงหลงด้วยรูปทั้ง20นั้นจนสิ้นสมประดีไปงามพิธนามทุกคนดูสลบวางเถิดนะครับทั้งฝ่ายตันแผงก็ร้องเตือนลงไปบอกว่านางทั้ง20นี้พระเจ้าฮันเตจัดแจงเอาไว้ยังไม่ได้เป็นพระด้วยคิดว่าท่านช่วยกรุณาเปิดช่องให้พระเจ้าฮันเตออกไปควรจะให้คนอยู่นั้นพิทักษ์รักษาและคอยบอกให้แก่ท่านโดยดีมีความดีมากโดยเจริญงานลูกงามสมความปรารถนาที่ตัวเองอยากจะได้โดยเร็วหวังแล้วก็สั่งกองทัพออกจากเมืองครับแล้วก็จับให้ข้วนข้วนหนึ่งหิวคุ้มหนึ่งโตช้ำหนึ่งของลิ้นหนึ่ง

ทั้งฝ่ายเมาตุ้งขณะเมื่อกองทัพฮันเตยกออกจากเมืองหลวงไปแล้วพวกขับม้าพาทหารเข้าไปในเมืองขึ้นไปบนเชิงเทินหมู่ม้าก็ได้ดังรูปงามพอเข้าไปใกล้เห็นผู้ขุนยนต์ก็รู้ว่าเป็นคนล่อลวงเมาตุ้งมีความหายให้ขัดแค้นฮันเตยินนักก็เลยสั่งของพวกนายทหารเองให้คุณทหารเร่งติดตามไปจับท่านเต้ฆ่าเสียให้จบได้ของควงก็ขมักลางเมาตุ้งขับม้าพาทหารออกจากเมืองมาทางประมาณสัก30เส้นพอพบนายทหารท่านเต้ออกปากทางอยู่ของควงก็ขับม้าเข้ารบควงโกยตัวช้ำอยู่คุณของหนิงก็ชักม้าเข้ารุมรบควงโกยก็เอาง้าวฟันถูกของควงคอขาดตกม้าตายฝ่ายทหารพ่นโขยก็ไล่ฆ่าฝ่ายทหารพวงเรียกกันว่าปวดเจ็บคนตายแตกนี้กระจายไปสิ้นพ่นโขยกับฝ่ายทหารตามกองทัพหลวงไปถึงเมืองเตียวครั้นทัพใกล้ทหารมาพร้อมแล้วท่านเตยจึงสั่งให้ทหารไปถอดเหล่าเก้งให้พ้นจากโทษทหารเครื่องจำแล้วก็พาเหล่าเก้งกลับมาเฝ้าท่านเตยจึงว่าแก่เก้งบอกว่าครั้งนี้เราก็มาไปไม่ได้ปิดกองหลงเชื่อคนใช้สิบคนเราจึงไม่ได้ฟังคำท่านสำคัญคิดว่าได้ข่มทีแล้วจะในเมืองหันโดยง่ายจึงรีบเข้าไปในเมืองหันจนกระทั่งไปต้องคนสุดเมาตุ้นเมาตุ้นให้ทหารประมาณ100,000เศษล้อมไปแทบประเด็นจะอับจนเสียแล้วดีนะที่ได้ตันแผงแต่งคนล่อลวงเมาตุ้นจึงถอยทัพเปิดทางให้ออกมาจากที่ล้อมได้ซึ่งเราให้จองจำทำทั่วทั้งนั้นเราขออภัยเจริญเราฮันเตก็ตั้งเหล่าเก้งให้เป็นที่เกี่ยมสิ้นเขาฮันเตกับทหารอยู่สองสามวันก็ยกกองทัพออกจากเมืองเตียวไปถึงซบเงี้ยควนเป็นที่ประทับพักทหารขุนนางนายทหารก็เข้าพร้อมกันฮันเตก็เลยบอกว่าแต่บรรดาหัวเมืองใหญ่ของเทือกภูในแผ่นดินนี้เราจะดูแลภูมิฐานที่ทางบ้านเกือนทัศดรจะหาที่ไหนหนาแน่นมั่นคงเหมือนกับเมืองลกเอียงแล้วก็ซกเงี้ยควนนั้นหาไม่ได้อันเมืองทั้งสองแสนสงบอีกนักท่านเจก็เลยยกความชอบตันแผงขึ้นปรึกษาคุณนางทั้งปวงบอกว่าเราเสียทีเก็บเมาตุ้งตุกในที่ร้อมเมาตุ้งตั้งนี้ดีที่ได้ตันแผงแต่งคนล่อลวงให้เมาตุ้งถอยทับไปตัวเราและคุณนางแก้วทหาร30หมู่ที่ออกจากที่ล้อมได้ความชอบตำแหน่งครั้งนี้คุณจะตั้งให้เป็นเจ้าเมืองซกเงี้ยกวนจึงจะสมความชอบท่านทั้งปวงเห็นประการใดทั้งปวงก็เห็นพร้อมท่านเองก็ตั้งตำแหน่งให้เป็นที่ซกเงี้ยเขาเป็นเจ้าเมืองซกเงี้ยกวนการรุ่งเช้าท่านเองก็ยกกองทัพออกจากเมืองซกเงี้ยกวนไปที่เมืองถ้ำ

ถนนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ทวิศศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งตรวจสอบกรณีเอกชนปล่อยตะกอนดินไหลลงทะเลบริเวณเกาะซิเรจังหวัดภูเก็ตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยไซเบอร
4: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ชลิศศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ปราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเท่าดินอวนทุกเราเศร้าในสูงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งตรวจสอบกรณีเอกชนปล่อยตะกอนดินไหลลงทะเลบริเวณเกาะซิเรจังหวัดภูเก็ตพร้อมสั่งระงับการปล่อยตะกอนดินเสี่ยงกระทบระบบนิเวศชายฝั่ง
6: นายกิณศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีตะกอนจากพื้นที่เอกชนไหลลงสู่ทะเลบริเวณเกาะซิเรตำบลรัชดาอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสั่งให้ระงับการปล่อยตะกอนลงทะเลทันทีเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10จากการตรวจสอบพบพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชนเนื้อที่ประมาณ39ไร่เจ้าหน้าที่ได้ยื่นหนังสือแจ้งต่อผู้จัดการบริษัทผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวให้ยุติการกระทำหรือกิจกรรมที่ทำให้ตะกอนหรือวัสดุไหลลงทะเลในทันทีพร้อมกำหนดให้จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมการชะล้างพังทลายของดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กองทัพบกชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยคว้างระเบิดไปยังฝั่งกัมพูชาจนทำให้กำลังพลกัมพูชาบาดเจ็บเป็นข้อมูลเท็จคาดว่าเป็นกำลังพลใหม่เหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่ตกค้างอยู
7: ่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าเมื่อเวลา 12:35 น.ที่ผ่านมามีทหารไทยจำนวน7นายลาดตระเวนเข้าไปในพื้นที่บริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และคว้างระเบิดมือจำนวน1ลูกเข้าไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาเป็นเหตุให้ทหารกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ3นายเป็นข้อมูลเท็จและเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างสิ้นเชิงซึ่งจากการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวพบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยอย่างที่กล่าวอ้างโดยกองทัพบกประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาซึ่งยังขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อันตราย พลาดเหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่เคยตกค้างอยู่ปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: เกษตรจังหวัดตรังเดินหน้าส่งเสริมการใช้ระบบน้ำในสวนทุเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาการตลาดทุเรียนจังหวัดตรังหลังพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดตรังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 8,000 ไร่
8: นายจตุรงค์พรหมวิจิตรเกษตรจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังเดือนหน้าจัดอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบน้ำในสวนทุเรียนแก่เกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบน้ำในสวนทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569เพื่อมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรสามารถออกแบบติดตั้งและดูแลรักษาระบบน้ำทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพโดยปัจจุบันพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดตรังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยพุ่งสูงถึง 8,057 ไร่การจัดการระบบน้ำจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางและคุณภาพของทุเรียนตรังยศสพรภักไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่ฝนมนต์และคืนสักครั้ง
1: แล้วคงจะจางรักไปกลับกลายเป็นอื่น
0: แรงใจที่ซักฟังรักเท่าเพียงคนเดียวชมเชย

Twitter.

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทวงถามหนี้โดยหลักก็จะเป็นการทวงถามตามพระบัญญัติการทวงหนี้พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้การทวงหนี้ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อซึ่งทำการทวงถามโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทนายความจะต้องทำการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทำการทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวระยะเวลาในการทวงถามให้ทวงถามได้ในช่วงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา

แต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ทวงถามได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในการทวงถามเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือวิธีการที่หยาบคายและทำให้ลูกหนี้ผู้ถูกทวงถามได้รับความอับอายและมีกำหนดระยะเวลาที่จะมีกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในการทวงถามจะต้องทำการทวงถามได้เพียงวันละ1ครั้งโดยไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้เป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีถ้าเป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะต้องออกเป็นหนังสือทวงถามหรือที่เรียกว่าโนติสส่งตามวิธีการที่กำหนดไปให้ลูกหนี้ซึ่งตรงนั้นคนที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบหน้าจากสถาบันสินเชื่อนั้นๆในการที่จะดำเนินการได้และในอันนี้เองเนี่ยรัฐก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลโดยมีเงินหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนงานต่างๆของแต่ละส่วนราชการเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการที่จะกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งมันจะมีทั้ง

0: ทำการทวงถามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับ
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ถนนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บกรณีเด็กขับรถชนพระสงฆ์ธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยไซเบอร
4: ์คณะรัฐมนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมฤทธิ์คุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายผู้ช่วยรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บกรณีเด็กขับรถชนพระสงฆ์ธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารพร้อมกำชับเร่งเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
6: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกับหน่วยเร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.จังหวัดมุกดาหารเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเด็กขับรถชนคณะพระภิกษุสงฆ์เดินธุดงค์พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการสังคมโดยได้รับฟังข้อมูลการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกำชับให้คม.จังหวัดมุกดาหารประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและตรงกับความต้องการของแต่ละครอบครัวทั้งนี้กระทรวงพม.เน้นย้ำแนวทางการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเยียวยาจิตใจและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ครอบครัวผู้เสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้โดยเร็วที่สุดศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ท่าอากาศยานเชียงใหม่ซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบ CMEX 26บูรณาการทุกหน่วยรับมือเหตุโจมตีและก่อวินาศกรรม
7: นายการันธนกุลจีรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบบทที่2กรณีการโจมตีด้วยอาวุธหรือการก่อวินาศกรรมและลอบวางเพลิงประจำปี2569ณท่าอากาศยานเชียงใหม่เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและประเมินความพร้อมในการเข้าควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนของขั้นตอนการฝึกซ้อมได้จำลองสถานการณ์คนร้าย ช้อาวุธบริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เข้าเผชิญเหตุในเบื้องต้นพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อสั่งการจัดการพื้นที่อพยพผู้โดยสารไปยังจุดปลอดภัยสำหรับการฝึกซ้อม CMEX 26เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรและการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการตลอดจนรักษามาตรฐานการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์5ปีกำหนดทิศทางเกษตรสู่ความยั่งยืน
8: นายเทิดศักดิ์กรันจวนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนเกษตรกรสถาบันเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสระยะ5ปีปีพุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้ณห้องประชุมโรงแรมตัดหยงหรือสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสสำหรับร่างแผนดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนเชื่อมั่นว่าทุกความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆจะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตภาคการเกษตรของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสรณีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนสอง

กข์คลายเศร้าหายร้อนรุ่มอุรานวลนางเอ่ยย้ายไม่เอ่ยคำร้องขับลำน้ำ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไท

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นคติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทย

0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยเซเว่น
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมดิคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีติดตามปัญหามลพิษทางน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยเซเว่น
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: กราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญ นานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
4: คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีติดตามปัญหามลพิษทางน้ำพบโลหะหนักอันตรายปริมาณสูงเสี่ยงปนเปื้อนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำประปาน
7: ายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ประธานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจสอบปัญหามลพิษทางน้ำบริเวณใกล้โรงงานกำจัดขยะแห่งหนึ่งหลังได้รับผลกระทบจากน้ำเสียที่มีกลิ่นเหม็นและปนเปื้อนสารเคมีไหลลงสู่ลำคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เกษตรกรใช้เลี้ยงสัตว์และทำการเกษตรก่อนจะไหลต่อไปยังคลองเพียวและแม่น้ำป่าสักพร้อมกล่าวว่าผลการตรวจวิเคราะห์ของกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันว่าสถานการณ์อยู่ในระดับวิกฤตโดยพบน้ำมีสีดำมีกลิ่นเหม็นรุนแรงและตรวจพบสารโลหะหนักอันตรายปริมาณสูงเกินมาตรฐานบริเวณใกล้โรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติโรงงานเพื่อสั่งระงับการดำเนินงานในส่วนการฝังกลบขยะอันตรายของโรงงานที่เป็นต้นเหตุชวิสาประทุมมารายงาน
4: จังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม Air for All สู่การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เดินหน้าขยายผลทั่วภาคเหนือ
8: ดร.วิจารณ์ศิมาฉายาประธานคณะกรรมการติดตามแผนงานงานวิจัยนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฝุ่นละออง PM 2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาผลสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมทั้งส่งมอบนวัตกรรม Air for All ภายใต้แนวคิด2ปีแห่งการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนภายในงานมีการส่งมอบผลงานนวัตกรรม Air for All จำนวน7ผลงานให้แก่หน่วยงานและผู้ใช้งานในพื้นที่เป้าหมายของภาคเหนือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าท้าหมอกควันเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงผมสรรคำวงพิมพ์ข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: บราซิลขาดกำลังหลักก่อนดวลนอร์เวย์ด้านอังกฤษเช็คความฟิตแบ็คขวาก่อนพบเม็กซิโกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี
9: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่คู่แรกบราซิลพบนอร์เวย์ลงสนามเวลา 3:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพแซมบ้าจะยังไม่มีราฟินญาปิดตัวเก่งจากบาร์เซโลนาที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาขวาในเกมที่ถล่มเฮติ3ประตูต่อ0ในรอบแบ่งกลุ่มรวมถึงยังต้องเช็คความพร้อมของลูคัสปาเกต้าและคาเซมิโร่2กองกลางคนสำคัญด้วยด้านนอร์เวย์ยังต้องเช็คความพร้อมของยูเลียนไรเยอร์สันที่มีอาการบาดเจ็บต้นขาในเกมพบเซเนกัลส่วนเกมรุกยังนำโดยเออร์ลิ่งฮาลันที่ยิงไปแล้ว5ประตูโดยมีมาร์ตินโอเดการ์ดและพาทริกเบิร์กคอยสร้างสรรค์เกมส่วนอีกคู่เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบอังกฤษลงสนามเวลา 7:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพสิงโตคำรามได้รับข่าวดีเกี่ยวกับริคันไรท์ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายเกมที่ชนะ DR คองโกในรอบ32ทีมสุดท้ายตัวเป็นเพียงตะคิวและความอ่อนล้าจากการลงเล่นเท่านั้นส่วนตำแหน่งแบ็คขวายังเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากจาเรลคอนซาและริเจมยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บขณะที่ความพร้อมของทัพจังโก้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งหมดคุณพิมพ์สอนการรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัชกาลชินเคยนะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เราจะมาพบกันรายการนี้ก็จะมีตั้งแต่เวลา23:07 น.หรือ17:07 น.โดยประมาณครับหลังข่าวต้นชั่วโมงเราจะมาพบกันครับกับรายการนี้ถึงเที่ยงคืนวงเวลาแห่งความสุขของหลายคนที่ชื่นชอบบทเพลงเก่านะครับเรามาติดตามฟังกันกับบทเพลงจากนักร้องต่างๆในรายการครับค่ำคืนนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเช่นเดิมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ AMความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์2คลื่นในเวลาเดียวกันกับบทเพลงที่นำมาเปิดบริการในค่ำคืนนี้เป็นบทเพลงจากเสียงร้องของคุณปิทยาบุญรัตพันธ์นักร้องสาวเสียงเซ็กซี่หลายคนคงเคยได้ยินได้ฟังแน่นอนครับกับท่านที่เคยติดตามรับฟังเพลงลูกกรุงในยุคประมาณสัก2500ต้นๆ นะครับเป็นบทเพลงที่หลายคนเคยชื่นชอบไม่ว่าในยุคของครูสุเทพวงศ์กำแหงคุณโสรีภกาพันธ์คุณจรินทร์นันทนาคอนคุณนฤทธิ์อารีก็ล้วนอยู่ในยุคใกล้ๆกันคุณปิยาก็หลังมานิดนึงนะครับกับบทเพลงต่างๆอย่าบอกใครนะโกรธฉันหรือเปล่าโถมแดงแล้วก็ฉันจะตอบคุณพรุ่งนี้ก็ล้วนเป็นบทเพลงที่น่าฟังเป็นบทเพลงที่เคยโด่งดังมาแล้วทั้งสิ้นเลยนะครับกับบทเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่มาฟังบทเพลงคุณต่อกับรายการมนต์เพลงรัติการครับ

ครับก็ผ่านไปกับบทเพลงชุดนี้ที่ก็มีหลายบทเพลงด้วยกันเพราะว่าค่ำคืนนี้ผมยังรู้สึกไม่สบายอยู่นะครับก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรมากมายให้ฟังเพลงกันดีกว่าเพราะว่าคงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันดีกว่านะครับกับบทเพลงต่างๆที่นำมาเปิดนาฬิกานะครับเริ่มด้วยเพลงที่ชื่อทำบุญด้วยอะไรสิ่งร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพก็มีคนสวยจักรแตซึ่งก็ล้วนเป็นบทเพลงจากสิ่งร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพในยุคประมาณสัก50ปีได้แล้วครับกับบทเพลงทั้ง3บทเพลงนั้นแล้วก็เพลงที่ชื่องอเพราะรักที่สุโขทัยนักร้องจากเมืองสุโขทัยที่มาอยู่กับครูพยมกรานะครับต่อมาก็คุณฤทธิ์อารีกับบทเพลงที่ชื่อไม่เคยงอใครเท่าคุณแล้วก็เปียจ่าซึ่งก็เป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นคำคืนนี้ก็นำเอาบทเพลงที่น่าจะอยู่ในความทรงจำของท่านผู้ฟังทั้งสิ้นนะครับมาให้ได้รับฟังกันเพื่อความสุขของทุกท่านครับเอาละครับมาฟังบทเพลงกันต่อดีกว่าเพราะว่าเสียงผมยังไออยู่ข้างเกินไม่อยากจะพูดอะไรมากมายนะครับมาฟังบทเพลงจากรายการเพื่อความสุขของทุกท่าน

ทเพลงชุดสุดท้ายก็ผ่านไปนะครับค่ำคืนนี้ผมก็ให้ฟังบทเพลงกันหลายบทเพลงด้วยกันนะครับกับรายการในวันนี้นะครับก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขจากการติดตามและฟังบทเพลงกับในอดีตค่อนข้างเยอะทีเดียวครับกับบทเพลงต่างๆเหล่านั้นที่คืนนี้นำมาเปิดให้ได้รับฟังกันอย่างเทพธิดาดอยทะเลสาบแม่ปิงเสียงร้องของแพทย์หญิงพันธิวาสินรัตนานันท์ครับก็มีบทเพลงของพินิจสลาวณีโพธิเทศพวงรักตะแลงแกงแทงใจแล้วก็รักต้องห้ามรังสียาวันก่อนซึ่งก็จากไปเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมานะครับกับคุณรังสียาวันก่อนบทเพลงรักต้องห้ามนี่ถือเป็นบทเพลงที่โด่งดังในยุคหนึ่งหลายคนฟังแล้วคงคิดถึงครับกับคุณรังสียาวันก่อนค่ำคืนนี้ก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขจากบทเพลงต่างๆหลายบทเพลงด้วยกันเวลาของเราก็หมดแล้วด้วยนะครับติดตามและฟังกันใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะมีบทเพลงที่หลายคนเคยชื่นชอบมาให้ได้ฟังกันชินเคยครับค่ำคืนนี้ผมคงต้องขออำลาท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับจากผมทวีศักดิ์สุขทุ่งชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ผมไม่รู้

Yeah.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับการนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวพอนในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยกับเราด้วยในการที่จะนำปัญหาประเด็นหรือข่าวสารใดๆที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันดูสิว่าเรามีหัวข้อธรรมะใดๆที่จะนำมาปรับใช้ให้เกิดความเป็นมงคลขึ้นในชีวิตของเราวันนี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณทวน
0: ครับมีหลากหลายประเด็นนะครับเรื่องของประเด็นเนี่ยศีล5นะครับศีลคือความเป็นปกติมีศีลข้อหนึ่งฮะที่ถ้าดื่มสุรายาเมานะฮะสุราเมรยะมัชฌปมาตถานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิอย่างนี้เออศีลข้อนี้เนี่ยคือบางคนเนี่ยพระอาจารย์ศีล5บอกโอ๊ยผมถือไม่ไหวขอถือศีล4ละกันเพราะว่าต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนๆดื่มด้วยนะครับและในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมุมมองแล้วเนี่ยคือการดื่มสุราเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของการขาดสติทำอะไรที่ไม่ยั้งคิดหรือนำไปสู่ความประมาทนะครับบางครั้งประมาทเลินเล่อเนี่ยขับรถแล้วไปชนเขาหรือไปทะเลาะวิวาทเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทางโลกและทางธรรมเนี่ยมองว่าการดื่มสุรานำพาไปสู่การทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรแต่มีข้อเห็นแย้งครับก็มีคนบอกว่าถ้าเราทานแอลกอฮอล์แล้วเมาเยอะด้วยนะครับแต่ไม่ได้ทำอะไรผิดนะฮะคือกินเหล้าเมาอยู่ที่บ้านอ่ะ
1: เออ
0: สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพระอาจารย์นึกออกไหมผมก็ไม่ได้ไปขับรถชนคนตายผมก็ไม่ได้ไปด่าทอใครผมก็ไม่ได้ไปพบกับใครไปทะเลาะวิวาทกับใครกินเหล้ากินเบียร์อยู่ที่บ้านเนี่ยนั่นแหละแล้วแบบนี้เนี่ยนี่มันผิดไหมพระอาจารย์คือถือศีล4ได้ไหมไม่ถือศีล5ครับพระอาจารย
1: ์โอเคเอาทีละเรื่องก่อนว่าโทษของสุราเออมันเกิดกับไม่ใช่แค่คนอื่นนะแต่ตัวเราก็เกิดด้วยคือเราจะดูอะไรที่มันเป็นคุณหรือเป็นโทษเนี่ยผมก็จะให้มอง3ระยะ2ระยะระยะแรกคือตัวเราคนอื่นและ2ฝั่ง3ระยะนะตัวเราคนอื่นและ2ฝั่งระยะที่2คือปัจจุบันนี้ต่อมาและที่สุดต่อมาอีกนะคือ2ระยะ3ระยะโอเคนะไอ้ทีนี้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไม่มีปัญหากับคนอื่นนี่เราไม่ได้ฆ่าใครเราไม่ได้ขับรถไปไหนเราก็นอนอยู่บ้านเมาแอเฉยแต่โทษเกิดขึ้นกับตัวเราพระพุทธเจ้าตรัสโทษของสุราไว้แล้วความเป็นนักเลงสุราไว้คำว่านักเลงเนี่ยคือหมายถึงว่าคุณเชี่ยวชาญด้านนี้เลยคุณจะเก่งว่าสุราอันนี้กินแล้วกับอันนี้ถึงจะอร่อยกับแก้มอันนี้อะไรเป็นไงคือรู้วิธีกินรู้วิธีหาความสุขทางด้านนี
0: ้ครับ
1: 1โทษของมันคือจะเป็นบ่อเกิดแห่งโรค
0: ครับ
1: ตับเนี่ยโดนก่อนเลือดหัวใจสมองมีข้อที่สองด้วยคือเป็นเหตุให้ทอนกำลังปัญญาเราสกิดอะไรไม่ค่อยออก
0: ถาม
1: มันก็จะเมาๆมึนๆข้อที่สามเป็นเหตุให้เสื่อมทรัพย์กินนี่มันไม่ได้กินฟรีนะเสียเงินนะ
0: เสียตังค์ครับ
1: แล้วมันแพงกว่าน้ำเปล่าแน่นอนอันนี้สุราเนี่ยนะแล้วยังเป็นเหตุให้เกิดโรคคือโรคนี่คือเราพูดไปแล้วโรคคือร่างกายเราจะเสื่อมไปเนาะ
0: กินไปแล้วไม่ดีหรอกครับพูดง่ายๆไปแล้วเนี่ยมีแต่เสื่อมลงร่างกายจิตใจจะเฉพาะกับนักสนุกนะพระอาจารย์มันคลายทุกข์เนี่ยพระอาจารย์คือคนที่ดื่มส่วนใหญ่อะจิตใจเนี่ยคืออยากจะพ้นทุกข์อยากจะพ้นทุกข์
1: แล้วก็เลยมาทำความเข้าใจครับว่าทุกข์สุขเนี่ยเรามีจากการดื่มสุราแน่นอนแต่ว่าโทษที่มันมีมาเราต้องมาเปรียบเทียบด้วยเพราะมันมาด้วยกันหนึ่งนอกจาก เกิดโรคแล้วสองทอนกำลังปัญญาแล้วสามเสื่อมทรัพย์แล้วสี่ยังให้เกิดทะเลาะวิวาทถ้าจะมีการทะเลาะวิวาทมันจะเกิดง่ายกว่าตอนเมา
0: แ
1: ต่ตอนไม่เมามันจะเกิดยากกว่า
0: ครับ
1: นี่ก็ข้อที่สี่ละแล้วข้อที่ห้าเนี่ยจะทำให้เกิดไม่รู้จักละอายไม่รู้จักละอายและข้อที่6ก็จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการไม่รู้จักละอายอย่างเช่นว่าการที่เราจะพูดแบบแซวคนอื่นพูดเล่นพูดขนองเนี้ยตอนไม่เมาเนี่ยมันจะละอาย
0: ครับ
1: แต่พอเมาแล้วเฮ้ยพูดได้ไม่เป็นไรตลกโปกฮาทำอะไรไม่รู้จักละอาย แล้วมันก็จะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงตามมาเพราะนั้นโทษเนี่ยมันจึงมีท่านจึงจัดหมวดพวกนี้อยู่ในสิ่งที่จะทำให้เราตั้งอยู่ในความประมาทแน่นอนว่าตอนที่เราทำเนี่ยคำนี้นะหมายถึงอะไรว่าการตั้งอยู่ในความประมาทหมายความว่าตอนที่คุณทำมันยังไม่เสียอะไรตอนที่เรากินเราก็มีของอยู่แล้วเราไม่เสียเงินเราก็ไม่ได้ทะเลาะกับใครเราก็ยังไม่ได้เป็นโรคอะไรเราเองก็ไม่ทำอะไรละอายฉันก็ยังมีสติสัมปชัญญะครบไม่เห็นมีโทษอะไรในหกอย่างเลยตอนเรากินจิตแรกนะจิตแรกปีที่สองแต่ว่าถ้ามันจะมีตรงมันจะมีตรงที่เราดื่มเหล้านี่แหละถ้าโทษ6อย่างนี้จะเกิดขึ้นมันจะเกิดตรงที่คุณดื่มเหล้านี่แหละไอ้ตอนที่ยังไม่เกิดเนี่ยท่านจึงเรียกว่าทำอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทซึ่งไม่ได้มีแค่ดื่มสุราอย่างเดียวอย่างเช่นมีการเล่นการพนันมีการคบเพื่อนชั่วตอนเล่นการพนันเราก็ยังไม่เสียนี่เราได้อยู่ตอนที่คบเพื่อนชั่วเราก็ไม่มีอะไรก็ยังช่วยเหลือเราอยู่แต่ถ้าปัญหามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้ทำมันเป็นที่ตั้งความประมาทนั่นเองการกบเพื่อนชั่วการเล่นการพนันรวมถึงการดื่มสุราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้กระเทือนใครอ่ะแต่มันกระเทือนตัวเราถ้ากระเทือนตัวเราเช่นตอนกำลังปัญญาเป็นโรคเสื่อมทรัพย์คนอื่นที่อยู่รอบตัวเราก็กระเทือนไปด้วยแน่นอนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นโทษมีแต่ท่านก็จึงว่าลดคือเว้นการดื่มสุรามีอะไรเป็นที่ได้แห่งความประมาทแต่ถ้าจะดื่มจริงๆนะอย่างที่คุณจงบอกว่ารักษาศีล4ได้ไหมได้ก็เอาเปลี่ยนข้อ5ไม่ต้องออกข้อ5นี้ก็ได้เพิ่มสัมมาวาจามาอีก3ข้อสัมมาวาจาคือไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเผยเจอถ้าเรายังพอที่จะควบคุมวาจาของเราได้แสดงว่าการดื่มของเราเนี่ยมันยังไม่เกินขีดที่จะให้ประมาท
0: เข้าใจครับ
1: เพราะว่าถ้ามันเข้าไปในร่างกายเรามากๆแล้วสุราเนี่ยแล้วมันทำให้สมองเรามันทำงานไม่เต็มที่ปุ๊บคุณเสื่อมกำลังปัญญาละมันก็จะออกผลมาเป็นวาจาที่เพ้อเจ้ออยากพูดยุยงให้แตกกันเป็นเหตุทะเลาะวิวาทแต่ถ้าเราคุมวาจาเราได้กินแค่นี้พอนะอันนี้พอได้ก็ยังมีโทษน้อย
0: ครับก็เป็นเรื่องของสุรายาเมาแล้วครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยเพราะว่า1เสียทรัพย์นะฮะเสียเงินซื้อ2เนี่ยเสียสุขภาพและสุดท้ายอันที่3เนี่ยอาจจะสูญเสียสติสัมปชัญญะในช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่สมควรไปได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะอาจารย์เพื่อนผมเนี่ยเขาเคยบอกว่าเมื่อดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยอย่าเอาไปวางไว้ข้างตัวอย่าเล่นโซเชียล
1: ทำไม
0: เพราะว่าพอเมาแล้วเนี่ยโพสต์ไปทั่วเลยอาจารย
1: ์
0: โพสต์ไปทั่วด่าคนเข้าไปทั่วหรือทำอะไรที่แบบพอตื่นมาปุ๊บอาจารย์จะมีประโยคนึงนะอยู่ในหัวเอ้ยไม่น่าเลย
1: ไม่น่าเลย
0: ว่าคือทำอะไรไปเอ๊ะทำไมคือกว่าจะรู้สึกตัวคือสายซะแล้วไงฮะคือทำไปเมื่อทุ่มสองทุ่มตอนดื่มกำลังเมาเช้ามาอ้าวตายแล้วฉันไปเขียนอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆมีนะครับอาจารย์แล้วก็มีเยอะด้วยแล้วก็เลยบอกว่าโอ้ยตายแล้วเวลาผ่านไปสองทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้าคนเห็นหมดแล้ว อะไรต่างๆที่เราเขียนไปบางทีเราก็ไม่น่าจะเขียนเลยบางทีไปด่าคนโดยที่บางทีคือในข่าวเราก็เห็นนะอาจารย์ที่ดาราบางทีก็เมาอ่ะเมาแล้วไปโพสไปเขียนอะไรแล้วก็ตอนหลังแล้วก็เกิดปัญหาปุ๊บก็บอกว่าอ๋อผมเมาครับเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเมาแล้วขับเลยมันก็เห็นเนี่ยคือสงบแล้วเนี่ยไม่ดื่มมาดีที่สุดและที่สำคัญนะครับเอาคิดง่ายๆนะฮะเหล้านี่แพงครับอาจารย
1: ์
0: เหมือนที่พระอาจารย์บอกอ่ะแพงกว่าน้ำเปล่าเอาถูกโขกจริงๆเนี่ยเบียร์ถูกโขกเลยยังไงก็แพงกว่าน้ำเปล่าอาจารย์แล้วเราจะไปเสียเงินเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราเสียสุขภาพด้วยกลับไป
1: มันก็เลยมาถึงประเด็นตรงนี้คุณสมบูรณ์ว่าแล้วเราจะหาความสุขอะไรได้เดี๋ยวเพราะว่าที่เขาไปดื่มเหล้ากันเขาก็หาความสุข
0: ใช่ใช่คือเขาหาความสุขบางคนเขาเรียกว่าอยากจะพ้นทุกข์ด้วยนะพระอาจารย์เครียด เลยโอ้มันคุกมันอยู่บ้านแล้วมันโอ้โหเมียด่ากินเหล้าเลยนะมีอาจารย์คือที่มันมีคือกินเพื่อดับทุกข์อ่ะผมบอกเลยกินเพื่อดับทุกข์คือนั่งสมาธิเนี่ยมันดับไม่ได้อาจารย์โอ้แบบโดนด่ามาปุ๊บให้ไปนั่งสมาธิไม่ได้เอากินเหล้ากับเพื่อนเลยดับทุกข์ไง
1: หรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่ามันต้องฉลองอย่างเงี้ยเช่นคุณประสบความสำเร็จในอันหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นอกจากดับทุกข์แล้วก็ยังต้องฉลองความสุขก็ต้องด้วยการกินเหล้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจึงมาต้องมาดูตรงนี้ว่าเอ๊ะความสุขเป็นอะไรจริงๆความสุขที่ควรเสพก็มีความสุขที่ไม่ควรเสพก็มีความสุขที่ไม่ควรเสพก็คือจากการดื่มสุราจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์เนี่ยเป็นความสุขอยู่แต่ความสุขอันนี้ไม่ควรเสพแล้วก็ถ้าคุณจะฉลองจริงๆแต่ถ้าจะฉลองจริงๆคือเฮ้ยนี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าจะดีใจอย่างเช่นวันเกิดอย่างนี้ตอนนั้น
0: คร
1: ับ โอ้กว่าเราจะเกิดมาเนี่ยมันยากกว่าจะแม่จะคลอดลูกโอ้ชีวิตหนึ่งต้องเสี่ยงเพื่อได้ชีวิตหนึ่งมาแล้วกว่าจะเกิดเป็นคนนี่โอ้ต้องทำความดีอย่างมากเลยมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นยากขนาดนี้ต้องฉลองเหรอวะใช่ไหมฉลองมันก็เลยต้องดื่มสุราอันนี้ก็เลยต้องมามองมุมนี้ว่าถ้าอะไรที่มันได้มายากๆแล้วเราได้มาไม่ว่าจะเช่นโครงการนี้สำเร็จหรืองานที่ยากๆสำเร็จวันเกิดได้มาเงี้ยปีละครั้งนั้นเองก็ต้องฉลองสิ่งอะไรที่มันได้มายากๆแล้วเราได้แล้วอยากว่ามันมีค่ามากอยากให้มองมุมนี้ว่าสิ่งที่มีค่ามากเราไม่ควรจะมาทำลายเราควรต้องรักษาไว้ให้ดีได้มาแล้วเนี่ยเราควรต้องฉลองด้วยการที่ทำความดีทำอะไรที่มันทำได้ยากๆเพราะว่าถ้าเราทำอะไรที่มันทำได้ง่ายๆมันเสียชาติเกิดหมายถึงว่าคุณเกิดมาแล้วคุณทำอะไรที่มันไม่ดีคุณจะทำอะไรมันเสียเวลาคุณเกิดมาแล้วในเมื่อมันยากคุณทำสิ่งที่ทำได้ยากแล้วคุณทำได้แล้วคุณยิ่งควรต้องทำที่มันดีๆยิ่งขึ้นไปมันถึงจะดี
0: อ
1: ันนี้คือเราต้องคิดแบบต่างจากความคิดต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทำความชั่วด้วยการดื่มสุราด้วยการหาความสุขที่มันไม่ดีเราก็มาหาความสุขที่มันดีนะเช่นให้ทานอย่างเงี้ยให้ทานมีความสุขก็ได้หรือช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นมีความสุขก็ได้เดี๋ยวบางทีบางคนวันเกิดใช่ไหมก็ไปบริจาคทานอันนี้ดีหรือวันเกิดแล้วก็ทำบุญใส่บาตรอันนี้ดีหรือมันเกิดแล้วก็ไปทำเป็นอาสาสมัครใดๆที่จะทำความเจริญความพัฒนาให้เกิดขึ้นตรงนี้ก็ดีหรือมาปฏิบัติธรรมก็ดีขึ้นไปอีกเป็นความสุขที่คนเสพมากขึ้นไปเพราะฉะนั้นความสุขเราต้องดูว่าความสุขที่ควรเสพก็มีความสุขที่ไม่ควรเสพก็มี
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าก็ไม่เถียงหรอกว่ามันเป็นความสุขมันเป็นอยู่แต่ว่าโทษมันมาเราเห็นโทษของความสุขที่มีโทษเราก็อย่าไปเสพความสุขแค่นั้นเราให้มาทำความสุขชนิดที่ดีๆนะก็เช่นจากสมาธิมันอาจจะเห็นไม่ชัดนะเพราะว่าจิตเรามันต้องละเอียดแล้วเราก็ค่อยๆฝึกไปแต่บางทีเราทำเองไม่ได้เราก็ให้เพื่อนช่วยมีอะไรไม่เม็ดที่จะคอยแนะนำจะเป็นครูบาอาจารย์บ้างเป็นเพื่อนเราบ้างในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เราจะหาความสุขเช่นเล่นกีฬาก็มีความสุขได้แล้วมีโทษน้อยด้วยเราก็เปลี่ยนเป็นความสุขประเภทอื่นเป็นการเฉลิมฉลองประเภทอื่นที่จะให้มีโทษน้อยมีคุณให้มากนั่นเอง
0: ครับก็เป็นวิธีการมันมีอีกวิธีในการพ้นทุกข์นอกจากการดื่มสุรานอกจากการเฉลิมฉลองความสำเร็จคือผมว่ามันเป็นอายุของช่วงวัยด้วยสมัยผมเด็กๆสมัยผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยวันเกิดทีไรฉลองกันทุกทีพออายุเยอะๆขึ้นมาหน่อยเปลี่ยนแล้วฉลองด้วยการเข้าวัดไปหาพ่อหาแม่อย่างนี
1: ้
0: คือมันอาจจะขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะหรือว่าความคิดอะไรต่างๆนะพระอาจารย์มันทำให้การกระทำของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเริ่มรู้สึกว่าอ๋อโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้ครั้งที่เราจะดื่มเหล้าฉลองกับเพื่อนเนี่ยทุกปีทุกวันเกิดของทุกคนเนี่ยมันตายกันพอดีนะแม่จ๋า365วันเกิดก็สัก10คนเนี่ยโอ้โหตายแล้วเราก็ร่างกายมันก็ไม่ไหวอ่ะอาจารย
1: ์แล้วมันจะมีท่านโยมแบบนี้อย่างเช่นว่าเราฉลองวันเกิดงั้นเราก็ไปออกกำลังกายกันตีปิงปองเล่นเทนนิสปั่นจักรยานวิ่งจ็อกกิ้งฉลองวันเกิดอย่างนี้มันจะดีนะครับไม่ต้องกินเค้กไม่ต้องกินอะไรให้มันสุขภาพมันแย่ใช่ไหมแต่ฉลองวันเกิดหรือไปใส่บาตรหรือไปทำบุญที่วัดฉลองวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำกันก็ดีด้วย
0: มันขึ้นข ึ้นอยู่กับเพื่อนขึ้นอยู่กับสังคมด้วยนะมั้งพระอาจารย์เพราะว่าอย่างกลุ่มเพื่อนผมเนี่ยเวลาจะฉลองวันเกิดทีนะถ้าจะฉลองเนี่ยไปวัดทำบุญถวายสังฆทานหรือถ้าเกิดไม่ทำอะไรก็คือไม่ทำอะไรเลยนิ่งๆเลยอยู่กับพ่อกับแม่จบแต่หลังๆจะเป็นแบบเนี้ยนิ่งๆอยู่กับพ่อกับแม่หรือมีอีเวนต์หน่อยก็ถวายสังฆทานไปทำอะไรกับครอบครัวก็ไม่ได้จะชวนเพื่อนชวนฝูงอะไรนะมันจะเป็นแบบนี้มากกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงวัยเราเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างเหมือนจะหาความสงบกับพระอาจารย
1: ์
0: มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะคนรุ่นวัยรุ่นหรือว่ารุ่นหลังๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าอ๋อเขายังต้องมีสังคมแต่พอเราอายุมากขึ้นเลข4เลข5แล้วเราอาจจะรู้สึกอ๋อเราต้องการความสงบแล้วเราต้องการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันพ้นทุกข์ด้วยความสงบอาจจะเป็นมุมมองหนึ่งก็ได้
1: ใช่ใช่อายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นประเด็นนึงที่ว่าจะทำให้อินทรีย์ของเรามีความแก่กล้าขึ้นด้วยอินทรีย์นี่คือสภาวะความที่จิตของเรามันจะสุขงอมไปในทางที่จะเป็นนิพพานมากขึ้นอินทรีย์ก็ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้า5อย่างเนี้ยมันมีการพัฒนาเติบโตขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นไปเราก็จะทำให้จิตเราเนี่ยน้อมไปในการทำความดีได้ง่ายขึ้นและการทำความชั่วได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าอินทรีย์เราแก่กล้าตามอายุที่เราเพิ่มขึ้นได้นี่ครับ
0: ครับครับมีอีกประเด็นหนึ่งพระอาจารย์บ่วงตำกับบ่วงทิพย์มันยังไงแล้วพระอาจารย์มีบ่วงชีวิตคนเรามีบ่วงนะครับ
1: ใช่คือเรื่องนี้พระอาจารย์ได้พูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในช่วงของสมการชีวิตสัปดาห์ที่แล้วที่พูดไปคนเดียวนะอธิบายถึงเรื่องของบ่วงแต่พูดถึงคนที่เขาเป็นหนี้นะแล้วก็เป็นหนี้ติดหนี้ทั้งหนี้ธุรกิจหนี้ในระบบหนี้นอกระบบหนี้รถหนี้บ้านโอ้แล้วค่าใช้จ่ายก็เยอะแล้วก็เป็นหนี้พวกนี้ลักษณะแบบนี้คือเหมือนกับถูกบีบคั้นมากๆแต่ทำให้พระอาจารย์นึกถึงอุปมาที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นเรื่องเกี่ยวกับบ่วงในเรื่องกับดักก็เลยอยากจะมาพูดเพิ่มเติมกับคุณสมบัติตรงนี้เป็นประเด็นที่เราให้คุยกันว่าทุกวันนี้คุณสมบัติเรามีในสังคมเราเนี่ยมันจะมีบ่วงโดยที่เขาวางกับดักกันเอาไว้บ่วงกับดักเอาไว้อย่างเช่นระบบดอกเบี้ยเนี่ยนะก็จะเป็นกับดักที่เขาวางเอาไว้ล่อไว้ให้เราเข้าไปติดแต่คนที่กู้เงินแล้วเนี่ยแล้วถ้าไม่ใช้เงินคืนตามที่
0: ตามสัญญา
1: ตามสัญญานะโอ้ดอกเบี้ยทบต้นขึ้นทบต้นขึ้นนี่โอ
0: ้แล้วมีเบี้ยปรับด้วย
1: นั่นแหละโอ้แบบบานเลยพวกหนี้นอกระบบทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนบุคคลใดๆแล้วทำไมไปถึงจุดนั้นได้ก็เพราะว่าคุณก็ติดบ่วงอีกอันหนึ่งคือบ่วงทางสังคมอย่างเช่นฉันต้องเที่ยวต่างประเทศฉันต้องใช้กระเป๋าแบรนด์เนมแต่ฉันต้องขับรถดีๆ
0: อันนั้นต้องบอกเลยนะสมควรที่จะโดน
1: เขาก็นี
0: ่ไม่น่าสงสารเลยเราจะไม่น่าสงสารเลย
1: หรือลูกต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร
0: ์โอ้ย
1: ลูกผ่านบัตรเครดิตได้อะไรเงี้ย
0: คร
1: ับแล้วก็มาเป็นหนี้มากขึ้นมันหลุดยากแบ
0: บใช่แต่ถ้าบ่วงด้วยความจำเป็นเนี่ยผมเห็นใจนะพระอาจารย์ไม่มีจะกินต้องไปกู้เขาเพื่อที่จะทำทุนเพื่อที่จะหาทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยบางคนจำเป็นอย่างนี้จริงๆหรือบางคนเนี่ยโอ้ยไม่มีบ้านคืออันนี้อีกอันหนึ่งนะคือโอ้ยบางคนต้องไปกู้เพื่อที่จะซื้อบ้านเพราะไม่งั้นก็ไม่มีบ้านจะอยู่ก็จำเป็น
1: อ
0: ่ะจำเป็นคือสัญญาสมมติไปกู้แบงก์อาจารย์โอ้โหสัญญามาเป็นปึกตัวหนังสือเล็กนิดเดียวคือด้วยความอยากได้เงินอ่ะไม่อารอดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ต้นก็ต้องเซ็นแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้คือหลายคือบ้านมันเป็นปัจจัย4อันนั้นมันก็คือบางคนก็มีความจำเป็นไงคือถ้าทำด้วยความจำเป็นอันนี้น่าเห็นใจกู้เพื่อมาที่อยู่กู้มาเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วก็จากการเจ๊งหรือโดนไล่ออกเลย์ออฟเนี่ยก็สาหัสเหมือนกันแต่ถ้าเกิดกู้เพื่อความฟุ่มเฟือยอันนี้ไม่น่าเห็นใจ
1: คือมันจะมี2ระดับที่เราจะต้องดูแยกกันจริงๆมี3ระดับด้วยก็คืออันแรกที่ว่าคุณมีหนี้ต้องกู้เงินแล้วด้วยความฟุ่มเฟือยหรืออันที่2คือด้วยความจำเป็นอย่างที่คุณสมบูรณ์ว่าหรือระดับที่3นี่คุณไม่เป็นหนี้เลยด้วยซ้ํามีเงินพอมีเงินต่างมากมายแต่ว่าในทุกระดับเนี่ยมันมีทั้งที่ติดบ่วงและไม่ติดบ่วงก็มี กับกามาที่บ่วงในที่นี้ก็คือความยึดถือที่คุณได้ยึดถือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาหรือเปล่าโดยเช่นว่าคนที่ต้องยึดถือในสถานะทางสังคมว่าฉันต้องมีรถมีบ้านไปเที่ยวต่างประเทศลูกเรียนอินเตอร์อันนี้คือยึดถือนี่อันหนึ่งใช่ไหมยึดถือมากในขณะที่อีกคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้จะยึดถือจุดนั้นแต่ว่าเขามีความจำเป็นในการต้องใช้เงินแต่ความจำเป็นตรงเนี้ยเขาก็ยึดถือในความจำเป็นนั้น
0: ครับ
1: คุณโยมคือความจำเป็นของแต่ละคน
0: มันไม่เหมือนกัน
1: มันไม่เหมือนกันนะแล้วมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราต้องยึดถือ
0: จริตคนกิเลสคนเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหม
1: ใช่
0: พยายามจะบอกแบบนี้ใช่ไหม
1: แล้วกิเลสเนี่ยนะคุณโยมมันก็ทำให้สิ่งที่มันดูเหมือนไม่ค่อยจำเป็นก็จำเป็นขึ้นมา
0: ครับ
1: อย่างคนที่เขาว่าลูกต้องเรียนอินเตอร์เขาก็จำเป็นของเขา
0: ใช่
1: ลูกที่ฉันต้องขับรถแบบนี้ฉันต้องไปเที่ยวต่างประเทศไม่ก็จำเป็นของฉันอย่างนี้เพราะกิเลสเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมเออความจำเป็นของเราอาจจะลดลงเพราะกิเลสคุณเบาบางกว่าแต่มันก็จะมีจุดที่เราจะต้องไปติดอยู่ดีอันนั้นมากหรือน้อยถ้าคุณติดมากคุณก็ผูกรัดแน่นองค์ประมาณตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนไอ้บ่วงที่เขาทำจากเส้นเชือกที่เป็นเส้นหนังนะเส้นเอ็นแล้วมันก็คมด้วยแล้วถ้าตอนแรกๆมันหลวมๆอยู่เราก็ไม่รู้ตัวหรอกแต่พอมันเริ่มรัดแน่นเข้าแน่นเข้าปุ๊บเนี่ยมันจะต้องรัดถึงขาของกวางเนี่ยนะมันก็จะบาดทั้งหนังบาดหนังแล้วก็บาดเนื้อเข้าไปถึงเอ็นจนถึงกระดูกนั่นแต่เพราะมันรัดแน่นเข้าแน่นเข้าจะปาดกัดก็ไม่ได้เพราะว่าเชือกมันคมอันนี้คือเหมือนกับว่าคนที่ติดบ่วงใดบ่วงหนึ่งแล้วไม่ว่าจะชื่อเสียงเงินทองความสำเร็จอันใดอันหนึ่งแล้วเวลาจะพยายามจะปลดมันก็จะเจ็บด้วยก็เลยจะต้องมาดูว่าบ่วงในที่นี้คืออะไรท่านก็เปรียบกับความยึดถือนั่นเองแล้วความยึดถือเนี่ยเป็นบ่วงของมนุษย์จะแบ่งเป็นสองอย่างบ่วงของมนุษย์ก็คือพวกดอกเบี้ยระบบเงินตราที่เขาวางแผนเอาไว้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเป็นบ่วงอันหนึ่งที่ทำให้ทุกคนต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันเดี๋ยวคุณหยุดขับเคลื่อนไม่ได้เลยเศรษฐกิจมันเหมือนจักรยานคุณต้องปั่นไปข้างหน้าถ้าคุณหยุดปุ๊บล้มทันทีไม่ได้ในหลวงเราเนี่ยจึงมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่จะทำให้การดำเนินไปเนี่ยมันเป็นไปได้หยุดก็ได้ดำเนินไปก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ได้มีระบบเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจของระดับมหาภาคระดับโลกที่เขามีดอกเบี้ยเป็นตัวขับเคลื่อนมันเป็นระบบเศรษฐกิจที่ว่าต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวช้าเกินไปก็ไม่ได้เร็วเกินไปก็ไม่ได้เร็วเกินไปเขาเอาดอกเบี้ยขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจมันชะลอลงแล้วช้าเกินไปเขาก็ต้องดอกเบี้ยดอกเบี้ยลดเพื่อให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าแต่ดอกเบี้ยนี่จะเป็นเหมือนกับคันบังคับที่เขาจะปรับแต่คือที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้ในสถานการณ์ที่เรากำลังพูดคุยอยู่เนี่ยหลังจากมีประธานเฟดคนใหม่มีเรื่องระบบการเงินใหม่ world order ใหม่เขาเพิ่มดอกเบี้ยแล้วคุณผู้ชม
0: ครับ
1: เพราะว่ารู้สึกเงินมันเฟ้อมากขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจล้ำหน้าเกินไปก็ต้องชะลอลงมันก็จะเข้าสู่ภาวะทั้งเงินฝืดและเงินเฟ้อไปในเวลาเดียวกันแต่ถึงแบบนี้ปุ๊บเราก็จะของก็แพงเงินก็น้อยแต่มันก็จะเกิดสภาวะต่างๆเกิดขึ้น
0: เขาเรียกว่าข้าวของแพงค่าแรงถูกใช
1: ่ไหมใช่สภาวะนี้แหละทั้งเงินฝืดและเงินเฟ้อในเวลาเดียวกัน
0: ครับ
1: ทีนี้ก็เลยมาถึงจุดที่ว่าถ้าอยู่อย่างเนี้ยธรรมะนี่เราจะช่วยยังไงจะช่วยเราอย่างไร
0: ช่วย
1: อย่างช่วยตรงที่ว่า1เวลาที่เราจะหาความสุขตรงความสุขที่เกิดจากในโลกอย่างที่คุณสมบูรณ์พูดมาตั้งแต่ตอนต้นนะว่าดื่มสุรามีความสุขใดๆพวกนี้อันนี้เป็นความสุขที่อยู่ในโลกเราก็เรียกว่าโลกธรรมเราจะมีเงินทองอาหารปัจจัยสี่ใดๆชื่อเสียงลาภยศสรรเสริญสุขพวกนี้จะมีอยู่ในโลกแล้วแต่ทีนี้ถ้าเราไปยึดติดตรงนี้เมื่อไหร่ปึ้งแล้วฉันชอบเงินทองฉันชอบสิ่งของฉันชอบยศตำแหน่งสรรเสริญเราติดอยู่แล้วปุ๊บเนี่ยเวลามันเสื่อมไปเราจะทุกข์มาก
0: เราจะทุกข์มาก
1: ตรงนี้ก็คือเราจะมีความยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขยินร้ายในเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์นี่เราจะทุกข์มากคือเราติดบ่วงเราจะถูกบีบคั้นทีนี้พอถูกบีบคั้นปุ๊บบางทีมันทำชั่วได้เช่นด่าลูกได้ด่าผัวได้ด่าเจ้านายได้ลงโซเชียลโพสต์ลงโซเชียลไม่หายใครกินเหล้าทำอาชญากรรมโกงได้ทุกอย่างอันนี้คือติดกับดักของมารเต็มๆตรงที่ว่า มันก็จะทำให้เราแบบทำไม่ดีหรือถ้าเราไม่ไปถึงขนาดทำไม่ดีเราก็จะถูกบีบคั้นเราก็จะแบบโอ้อยู่ไม่เป็นสุขมันก็จะแฮปปี้เราอยู่ไม่เป็นสุขแต่ว่าทางออกอื่นมีแต่ทางออกที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ก็คือถ้าเรามีเงินทองมีหนี้เงินทองนี่คือมาในรูปของหนี้ก็ตามหรือว่าคุณไม่มีหนี้ก็ตามเนี่ยนะหรือตำแหน่งหรือใดๆแล้วเงินทองสรรเสริญก็คือลาภยศสรรเสริญสุขเนี่ยเราไม่ยินดีในสิ่งเราไม่ยินดีในสิ่งหมายความว่าถ้ามันไม่มีนะเช่นเราไม่มีเงินเรามีหนี้แทนแล้วเราก็ถูกด่าแทนแล้วเราก็ไม่มียศแทนเสื่อมจากยศแล้วเราก็มีความทุกข์อยู่เนี้ยเราก็จะไม่ยินร้ายที่เรายินร้ายในทุกที่เรามีอยู่ตอนนี้เพราะเรายินดีในสุขที่มันยังไม่เกิดขึ้นที่เรายินร้ายในความเสื่อมลาภที่เรามีตอนนี้เช่นเรามีหนี้เพราะเราเป็นยินดีในเงินที่เรายังไม่มีเรายินดีในเงินที่เรายังไม่มีเราจึงยินร้ายในหนี้ที่เรามีอยู่ตอนนี้แสดงว่าคุณก็ยังมีความยินดียินร้ายเลยแต่ถ้าเราไม่ยินร้ายด้วยแผนที่เราก็ไม่ยินดีนั้นเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยเราอยู่กับมันได
0: ้ครับ
1: จุดประสงค์ที่เราต้องอยู่กับมันได้เพราะอะไรก่อนคุณทุกคนเพราะว่าถ้าสมมติเราอยู่กับหนี้เฮ้ยคุณต้องออกจากหนี้นี้นะคุณต้องออกจากหนี้นี้แต่ถ้าว่าจิตใจของคุณเนี่ยมันไม่สมดุลอ่ะมันคิดอะไรไม่ออกมันออกจากนี่ไม่ได้มันหลุดจากบ่วงนี้ไม่ได
0: ้
1: นึกถึงสัตว์ที่ติดบ่วงเนาะแล้วมันตกใจมันวิ่งมันดิ้นพล่านยิ่งรัดแน่นเข้าแน่นเข้ามีแต่แน่นเข้าไม่ต้องทำไง
0: ครับ
1: ให้คุณต้องนิ่งๆก่อนดีดูดีสถานการณ์เป็นไงมันรัดตรงไหนเราจะกัดตรงไหนเราจะหาช่องยังไงเหมือนกันว่าถ้าเราตกอยู่ในตอนนี้เรามีนี่แล้วถ้าคุณยินดีร้ายโอ้ยินดีในการที่เมื่อไหร่จะปลดนี่ยินร้ายในตอนที่ว่าฉันมีหนี้อยู่ตอนนี้คุณจะคิดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกพอคิดอะไรไม่ออกปุ๊บมันทำอะไรไม่ได้ทำไงตอนนี้นิ่งๆก่อนนิ่งๆตั้งสติดิค่ะตั้งสติแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่พอตั้งสติได้ปุ๊บหนี้มีเท่าไหร่เป็นหนี้แบบไหนแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรเราลิสต์มาดูเสร็จปุ๊บเราจะกำจัดตรงนี้เราจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้เราจะเปลี่ยนหนี้รูปแบบนี้ให้ดอกเบี้ยเป็นนี้มันจะค่อยคิดออกมา
0: ครับ
1: มันจะค่อยคิดออกมายศก็เหมือนกันตำแหน่งก็เหมือนกันเราเสื่อมยศก็เหมือนกันถูกด่าว่าก็เหมือนกันมีดราม่าทางโซเชียลก็เหมือนกันเราต้องนิ่งๆก่อนอย่ายินดีอย่ายินร้ายดูสถานการณ์รอบของเราอยู่ตรงไหนอยู่กับมันแล้วเรารู้แล้วเราถึงจะหาทางออกได้ว่าเป็นยังไงซึ่งทางออกนี้นะพระพุทธเจ้าให้แนวไว้แล้วด้วยก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ8อย่างนี้ก็คือไม่ด่าใครไม่ว่าใครนั่นคือสัมมาวาจาไม่คิดร้ายกับใครนั่นคือสัมมาสังกัปปะเราก็ต้องไปตามทางที่ถูกต้องนั่นคือสัมมาทิฏฐิจ
0: ิ
1: ตเราจะต้องมีความสงบระงับนั่นคือสัมมาสมาธิสัมมาวายามะมีสัมมาสติด้วยมันก็ต้องอยู่ตามแนวศีลสมาธิปัญญาทางของออกทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีออกเพราะฉะนั้นพอเราไม่ได้ยินดีไม่ยินร้ายอยู่นิ่งแบบตั้งสติดีๆแล้วเราจะเจอทางออกคือมรรค8ซึ่งจะออกได้จากทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะถูกด่าถูกนินทาเป็นหนี้อยู่มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เราจะเจอทางออกซึ่งทางออกนี้คือมรรค8แน่นอนเราจะออกจากสถานการณ์ที่มันถูกบีบคั้นเนี่ยได้จุดนั้นนี่คือจึงบ่วงและทางหลุดออกจากบ่วงที่อยากจะเพิ่มเติมจากเอพิโซดที่แล้วที่ได้พูดไปด้วย
0: ครับบ่วงคือภาระผูกพันที่เราสร้างขึ้นในโลกแห่งนี้นะครับแต่ละคนมีบ่วงมากน้อยไม่เท่ากันความจำเป็นก็ไม่เท่ากันดังนั้นหลักการที่พระอาจารย์บอกเนี่ยก็สามารถไปปรับใช้ได้นะครับไม่ใช่กดตายตัวที่จะต้องโอ้ต้องหลุดจากบ่วงสมมติมี3บ่วงเนี่ยเอาทีละบ่วงเอาทีละบวกแล้วก็เอาที่เท่าที่ทำได้เท่าที่เราไหวนะครับอันนี้ก็คือบวกมันก็เป็นฟุ้งนะพระอาจารย
1: ์เป็นบวกใช
0: ่บางทีคนก็ไม่ได้อยากจะหาบวกตรงนี้นักหรอกเพียงแต่ว่าความจำเป็นทางสังคมความจำเป็นในทางชีวิตมันทำให้คนเราเนี่ยไปติดบวกโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าติดแล้วเนี่ยวิธีการปลดภาระต่างๆเนี่ยก็มียากมีน้อยแตกต่างไปแล้วก็ต้องอดทนแล้วก็สู้ กันเป็นวันๆไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเพราะนี่คือรายการสมการชีวิตนะครับธรรมะและปรุงคือต้องใช้ธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตไม่มีสูตรตายตัวนะครับจะใช้สูตรนี้ไปใช้กับนายคนนี้แล้วไปใช้กับอีกคนนึง 100% เป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆปรับใช้ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องค่อยๆทำด้วยหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว
1: ้แนวทางก็จะมีคือสูตรตายตัวไม่มีอยู่แล้วแต่แนวทางหลักๆเนี่ยก็คือมรรค8นั่นเองแนวทางหลักๆก็คือศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็มาปรับในอาชีพของเราในสถานการณ์ของเราแล้วก็ค่อยๆปรับแต่อยู่ในแนวทางคือมรรค8นั่นเอง

0: ุดท้ายทุกคนก็จะต้องทำเพื่อตัวเองหมดอ่ะแม้แต่ตัวเรา
1: ใช่ป่ะก็สำหรับตัวเองนะสำหรับพระอาจารย์เองนะสมมติถ้าแบบวุ่นวายนั่นนี่เนี่ยคือบางทีเรามองเห็นสิ่งต่างๆสื่อทางโซเชียลสื่อข่าวสถานการณ์นั่นนี่เนี่ยเรารับรู้ผ่านหูผ่านตาเนี่ยตาเรามองไปข้างหน้าที่มันมองข้ามจมูกเราไปนิดเดียว
0: ครับ
1: ไปเลยทางออกจริงๆมันอยู่แค่ปลายจมูกเรานี
0: ่
1: เองทางที่จะให้เราหาความสุขระหว่างวันมันอยู่ปลายจมูกเรานี่เองในที่นี้พระอาจารย์ทำไงก็ดูลมหายใจบางทีเราลืมดูลมไป
0: ครับ
1: เราสนใจกับสิ่งอื่นๆนะคนมาหาข่าวสารในอินเทอร์เน็ตดูไปแล้วมองข้ามจมูกมองข้ามจมูกนี่อะไรลมหายใจเราต้องดูลมพอเราดูลมปุ๊บสติจะมาทันทีสติมาตรงไหนคือตรงที่เราระลึกถึงลมเราไม่ใช่เรามีอยู่แล้วใช่ไหมสมมติแล้วตอนที่เราไม่มีสติเราก็หายใจไปเฉยแต่พอเราเฮ้ยเราใส่ใจอยู่นะเรามันนึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสติความระลึกได้คือสติสติมันจะมาช่วยยังไงตรงนี้สำคัญเราเพราะว่าตอนที่เรามีสติอยู่ลมเราไม่ลืมลมเนี่ยเราก็รับรู้เสียงได้เรารับรู้ข่าวได้เราดูสิ่งต่างๆนั้นนี้ได้เราเห็นได้เราได้ยินได้แต่เราไม่ลืมลมนะในขณะที่เราไม่ลืมลมเนี่ยคือคุณไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอนี่คือไม่เพลินหมายความว่าในการที่เรารับรู้ข่าวเราก็ไม่เพลินไปในข่าวเรารับรู้เสียงเขาด่าเราก็ไม่เพลินไปในเสียงที่เขาด่าเพราะอะไรนะเพราะเราไม่ลืมลมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินเรารับรู้เสียงอยู่แต่เราไม่เพลินไปตามเสียงที่ด่านั้น
0: ครับ
1: เราดูข่าวอยู่แต่เราไม่เพลินไปตามข่าวที่เราเห็นนั้นแต่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราลืมล้มลืมคือเผลอเผลอคือเผลอจิตของเราจะเพลินไปตามเสียงที่เขาด่านั้นจิตของเราจะเพลินไปตามข่าวที่เราอ่านนั้นพอเพลินไปแล้วปุ๊บจิตเราจะแกว่งเลยทุกคนเขาด่าจิตเราตกเลยเขาชมจิตเราขึ้นเลยข่าวดีจิตเราขึ้นเลยข่าวร้ายจิตเราตกเลยจิตเราจะขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาตามกระแสที่มันมากระทบ
0: เพราะ
1: เราเลินไปตามเสียงนั้นภาพนั้นข่าวนั้นสัมผัสนั้นการตั้งสติจึงเป็นจุดเริ่มของการที่เราจะหาความสุขณที่นี่เดี๋ยวนี้เราอย่ามองข้ามจมูกของเราไปพอเรานึกถึงลมปุ๊บอย่าไปกันนะนึกถึงลมระลึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสตินึกถึงคือไม่ลืมนึกได้คือไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินเราก็จะไม่เพลินไปตามเสียงที่ได้ยินได้ยินเห็นภาพอยู่แต่ก็ไม่เพลินไปตามภาพที่เห็นนั้นข่าวนั้นถ้าไม่เพลินปุ๊บจิตเราจะไม่แกว่งจิตเราอาจจะรับรู้เฉยๆแต่อาจจะแบบรู้สึกว่ามันสุขรู้สึกว่ามันทุกข์แต่จะไม่แกว่งไปตามสุขและทุกข์นั้นรับรู้อยู่ว่านี่คือสุขรับรู้อยู่ในวันนี้คือทุกข์แต่ไม่เพลินคือไม่แกว่งไปตามนั้นมันพออยู่ได้พออยู่ได้แล้วก็ค่อยๆดูว่าจะตัดสินใจยังไงจะพูดอะไรจะคิดยังไงเผื่อสถานการณ์มันเป็นยังไงอันนี้มันก็ค่อยเป็นไปได้เราก็ต้องมีสติสัมปชัญญะนี่เดี๋ยว
0: สำหรับคนที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยควรเริ่มต้นสอบแทรกการปฏิบัติธรรมในกิจวัตรประจำวันยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: โอ้ทำงานหนักพักผ่อนน้อยนี่พระอาจารย์อยากจะให้เน้นเรื่องนอนเลยทุกคนจริง
0: ๆตอน
1: ว่าถ้าคุณ
0: ทำอะไรบ้าง
1: มันต้องนอนอ่ะนอนแล้วที่นอนมันจะไม่ใช่ว่านอนแล้วแบบนอนไม่หลับแล้วคุณทำงานหนักแล้วคุณพักผ่อนน้อยแล้วนอนมันก็เลยนอนไม่ค่อยหลับไม่ได้เราต้องนอนให้หลับตรงจุดที่ว่าจะนอนหลับเนี่ยคุณมันไม่ใช่ว่าเอ็นกายไปนอนไปแล้วเหมือนกับหลับไม่ใช่แต่มันต้องอยู่ที่ทำจิตด้วยฮะคือเราต้องทำจิตคือเมตตาก่อนนอนและหลังตื่นนอนก่อนนอนเราต้องแผ่เมตตาก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่แผ่เมตตาคือจิตเราไม่มีเมตตาในการหลับเนี่ยมันจะมี3อย่างนอนก็หลับไม่เป็นสุขตอนฝันก็ฝันร้ายตื่นก็ตื่นไม่เป็นสุขก็มาตื่นไม่เป็นสุขนี่หมายความว่าตื่นมาแล้วยังเหนื่อยอ่อนเพลียเพราะว่าคุณหลับไม่เป็นสุขตื่นก็เลยตื่นไม่เป็นสุขจะให้หลับก็เป็นสุขหมายถึงตอนนอนคุณได้พักผ่อนเต็มที่ระหว่างนอนอยู่ถ้าฝันก็ไม่ฝันร้ายและถ้าตื่นขึ้นมาแล้ว

0: ก็ไม่เหนื่อยอ่อนมีความสุขร่างกายมีกำลังพลัง3อย่างเรื่องการนอนได้มาจากการแผ่เมตตาถ้าเราเหนื่อยอ่อนคุณต้องพักให้เต็มที่ต้องด้วยการเจริญเมตตาก่อนนอนเราแผ่เมตตาเลย
1: ครับ
0: ก่อนนอนเราเจริญเมตตาเลยและการเจริญเมตตานี่ทำได้ทั้งสามทางเลยนะกายวาจาใจร่างกายเรายกไว้เราพูดถึงวาจาอย่างก็ได้นะสมมติเราคิดในหัวเราต้องมีคำพูดนี้คุณก็พูดบทแผ่เมตตาก็ได
1: ้
0: หรือกำหนดจิตแผ่เมตตาไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีคำพูดก็ได้แต่ฉันตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแผ่กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเหมือนคนเป่าสังมีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ทุกคนได้ยินได้แผ่ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็นอนไปแล้วนอนก็ตั้งจิตไว้ด้วยว่าโอเครู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะลุกขึ้นทันทีแล้วการนอนแบบนี้จะทำให้เราสามารถพักผ่อนได้เต็มที่หมายถึงหลับเป็นสุขระหว่างนอนก็ไม่ฝันร้ายแล้วตื่นขึ้นมาก็จะมีกำลังมีพลังตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็แผ่เมตตาอีกแผ่เมตตาคือตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในที่เบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยจิตที่มีเมตตาแล้วจิตเราจะมีเมตตาได้ไงอยู่ๆเมตตามันจะมาได้ไงแล้วคุณจะเอาเมตตาที่ไหนมาแผ่ใช่ไหม
1: ค
0: ุณก็คิดเรื่องที่ให้มันจะมีอารมณ์ด้วยกับเมตตาขึ้นมาไงเช่นอะไรบ้างเช่นนึกถึงพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าท่านมีเมตตามีกรุณานึกถึงตอนที่ท่านแผ่เมตตาแล้วนึกถึงตอนนั้นเราก็ได้กระแสแห่งความรักความเมตตามาหน่อยหนึ่งหรือนึกถึงคนที่มีเมตตากับเราอาจจะแม่เราเจ้านายเราคนที่เขารักเราเขามีเมตตากับเราเราก็จะได้กระแสความรักความเมตตานั้นมาด้วยนึกถึงได้กระแสความรักความเมตตานี้มาแล้วเราทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วแผ่ไปเมตตายิ่งใช้ยิ่งมากยิ่งเอามาทำบ่อยๆยิ่งเจริญพอเราเจริญเมตตานี้ปุ๊บเราจะพักผ่อนเต็มที่นอนหลับฝันดีตื่นมามีกำลังพลังแล้วพอจิตใจเราแจ่มใสงี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมามันก็จะไปในทางที่ดีๆหมดเลยนะเพราะว่าพอเราแผ่เมตตาไปเรื่อยๆคนเขามองมาทางเราหรือนึกถึงเราเขาจะได้กระแสความสุขนี้ไปด้วยก็คือสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบว่าถ้าเราคิดร้ายกับคนอื่นนะเห็นไหมคิดร้ายกับไอ้หมอนั่นคิดไม่ดีกับไอ้หมอนี่นะคนนั้นเขาคิดถึงเราปุ๊บเนี่ยเขาจะได้กระแสความพยาบาทได้กระแสความทิ่มแทงไปจากเราเลยโอเคไหมครับเพราะนั้นเราอย่าคิดไม่ดีอะไรแต่ทีนี้พอเราคิดดีกับทุกคนคนอื่นๆเขาก็จะรับกระแสความรักความเมตตาความสบายใจจากเราพอเขาได้นึกถึงเราพูดว่าเขาสบายใจเรื่องดีๆอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นได้หมดเรื่องดีๆอะไรที่มันจะไม่ดีมันก็แคล้วคลาดไปในทางดีได
1: ้
0: จะมีแต่ผลดีเพราะฉะนั้นข้อแนะนำของพระอาจารย์สำหรับคนที่พักผ่อนน้อยทำงานหนักเครียดต่างๆนี่นอนเลยนอนให้ถูกด้วยนะอย่างที่ว่าต้องนอนด้วยเมตตาแล้วเนี่ย
1: ถ้านอนไม่หลับพระอาจารย์กังวลทำไง
0: ก็นี่ไงว่าจะนอนให้หลับก็ต้องด้วยเมตตานี่ไงมันจะแก้ปัญหานี้ไปในตัวเพราะว่าถ้าเรานอนไม่หลับแล้วเราเครียดเราก็พักผ่อนน้อยมันยิ่งจะเป็นลูปที่ตกต่ำลงเรื่อยๆไงก็เลย
1: แย่ลง
0: ไซเคิลยิ่งแย่ลงแย่ลงยิ่งพอพักผ่อนน้อยปุ๊บสมองไม่แจ่มใสยิ่งคิดงานไม่ออกคิดงานไม่ออกเครียดอีกก็นอนไม่หลับอีกนอนไม่หลับก็พักผ่อนนะยิ่งต่ำลงจุดที่มันจะพลิกกลับได้คือตรงที่เราต้องเจริญเมตตาตรงนี
1: ้
0: เมตตามันจะคลายปมนี้ได้แล้วเราก็จะก้าวหน้าขึ้นก้าวหน้าขึ้นหมายความว่าพอเราพักผ่อนเต็มที่เราจิตใจเราแจ่มใสเราคิดงานออกมันก็ไม่เครียดไม่เครียดเราก็นอนหลับสบายไม่เครียดก็เจริญเมตตาได้ดีขึ้นนอนหลับสบายจิตใจแจ่มใสคิดงานออกมันก็ไม่เครียดไม่เครียดเราก็มีเมตตาได้ง่ายมันก็จิตใจแจ่มใสร่างกายเราก็ดีขึ้นมันจะมีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้น
1: ครับพระอาจารย์ณวันนี้คนเราเนี่ยนะฮะเข้าวัด
0: เยอะ
1: ขึ้นเยอะขึ้นนะส่วนนึงเนี่ยอาจคนทุกข์มากขึ้นไหมพระอาจารย์หรือผมคิดไปเองพระอาจารย์รู้สึกไหมในฐานะที่พระอาจารย์เนี่ยเป็นพระแล้วอยู่วัดเข้าวัดทุกวันนี้เยอะขึ้นแล้วก็ ช่วงวัยรู้สึกว่าจะเด็กลงสมัยก่อนมีแต่คนแก่มันเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์
0: ในมุมมองดูจากสถิติดีกว่านะคุณสมบัติเน
1: า
0: ะเขารุ่นพระอาจารย์ตอนที่บวชใหม่ๆแล้วพระบวชที่วัดบวรเนี่ยนะอันนี้บอกได้เลยเป็นสถิติ
1: ยี่สิบปีที่แล้ว
0: เนี่ยพระบวชในพรรษารุ่นพระอาจารย์เนี่ย53 รูปวัดบวรรุ่น10 ปีก่อนพระอาจารย์บวชคือรุ่นพระพี่เลี้ยงของพระอาจารย์30 ปีที่แล้วเนี่ย125 รูป
1: ก็2 เท่ากว่า
0: สองเท่ากว่านะคือจาก125ลดลงมาเหลือ50บาทนะแล้วทุกวันเนี้ยจาก10ปีเท่านั้นเองนะ10ปีนะแล้วทุกวันนี้20ปีถัดมาเนี่ย30ปีที่แล้วใช่มั้ยแล้วมา20ปีที่แล้วมาจนถึงวันเนี้ยทุกวันเนี้ยพระบวชในพรรษาเนี่ยแค่20รูป
1: บวชพระน้อยลง
0: บวชพระน้อยลงพระที่บวชในพรรษาน้อยลงนะแต่พระที่บวชนอกพรรษาบวช15วันเนี่ยมากขึ้น
1: ครับ
0: มากขึ้นเป็นแบบ2เท่า3เท่าเลย
1: ครับ
0: ก็คือหมายความว่าคนเข้าวัดเยอะขึ้นแต่เข้าวัดแบบสั้นๆแล้วพวกดูอย่างนี้ได้เลยคือคนบวชเนี่ย
1: ผมเข้าใจ
0: บวชในพรรษาเนี่ยน้อยลงแต่บวชที่แบบ15วันบวชระยะสั้นเนี่ยมากขึ้น
1: ครับ
0: ก็คือต้องบอกได้เลยว่าโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคนที่จะมาแบบทำอะไรที่มันจริงๆจังๆยาวๆนานๆเนี่ยมันน้อยลง
1: คือคนที่พร้อมจะบวชเต็มพรรษาเนี่ยคือต้องละงานจริงๆไงคือต้องสลัดจริงๆพระอาจารย์พวกนี
0: ้
1: โอ้โหขึ้นไปเนี่ยต้องมีบางคนมีเมียมีลูกมีพ่อมีแม่มีอะไรคนที่ต้องสลัดทั้งหมดพระอาจารย์ยากยากงานหนึ่งก็ต้องสลัดทั้งหมดโอ้โหค่อนข้างยากแต่ค่อนข้างยาก
0: ก็ได้แค่15วันอย่างเงี้ยนะในระยะสั้นหรือข้อเสนอธรรมที่เราก็ดูได้แล้วข้อเสนอธรรมเนี่ยเราดูแนวโน้มได้เลยว่าไอ้คนอายุมากลดลงคนอายุน้อยนี่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็ดูได
1: ้แล้วทำไมคนอายุมากมันน้อยลงอ่ะ
0: ก็อาจจะเป็นที่ว่าเขาทำเป็นนะเขาไปทำที่บ้านหรือเขาก็ตายไปอะไรไปใช่ไหมแต่คนรุ่นใหม่กลับมากขึ้นก็อาจจะด้วยความที่อย่างที่คุณสมพลตั้งไว้เป็นข้อสมมติฐานนะว่าเขาอาจจะมีทุกข์มากขึ้นหรือเขาอาจจะมีปัญญามากขึ้นก็ได้หรือทำให้เขาเห็นว่าฉันควรจะมาหาความสุขแบบนี้ดีกว่า
1: พระอาจารย์อันนี้ข้อสังเกตผมนะปฏิบัติธรรมเข้าวัดและอะไรอื่นๆผมเห็นผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายจริงไหมฮะผมพูดอันนี้ผมรู้สึกของผมนะผมมองไปทางไหนเนี่ยผู้หญิงหมดเลยผู้ชายเนี่ยคือมีสัดส่วนน้อยกว่า มีสัดส่วนน้อยกว่าตรวจบนข้ามปีเนี่ยผมก็เห็นเวลาไม่ได้ไปเองนะฮะเห็นกล้องทีวีแพนไปปุ๊บโอ้โหผู้หญิง70-80%ผู้ชายมันหายไปไหนหมดหรือว่าคนเขาแซวไงแบบโอ้ยแสดงว่าผู้หญิงเข้าวัดเนี่ยกิเลสเยอะส่วนผู้ชายเนี่ยถึงโตแล้วมันไม่ต้องเข้าวัดซึ่งไม่จริงไงก็เลยงงๆว่าแต่จริงๆนะพระอาจารย์ตอนผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหนองสงหรือที่ไหนกับพระอาจารย์ผมก็สงสัยเหมือนกันเฮ้ยเพิ่งสังเกตเฮ้ยผู้หญิงเยอะอ่ะผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายแล้วจริงๆมันก็ลำบากนะคือผู้หญิงกับพระเนี่ยมันก็ต้องห้าม
0: ระวัง
1: น
0: ะ
1: ต้องระวังอยู่แล้วไงไอ้ผมก็สงสัยเฮ้ยแล้วทำไมผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายอาจารย
0: ์มันก็มองได้สองมุมนะคุณสุพลแต่มุมแรกอย่างที่ว่าผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าชีวิตฉันมันทุกข์มากกว่า
1: อ๋อ
0: มองมุมนี้เพราะว่าเขาอาจจะมีปัญญามากในการที่จะเห็นทุกข์ได้คนที่เห็นทุกข์ได้นี่ต้องมีปัญญาแล้วคุณสุพลผู้หญิงก็แสดงว่าผู้หญิงเขาฉลาดกว่าผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยฉลาดในสิบเออผู้ชายก็ไปหาความสุขแบบว่ากินเหล้าเยอะแล้วดูสัดส่วนนะอย่างที่คุณสุพลว่าปฏิปทาเนี่ย3:1นะไม่ใช่2:1นะอย่างเงี้ยผู้หญิง3ส่วนผู้ชายส่วนเดียว
1: ใช่ครับ
0: แล้วอันนี้เรากลับกันนะไปดูในคุกคุกนี่ก็4:1นะ4 ส่วนผู้ชาย1 ส่วนผู้หญิง
1: ครับ
0: โอเคไหมในคุกเนี่ยมันกลับเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็งงๆเหมือนกันนะก็อาจจะมองมุมนี้ได้ว่าเขามีปัญญามากกว่าผู้หญิง
1: แต่ยุคคือแบบ20 ปีที่แล้ว15 ปีตั้งแต่ปี 54ผมเองปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์เจ้าถึงวันนี้ผมก็เห็นสัดส่วนผู้หญิงก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะแล้วผู้ชายก็คือสัดส่วนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือว่ามีคนรุ่นใหม่เนี่ยอายุไม่เยอะเนี่ยก็มากขึ้นสมัยก่อนจะเห็นแต่คนอายุเยอะๆแก่ๆมาปฏิบัติธรรมใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือแบบสมัยนั้นผม30 กว่าโอ้ยังว่าโอ้ผมเด็กสุดแล้วนะเดี๋ยวนี้มีเด็กกระปกอีกเน
0: า
1: ะ
0: พราะฉะนั้นตรงนี้เรามองได้มุมที่ว่าพอสถานการณ์โลกบีบคั้นมากคนก็จะเห็นทุกข์เยอะขึ้นแล้วคนเห็นทุกข์เยอะขึ้นมันก็จะมีทางออกสองทางนั่นคือคนที่จะไปหาความสุขอื่นที่คิดว่าจะมาแทนที่จะมาแทนความทุกข์เนี้ยและเช่นอย่างที่ว่ากินเหล้าไปเที่ยวเล่นก็อีกทางออกอื่นที่ว่าเอ๊ะทำยังไงนะถึงจะพ้นจากความทุกข์นี้ได้ก็มามีการปฏิบัติธรรมเรื่องของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือทางศาสนาอื่นๆอันนี้ก็จะเป็นทางออกของความทุกข์ได้สองแบบแล้วก็แล้วแต่ว่าเพื่อนหรือจักรยานิมิตจะชวนไปทางไหนทางเลือกเนี่ยเราเลือกได้เราก็เลยอาจจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเขาเลือกทางนี้ผู้ชายเขาเลือกทางนี้แล้วผู้ชายที่เลือกทางดีก็มีผู้หญิงที่เลือกทางไม่ดีก็มีแล้วทีนี้การรู้ธรรมเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าผู้ชายหรือผู้หญิงไงได้หมดไม่จำกัดเฉพาะเด็กหรือแก่คนสมัยปัจจุบันหรือสมัยก่อนหรือว่าเป็นเพศทางเลือกหรือเพศสภาพใดๆก็ไม่เจอจำกัดตรงนั้นเราได้หมดทุกคนเราเปิดกว้างหมดทุกคนแต่พอเราเข้าใจจุดนี้ปุ๊บเราพ้นทุกข์ได้นะคนที่ไม่ดีมีก็ไปละคนที่มีดีเราก็มาอย่างนี้เราก็จะแก้ทุกข์ได้
1: ครับก็วิธีการพ้นทุกข์เนี่ยก็คือมีหลายวิธีนะจริงๆแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าวัดอย่างเดียวอยู่บ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมก็ได้นะครับสำคัญคือการปฏิบัติใช่ไหมพระอาจารย
0: ์
1: คือรู้เยอะแต่ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดประโยชน์น้อยมันจะไม่เกิดเลยนะปฏิบัติคือถ้ารู้แล้วมันอย่างน้อยมันคิดได้ใช่พระอาจารย์
0: ปฏิบัติคือวิธีการปฏิบัติเนี่ยแนวเนี่ยมันมีอยู่แนวก็คือมรรคแปดแต่รูปแบบมีหลายรูปแบบที่คุณโยมมารูปแบบนี้ได้ไม่จำกัดเลยแต่ต้องอยู่ในมรรคแปดนะไม่ว่าจะรูปแบบของการอยู่วัดกับไปวัดก็รูปแบบหนึ่งคุณจะต้องห่มขาวก็มีรูปแบบหนึ่งคุณจะอยู่ที่ทำงานแล้วคุณก็พูดดีๆการมีเมตตาการแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งเป็นทางที่จะปฏิบัติธรรมได้ขับรถเขาจะมาปาดหน้าแล้วก็ให้ทางเขาเราก็มีเมตตามีอยู่เบิกขานั่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในมรรคแปดรูปแบบหนึ่งแต่ได้หลายรูปแบบจริงๆได้ทุกรูปแบบทุกอาชีพทุกเพศสภาพทุกวัยแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมรรคแปดแนวที่พระพุทธเจ้าทำเป็นทางออกไปแต่ถ้าเราไม่หลุดจากทางนี้โอ้เรามันยืดหยุ่นมากหลากหลายมากเราไม่มีข้ออ้างที่ว่าเราจะไม่ทำเลยมันไม่ได้เราทำได้แน่นอน
1: คร
0: ับ เพราะทางออกมีอยู่ทางมีอยู่เดี๋ยวเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าเฮ้ยทางไปทางนี้แม้แต่ว่าถ้าเขาไม่เดินทางนี้ให้ทำตั้งแต่เป็นผู้ได้บอกทางเท่านั้นที่จะเดินไปเราต้องเดินไปเองนั่นเองเราก็จึงมีรายการแบบนี้อย่างทุกคนมาพูดกับพระอาจารย์ก็คุยเพื่อที่ว่าจะชักชวนให้ทุกฝั่งไปทางที่มันถูกต้องที่จะพ้นทุกข์ได้นั่นเอง
1: ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้ผิดรู้ชอบอ่ะรู้ดีรู้ตัวเอาผมพูดจริงๆนะคนที่ทำผิดเนี่ยในทางโลกเนี่ยอาชญากรผู้ก่ออาชญากรรมเนี่ยบางคนรู้ทุกอย่างพระอาจารย์กฎหมายรู้แล้วก็เลยพยายามแอบช่องกฎหมายรู้หมดแหละ อยู่ที่ว่าเราจะแบบทำไม่ทำถามว่าขโมยอ่ะขโมยของเขารู้ไหมว่ามันผิดลักทรัพย์มันผิดโอ้รู้ยิ่งกว่ารู้อีกพระอาจารย
0: ์
1: แต่เขาก็ยังทำนั่นคืออะไรนั่นคือหมายความว่าความจำเป็นของชีวิตสิ่งที่จำเป็นต้องทำอ่ะบางคนทำชั่วเนี่ยแต่สภาพสังคมมันบังคับอะพระอาจารย
0: ์
1: มันก็จำเป็นนะมันเป็นกรรมของแต่ละคนหรือเปล่าพระอาจารย์สมมติผมไม่มีจะกินแล้วผมจำเป็นที่ผมจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อจะทำให้ผมมีชีวิตรอดแต่มันไม่ใช่วิธีทางที่สุจริตค้ายาเสพติดหรืออะไรพวกนี้พระอาจารย
0: ์คือ
1: เป็นกรรมของแต่ละคนหรือเราเลือกไม่ได
0: ้คือคำว่ากรรมนี่คือการกระทำอยู่แล้วเขาเลือกได้ว่าเขาจะทำหรือเขาจะไม่ทำใช่ไหมเขาจะทำดีหรือคือคนที่รู้ว่าดีหรือชั่วเนี่ยแสดงว่าเขามีสมาธิดีแล้วมีสมาธิดีแล้วรู้แยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนี่คือมีสมาธิดีแล้วแต่เขาอาจจะทำดีไม่ได
1: ้
0: ทำดีไม่ได้คือยังไม่มีสัมมาวายามะการลงมือทำจริงแน่ๆจริงเนี่ยเขายังทำไม่ได้ฉันยังมีมิจฉาวายามะอยู
1: ่
0: ฉันยังระลึกถึงความดีไม่ได้ฉันยังมีมิจฉาสติอยู
1: ่
0: พอมีมิจฉาสติมิจฉาวายามะการขับดันไปในทางสัมมาทิฏฐิมันจึงไปไม่ได
1: ้ครับ
0: พอมีมิจฉาวายามะมิจฉาสติมันก็จึงขับดันไปในทางมิจฉาทิฏฐิไอ้สัมมาทิฏฐิที่มีตะแกร่มันหายไปแล้วเลยเพราะความขับดันจากมิจฉาวายามะมิจฉาสติ จึงผลักดันให้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเจริญจึงผลักดันให้สัมมาทิฏฐิเนี่ยมันลดกำลังลงพอเราทำชั่วไปสัก 2-3 ครั้งมันก็ทำได้ง่ายขึ้นสัมมาทิฏฐิที่มีมันก็อ่อนลงอ่อนลงมิจฉาทิฏฐิที่มีน้อยมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะกำลังของมิจฉาสติมิจฉาวายามะที่มันผลักดันไปมันก็จึงเป็นลักษณะการบีบคั้นให้เราไปทำชั่วพอทำชั่ว1ครั้ง2ครั้งโกงแค่แสนหนึ่ง 200,000 ต่อไปโกง5ล้าน10ล้านมันง่ายแล้วถ้าด่าคนคนหนึ่งสองคนไม่เป็นไรรู้สึกไม่ดีแต่พอทำไป4คน5คนมันด่าได้ง่ายขึ้นด่าได้แบบไม่ต้องอายใครก็เพราะมันไปอย่างนี้ไงมิจฉาเพราะเราก็ต้องปรับกายวาจาใจให้ตรงกันหมายความว่าเฮ้ยเราคิดดีอยู่นะโอเคงั้นคุณพูดดีทำดีด้วยมันต้องปรับไปทั้งหมดไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันคิดไม่ดีฉันก็เลยต้องพูดดีไม่ได้ฉันก็เลยต้องพูดตามที่ฉันคิดไม่ดีเราก็เลยบอกว่าเป็นคนตรงนะคิดยังไงก็พูด
1: ตรง
0: เออเนี่ยคิดไม่ถูกพูดไม่ถูกคุณก็ต่อให้คุณคิดไม่ดีคุณคิดปรารถนาร้ายกับเขาเนี่ยคุณไม่จริงไม่แบบไม่ชอบเขาเนี่ย
1: ไม่ชอบ
0: เราก็ต้องพูดเขาดีๆอาจจะพูดไม่ดีครับไม่ได้
1: ไม่พูดเลยก็ได
0: ้เอาไม่พูดเลยก็ได้ไม่พูดอย่างนั้นก็แต่งทำความดีเขาไม่ทำความชั่วเขาไม่ได้ลงมือลงไม้เพราะนั้นการวาจาใหญ่เราต้องไปทางเดียวกัน
1: วาจาคือบางทีเลยนะคนที่พูดตรงๆถ้าพูดแล้วเนี่ยไปกระทบกระเทือนใจเขามันก็ไม่ถูก
0: ไม่ถูกแล้ว
1: ไอ้ครั้งที่จะไม่พูดเลยเนี่ยมันดีสุดไหมหรือว่าคือถ้าไปพูดแล้วไปทำในสิ่งที่มันขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวเองนะนะมันจะกลายหาว่าเป็นคนเสียแซ่ภาษาหยาบๆมันมีอันนึงนะครับอาจารย์แต่อันนี้มันจะผิดนะ
0: คือเราต้องดัดจริต
1: ใจเราคิดอย่างนึงอ่ะใจเราคิดอย่างนึงบอกโอ้มันไม่ดีไม่ได้เลยแต่พอถึงเวลาสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนเสียแซ่เนี่ยอาจารย์แล้วก็จะถามว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยเสียแซ่หรือเปล่าการละครไหม
0: คนเราเนี่ยมันต้องดัดจริตคุณทบลดัดจริตหมายถึงว่าไงก็ถ้าจริตเรามันไม่ดีเราก็ต้องดัดให้มันดีสิถ้าเราคิดไม่ดีเราต้องดัดความคิดของเราให้ดีนะไม่ใช่ว่าเราจะไปดัดวาจาของเราให้ตามความคิดนะ
1: ครับ
0: เข้าใจไหมคือถ้าเราความคิดเราคิดไม่ดีเขาเราไม่ชอบเขาอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็เลยจะมาดัดวาจาของเราให้ด่าเขาเนี่ยคุณจะดัดวาจาให้มันไปเบี้ยวตามความคิดที่ไม่ดีไม่ถูก
1: ครับ
0: ถ้าวาจาเราจะพูดดีๆคุณเป็นปีกวาจาคุณก็อย่าไปพูดแบบประจบประแจงนั่นก็ไม่ดีสุดตรงเพราะความไม่ดีมันสุดตรงสองข้างตกไปข้างหนึ่งก็ไม่ได้ต้องเอาตรงกลางกลางก็คือพูดดีๆการไม่กระแนะกระแหนไม่ประชดประชันไม่ประจบประแจงมีพูดดีๆอย่าไปอีกข้างหนึ่งว่าประจบประแจงกันไปก็ดูออกใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ว่าต่อให้เราคิดไม่ดีเขาเราก็ต้องคุยปีกวาจาตรงกลางสายกลางใช่ไหมแล้วเราก็ต้องปรับจิตของเราให้มันมาตามกลางอย่าให้พูดไปสุดตัวอีกข้างหนึ่งคือไม่ด่าก็จริงแต่อย่าไปประจบมันก็ไม่ดีทั้งคู่ต้องตรงกลาง
1: ครับ
0: แล้วเราก็ปรับจิตปรับใจของเราที่มันไม่ดีไม่ตรงให้มาตรงกับวาจาของเราให้มาตรงกับกายของเรากายของเรามีศีลวาจาของเรามีสัมมาวาจาไอ้จิตของเรายังโคตรอยู่ปรับมันมาเคลื่อนมันมาปรับมันมามีสัมมาทิฏฐิมามีสัมมาวายามะมาสัมมาทิฏฐิเราก็จะเจริญขึ้นเราก็จะมาตรงทางได้แน่
1: ๆครับเออครับพระอาจารย์เวลาวันพระกี่ไรเนี่ยเขาบอกว่าทำบุญวันพระจะได้บุญใหญ่กว่าวันธรรมดาจริงเหรอครับจริงไหม
0: เลิกงามยามดีนะเวลาไหนเนี่ยคือเวลาที่เราสะดวกหนึ่งเวลาที่จิตเราเป็นกุศลสองเวลานั้นน่ะคือเวลาที่ดีเลยจะเป็นวันพระหรือไม่ใช่วันพระจะเป็นคืนเดือนหงายคืนเดือนมืดได้หมดได้หมดถือว่าฤกษ์งามเวลานั้นเช้ากลางวันเย็นดีตรงนั้นที่เรามีความสะดวกและเรามีจิตที่เป็นกุศลแล้วก็พอเขาพูดถึงวันพระเนี่ยก็เพราะว่านัดหมายกันนะถึงซึ่งวันพระเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าคือไม่ได้มีในศาสนาพุทธเอาอย่างนี้แล้วกันวันพระเนี่ยมีในศาสนาพราหมณ์แล้วถ้าพระอาจารย์ไม่ผิดน่าจะอุบาสกสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะน่าจะเป็นพระเจ้าพิมพิสารหรือว่านาถบิณฑิกเศรษฐีนี่แหละขอว่าน่าจะมีวันที่เรามานัดทำความดีกันบ้างนะทุกๆ7 วัน15 วันอะไรเงี้ย ท่านจึงค่อยมาทำเรื่องนี้ภายหลังยังไม่ได้เป็นการที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนกำหนดมาตั้งแต่แรกซึ่งแนวความคิดของท่านเนี่ยก็คือว่าทุกเวลาเป็นความดีได้หมดเช้ากลางวันเย็นค่ำเดือนมืดเดือนหงายได้หมดนะขอให้มีความสะดวกและจิตที่เป็นกุศลตรงจุดนั้นทำความดีได้บุญมากนั่นเอง
1: ความสะดวกและมีจ
0: ิ
1: ตอันเป็นกุศลนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปถือฤกษ์ถือยามใช่ไหมพระอาจารย์
0: ใช่ใช่
1: ไม่ต้องไปถือฤกษ์ถือยามคืออย่าคิดว่าทำความดีนิดเดียวจะไม่เกิดผลหรือคิดว่าทำความชั่วนิดเดียวจะไม่เป็นไรมันเกิดผลทั้งนั้นนะครับคืออย่ามองว่าการทำดีและทำชั่วเนี่ยเล็กน้อยจะไม่เกิดผลมันเกิดผลกับตัวเราทั้งสิ้นนะครับแต่ก็สนับสนุนนะครับให้ทุกคนเนี่ยทำความดีเราเว้นความชั่วแล้วก็แสวงหาการดับทุกข์ที่สมบูรณ์แบบโดยถูกต้องนะครับโดยถูกต้องเอาละครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวนะครับที่นำมาพูดคุยกันนะครับในรายการธรรมะรับอรุณช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตทุกวันจันทร์นะครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวชและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวพอ

รับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สนนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีมั้ยนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
4: ด้วยนาวเลือก VEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ VEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
3: ค่าไฟลดแถมยังรักโลกด้วย Now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินอวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD เสริมสร้างศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
8: นายอันติสัมมันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลถือเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสิทธามาตรสาพันธ์รายงาน
2: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่11จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะ 1-3 วันนี้
9: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่11จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-3 วันนี้ เนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกที่มีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเพียรรายงาน
2: เออร์ลิงฮาลันเหมา2ประตูพานอร์เวย์ชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร
10: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายบราซิลพบนอร์เวย์เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกผัดกันรุกผัดกันรับตลอดทั้งเกมก่อนที่นาทีที่79เออร์ลิงฮาลันจะหม่งประตูให้นอร์เวย์ออกนำ1ประตูต่อ0ช่วงท้ายเกมนาทีที่90ฮาลันคนเดิมมายิงประตูที่2ของตัวเองจากนั้นนาทีที่90บวก10เนย์มาร์มายิงจุดโทษให้ทัพแซมบ้าไล่ตามมาเป็น1ประตูต่อ2แต่ไล่ไม่ทันจบเกมนอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอบพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรือเม็กซิโกที่จะลงสนามเวลา7นาฬิกานอกจากนี้ยังเป็นการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์อีกด้วยส่วนทัพแซมบ้าตกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ36ปีปูดิมพัสสอนการรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะตรงกับแรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณพฤกษ์แก้วพิบูลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณพิริยาพรในเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับผมแหมสำหรับใครที่เป็นคอกีฬาก็น่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ในช่วงเช้าวันนี
0: ้หลัง
1: จ
0: าก
1: ที
0: ่ฟุตบอลหรอ
1: บราซิลนะครับผมแชมป์โลกนั้นก็พลาดท่าแพ้นอร์เวย์ไป2ประตูต่อ1ก็ตกรอบนะครับเป็นนอร์เวย์ที่เข้าสู่รอบต่อไปนั่นเองนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยว7โมงมีลุ้นกันนะฮะคู่ของเม็กซิโกเจ้าภาพเจ้าบ้านด้วยจะเจอกับอังกฤษนะครับ
0: ค่ะเช้านี้นะคะอยู่กับเรา2คนนะคะมาติดตามข่าวสารโอ้โหมาถึงคุณก็อัปเดตเลยนะคือดิฉันให้คุณพักหายใจหายคอก่อนได้นะ
1: อ๋อประเด็นคือยังไม่ได้นอนนั่นเองนะฮะ
0: เพราะว่าดูบอลอยู่เหรอ
1: ดูบอลอยู่ดูบอลอยู
0: ่เช้านี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะมีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้เป็นฉบับที่13แล้วค่ะสำหรับเรื่องของการแจ้งเตือนพายุไมซักนะคะโดยช่วงเวลา1นาฬิกาของวันนี้ที่ผ่านมาพายุโซนร้อนไมซักค่ะได้มีการอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะคะแล้วก็เมื่อตี4ที่ผ่านมามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณมณฑลกวางซีที่ประเทศจีนนะคะกวางซีซึ่งก็มีความเร็วของลมเนี่ยสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยแล้วก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวที่บริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปนะคะซึ่งอิทธิพลของพายุไมซักและก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็เลยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยยังคงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้ช่วงนี้จะมีฝนน้อยหน่อยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนนี้มีกำลังปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีคลื่นอยู่ประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างวันนี้คลื่นสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรนะคะก็ยังไงเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะผู้ฟังติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนได้แล้วก็ช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอยากให้คุณผู้ฟังวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยให้ระมัดระวังให้ดีนะคะแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตามช่องทางต่างๆได้เลยหนึ่งในช่องทางนั้นก็คือหลังจบข่าวต้นชั่วโมงของสวท.เริ่มตั้งแต่9นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกานะคะก็ติดตามพยากรณ์อากาศได้ทุกชั่วโมงเลยค่ะ
1: ครับผมซึ่งในเรื่องของอิทธิพลของพายุไมซักนะครับที่มีผลมาน่าจะประมาณสัก 4-5 วันแล้วนะครับก็อย่างในพื้นที่ที่มีผลกระทบนะครับก็คือในภาคตะวันออกครับก็อย่างเช่นจันทบุรีระยองตราดและชลบุรีนะครับโดยสำหรับในพื้นที่ของชลบุรีนะครับจากข่าวที่มีมาเมื่อวานนะครับก็ในบริเวณของพื้นที่ในซอยเขาน้อยนะครับพัทยาจังหวัดชลบุรีเองนะครับก็มีฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานคือวันอาทิตย์นะครับทำให้น้ำเนี่ยท่วมสูงนะครับเลยฟุตบาทไปแล้วก็มีกระแสน้ำที่ค่อนข้างจะไหลเชี่ยวและก็แรงประกอบกับเป็นทางลาดลงเขาทำให้น้ำก็ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับกระแสน้ำก็จึงเชี่ยวและแรงกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นรถเก๋งที่ขับมาตามทางก็มีการประสบอุบัติเหตุด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับพอไปดูกันที่การรายงานของทางปภ.เองนะครับโดยทางปภ.ครับหรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็มีการเปิดเผยนะฮะว่ามีการแจ้งเตือนประชาชนใน55จังหวัดครับครอบคลุมกับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้นะครับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มนะครับตั้งแต่ช่วงของวันเสาร์นะฮะถึงวันนี้คือวันจันทร์ที่6กรกฎาคมครับซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพายุไมซักนะครับแม้ว่าจะไม่กระทบโดยตรงแต่ก็มีอิทธิพลที่ทำให้ประเทศไทยในพื้นที่ที่กล่าวไปมีฝนตกค่อนข้างที่จะหนักด้วยนะครับและเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็มีการรับรายงานนะฮะจากปภ.ของพื้นที่ภาคตะวันออกก็คือจันทบุรีระยองตราดและชลบุรีนะครับโดยสำหรับจังหวัดจันทบุรีนะฮะก็มีน้ำท่วมขังเส้นทางการจราจรถนนสุขุมวิทนะครับหน้าวัดมังกรบุพผารามนะครับถนนเส้นทางมะขามขลุ่มนะครับแล้วก็ภายในบริเวณของชุมชนวัดทองทั่วนะครับ แล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ได้มีการนำป้ายเตือนไปติดตั้งแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับนอกจากนี้มีน้ำท่วมขังแล้วก็เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมสวนผลไม้ในที่ลุ่มต่ำตีว่าเป็นช่วงที่ทุเรศออกมาน่าจะหมดแล้วเกือบจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับก็ในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีนะครับอำเภอเขาคิดชะกูดอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่และอำเภอขลุงนะครับซึ่งตรงนี้ครับถ้าเกิดฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมก็น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติได้นั่นเองนะครับส
0: ่
1: วนขยับมาที่จังหวัดระยองนะครับช่วงเช้านะฮะเมื่อวานเนี่ยมีการเกิดเหตุวัตภัยหรือว่าเรื่องของลมพายุครับในพื้นที่บ้านวังว่าหมู่ที่1ตำบลวังว่านะครับก็มีบ้านเรือนเสียหาย5หลังคาเรือนนะครับรวมไปถึงครับในพื้นที่ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะฮะขนาด8นิ้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือนะครับที่ถนนสายวังป่าพินนะครับห้วยปราบน้ำมีการท่วมผิวจราจรความสูงประมาณสัก15เซนติเมตรนะครับยาวเกือบ300เมตรนะครับส่วนตราดก็มีฝนตกหนักพื้นที่อำเภอบ่อไร่นะครับน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับในพื้นที่ของอำเภอบ่อไร่เนี่ย16หลังคาเรือนด้วยกันนะครับนอกจากนี้ครับยังมีในพื้นที่นะครับอีกหลายๆพื้นที่นะครับผมที่มีความเสียหายนะฮะอย่างที่อำเภ ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่ก็มีอีก7หลังคาเรือนครับส่วนชลบุรีนะฮะหนักเลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงก็คือพัทยาหรือว่าอำเภอศรีราชาตำบลบ่อวินนะครับมีน้ำท่วมน้ำหลากเข้าท่วมนะฮะ บ้านเรือนประชาชนเนี่ยก็ท่วมเรื่องของถนนและก็มีกองวัสดุโฟมเนี่ยที่ถูกพัดมากับน้ำเนี่ยนะครับไหลเต็มถนนแล้วก็มีการเข้าบ้านเรือนประชาชนนะครับที่อำเภอศรีราชาตรงนี้ก็ทางท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางอปพร.อาสาสมัครก็ช่วยกันในการสำรวจความเสียหายบางคนบอกว่าเอฟโฟมตรงนี้มาจากไหนนะครับส
0: ่
1: วนหนึ่งถ้าเกิดใครได้ไปชลบุรีบ่อยๆแล้วเส้นทางที่เป็นสะพานเลียบชลมารคแล้วก็จะออกมาเส้นที่จะมากรุงเทพเส้นสายเก่าก็จะเห็นว่ามีโฟมเนี่ยขายกันเยอะมากนะครับซึ่งโฟมส่วนหนึ่งอาจจะมาจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาอาหารทะเลพวกปลากุ้งหรือปูก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าก็มีปริมาณค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับซ
0: ึ่
1: งตรงนี้ครับปภ.ก็มีการเน้นย้ำในพื้นที่เสี่ยงนะครับให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและวันนี้ครับวันที่6ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับ
0: ค่ะนอกจากนี้วันนี้กรมทรัพยากรธรณีมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังนะคะที่จะเสี่ยงเกิดดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่11จังหวัดค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากค่ะก็ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนในพื้นที่11จังหวัด11จังหวัดคือที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-3 วันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักค่ะและร่องมรสุมที่พัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนแล้วก็นอกจากนี้นะคะส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยได้มากกว่า100มิลลิเมตรนะคะแล้วก็เริ่มมีน้ำป่าเนี่ยไหลหลากบางพื้นที่แล้วด้วยนะคะซึ่งเขาเฝ้าระวังกันคาดว่าอาจจะส่งผลทำให้ดินถล่มได้ยังไงขอให้อาสาสมัครเครือข่ายนั้นเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีค่ะเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องด้วยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้กับประชาชนในหมู่บ้านนั้นรับทราบแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเข้าปฏิบัติตามแผนที่เฝ้าระวังกันไว้ที่ได้มีการอบรมกันไว้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยมีการขอให้อาสาสมัครนะคะเครือข่ายเนี่ยแล้วก็11จังหวัดเนี่ยเฝ้าระวังกันไว้นะถึง 1-3 วันนี้นะคะก็ยังไงคุณผู้ฟังติดตามเรื่องของสภาพอากาศตรวจเช็คดีๆว่าเอ๊ะน้ำในหมู่บ้านเราคอยสังเกตสังกากันให้ดีมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหร
1: ือ
0: บางทีเนี่ยใครที่จะต้องเดินทางขึ้นทางเขาหรืออะไรเงี้ยระวังหน่อยฝนตกหนักๆเนี่ยดินมันอุ้มน้ำอาจจะมีการแบบสไลด์หรือถล่มลงมาได้นะคะ
1: นะครับพรุ่งนี้จะไปไหนเดินทางไปที่ไหนก็ดูเรื่องของอากาศด้วยแล้วก็ดูเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะฮะแล้วฝนก็ยังไม่ทิ้งช่วงนะครับก็จากประกาศกรมอุตุก่อนหน้านี้ก็คือฝนจะทิ้งช่วงประมาณสักกลางๆเดือนกรกฎาคมฉะน
0: ั้
1: นตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังก็คือฝนตกหนักก
0: ็
1: ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมแต่ถ้าพูดถึงว่าเป็นมุมในแง่ดีก่อนที่ฝนจะทิ้งช่วงถ้าพื้นที่ไหนอ่างเก็บน้ำไหนนะฮะหรือว่าพื้นที่เก็บน้ำของเกษตรกรที่ไหนสามารถจะเก็บได้คือต้องเป็นช่วงนี้ที่เก็บน้ำแล้ว
0: ใช่ก็เหมือนเป็นการเติมน้ำ
1: ต่อาจจะเติมน้ำเยอะนิดนึงก็ล้นตลิ่งด้วยก็มีเหมือนกันนะครับมาดูกันที่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักอีก3เดือนจากนี้ไปเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาแล้วก็ตุลาอีก3เดือนจากนี้ไปจะเป็นงานใหญ่นะครับผมงานใหญ่นะฮะเป็นงานระดับโลกคือถ้าฟุตบอลก็บอลโลกแต่งานนี้ก็เป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการคลังเรื่องของการเงินก็คืออันนี้เป็นงานระดับโลกนั่นคือการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นั่นเองนะครับซึ่งไทยเราครับพร้อมจะเป็นเจ้าภาพจะประชุม IMF World Bank ช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพในการจัดการกับวิกฤตและการพัฒนาของประเทศสู่เวทีโลกครับซึ่งเรื่องนี้ครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF World Bank Annual Meeting 2026ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและฝ่ายเลขาธิการของการประชุมครับเพื่อเตรียมงานอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ไทยเรานะครับความพร้อมอยู่ในระดับ A ก็คือพร้อมเกือบจะที่สุดแล้วถ้ามากกว่านี้คือ A++ แล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรที่มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในการประสานงานดูแลซึ่งเป็นการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ข้าราชการจากกระทรวงการคลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยและจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมไปถึงน้องๆนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครที่ความสนใจสมัครเข้ามามากกว่าจำนวนที่ต้องการหลายเท่านะครับทั้งนี้ครับไทยเราในฐานะเจ้าภาพจะมีโอกาสแสดงบทบาทสำคัญโดยมีการหารือถึงการจัดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งคาดว่าจะมีผู้แทนของประเทศไทยและตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องครับเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนครับและเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้ครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางท่านผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ย้ำนะครับว่าโอกาสนี้สำคัญกว่าเพียงแค่จำนวนผู้ที่มาเยือนหรือเม็ดเงินสะพัดในช่วงหนึ่งสัปดาห์แต่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้พื้นที่ในการสื่อสารสู่สาธารณะให้คนทั้งโลกเห็นความพร้อมและการจัดการภายใต้วิกฤตนอกจากนี้ครับในช่วงเวลาเดียวกันยังมีการประชุมของกลุ่มประเทศสำคัญอื่นๆเช่นกลุ่ม G7 หรือว่ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาตินะครับและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา24ประเทศหรือว่า G24ครับซึ่งจัดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะฮะก็จัดขึ้นที่ไทยเหมือนกันนะครับจะยิ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านบวกให้กับประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว่าความพร้อมในครั้งนี้จะสร้างผลกระทบสำคัญในด้านบวกให้กับประเทศครับซึ่งไทยเราเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกนะฮะย้อนไปนะครับเมื่อปี2534ก็คือเกือบจะ20กว่าปีแล้วนะครับเปรียบเทียบกับครั้งนี้ซึ่งห่างกัน35ปีจึงมีความแตกต่างกันนะครับชัดเจนเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารนะครับอดีตการทำข่าวมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และเวลาแต่ปัจจุบันครับทุกเรื่องที่ถูกประชุมอยู่นั้นจะมีการเผยแพร่ออกไปได้แทบในวินาทีนั้นถ้าเป็นเรื่องที่สามารถเผยแพร่ได้นะครับการสื่อสารข้อมูลต่างๆจะไหลไปเร็วครับผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอินเทอร์เน็ตครับเชื่อว่าจะเกิดอิมแพคสำคัญนะครับนอกจากนี้ครับทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการประชุมครั้งนี้ซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ35ปีที่แล้วเพื่อรองรับการประชุมเมื่อครั้งแรกนะครับครั้งนี้จะได้กลับมาเป็นสถานที่แห่งการประชุมอีกครั้งก็มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกรุงเทพครับและไทยในช่วงที่ผ่านมาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากเป็นโลกยุคที่อินเทอร์เน็ตดังนั้นแอร์ไทม์จึงมีค่าอย่างยิ่งที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับอย่างตอนนี้บอลโลกง่ายๆเลยคืองานใหญ่ของฟุตบอลของกีฬาตอนนี้เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพทุกสื่อจับตาที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพเขาสามารถเสนออะไรได้มากมายอย่างเช่นวันนี้เขาเจออังกฤษเขาก็ให้แฟนบอลไปจุดพลุหน้าโรงแรมที่อังกฤษพักอันนี้เป็นความได้เปรียบของเจ้าภาพซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนะแต่ก็เป็นความได้เปรียบของเจ้าภาพฉะนั้นปีนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพเราก็น่าจะมีความได้เปรียบอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันที่แสดงให้โลกได้เห็นในการประชุมที่เป็นประจำปีหรือเป็นที่สุดของงานด้านเศรษฐกิจการคลังนั่นเองนะครับ
0: ค่ะชาวกรุงเทพมหานครนะคะในช่วงเดือนตุลาคมเนาะก็จะต้องเตรียมพร้อมนะคะในการที่จะเป็นเจ้าบ้านในการจัดประชุมครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะ IMF World Bank 2026แล้วก็มีการประกาศวันหยุดด้วยนะ
1: ก็มีในกรุงเทพนะ
0: ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครนะ
1: แต่เราไม่ได้หยุด
0: โอ้ยเรามีเวรเนาะ
1: เรามีเวรเราไม่ได้หยุดเนาะ
0: เศร้าเหมือนกันเนาะ
1: เราต้องทำตามข่าวเราก็ต้อง
0: ใช่แต่เราต้องรายงานความเคลื่อนไหวคุณฟังได้ติดตาม
1: หยุดนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้หยุดนะฮะแล้วแต่หน่วยงานนั้นๆพิจารณานะหรือถ้าหยุดทำงานที่ออฟฟิศก็ work from home ส่วนเราสองคน ไม่ได้หยุดนะ
0: ไม่ได้หยุดค่ะเพราะว่ามาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
1: มีข่าวเช้าเนาะมีข่าวยามเช้าด้วย
0: ใช่ถูกต้องนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะมาดูเรื่องของการยกระดับนะคะมาตรการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลกันหน่อยค่ะตอนนี้รัฐบาลได้มีการยกระดับมาตรการการ

0: การถอนรากถอนโคนผู้กระทำความผิดค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยคือมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็จะใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานค่ะบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกมิติทั้งเรื่องของการข่าวบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนะคะครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านด้วยกันค่ะก็คืออาจจะมีการยึดทรัพย์เครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องมีการลดผลกระทบต่อประชาชนการจัดตั้ง1อำเภอ1ศูนย์บำบัดและการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดซึ่งเขาดำเนินการมาเรามาดูกันในช่วง8เดือนที่ผ่านมา8เดือนที่ผ่านมาก็เริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2568นะคะถึง31พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานั้นก็เรียกได้ว่ามีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมให้เราได้เห็นกันก็คือการปราบปรามนะคะก็สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้กว่า 200,000 รายด้วยกันตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอซ์กว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า 7,600 ล้านบาทนะคะในด้านการป้องกันและบำบัดเนี่ยเขาก็นำผู้เสพนะคะไปเข้าสู่กระบวนการบำบัดกว่า 40,000 คนแล้วค่ะพร้อมกับขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันกับชุมชนและสถานศึกษามีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ให้ความรู้เยาวชนผ่านโครงการครูตำรวจแด่ที่ย่อมาจาก DARE นะคะกว่า 20,000 ขออภัยค่ะ 250,000 คนนอกจากนี้เนี่ยจากกรณีที่เป็นข่าวโด่งดังพนักงานต้อนรับสายการบินหนึ่งที่เกิดขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับเลยค่ะให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงนั้นต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยให้ยึดหลัก Zero Trust นะคะหรือว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงค่ะซึ่งท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำนะตอนนี้รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเพื่อตัดวงจรเครือข่ายแล้วก็บำบัดรักษาผู้เสพค่ะรวมไปถึงสร้างสรรค์สังคมไทยคือให้ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: ครับผมพูดถึงเรื่องของยาเสพติดนะครับเป็นคดีเป็นกรณีที่ทำให้หลายๆภาคส่วนก็ตื่นตัวมากขึ้นนะครับทั้งวงการที่เกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามและวงการของสายการบินต่างๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรครับได้มีการสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนะครับรวมไปถึงเดือนหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบครับและจะมีข่าวนี้เมื่อสัปดาห์ผ่านมาก็มีข่าวเรื่องของยาเสพติดที่อินโดนีเซียด้วยเหมือนกันนะครับส่วนข่าวนี้ครับคดีนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะครับเจ้าที่สามารถจะจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วพูดว่าบรรจุไม่พอนะฮะต้องเรียกว่าลักลอบเพราะตั้งใจแอบยาไว้ในกระเป๋าผ้าแล้วเย็บอย่างดีเลยนะครับจากการสอบสวนนะครับพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในอยุธยาครับโดยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าและคราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญครับขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจนะครับของทางสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจะทำรายงานผลอย่างเป็นทางการครับพร้อมกันนี้ครับทางรองเจรตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ในฐานะของโฆษกทางสำนักประชาชาตินะครับมีการยืนยันว่าการดำเนินคดีนั้นจะไม่หยุดเพียงแค่การจับกุมผู้ลำเลียงแต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและผู้ได้รับประโยชน์จากกระบวนการทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองและการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ไม่ใช่เป็นแค่ประเทศไทยแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องส่งผลไปถึงประเทศอื่นอย่างเช่นออสเตรเลียด้วยเหมือนกัน
0: ค่ะคือหลังจากนี้เนี่ยคนที่ถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยก็คือลำบากเลยนะคือ
1: โดยเฉพาะการเข้าออสเตรเลียนะ
0: ถูกแต่ดิฉันว่าหลายประเทศอ่ะใครที่เข้าต่างประเทศบ่อยๆก็จะรู้ว่าคือจริงๆอ่ะเขาก็ตรวจเข้มงวดเหมือนกันนะ แล้วก็โดยอย่างเกาหลีอย่างเงี้ย
1: ถ้าญี่ปุ่นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร
0: ่ใช่แต่ว่าถ้าอย่างเกาหลีอย่างถ้าถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยคือโอ้โหโดนเพ่งเล็งแล้วเพ่งเล็งอีก
1: จริงๆก็คือมีที่มานั่นเองเพราะว่าเรามีผีน้
0: อ
1: ยผีน้อยคือแรงงานที่ไปก็คืออาจจะเป็นลูกทัวร์ก่อนพอถึงเกาหลีปั๊บฟิววาร์ปวาร์ปแล้วผีน้อยเราที่เกาหลีเยอะมากอย่างเช่นถ้าใครจำได้ตอนช่วงของโควิด19ที่เราต้องรับผีน้อยเหล่านี้กลับมาเพื่อจะมารักษาหรือกลับมาจากเกาหลีอ่
0: ะ
1: ทั้งหมดคือโอ้โหเป็นพันที่เป็นแรงงานเถื่อนนะฮะก็เลยผีน้อยเกาหลีเขาก็เลยเฝ้าระวังโดยเฉพาะคนไทยว่าเอ๊ะคนไทยคนนี้จะมาเที่ยวจริงหรือจะมาแล้วก็จะวาร์ปเลยนั่นเองนะฮะ
0: โอ้บางคนดูน่าเชื่อถือแต่ยังไม่ผ่านตม.ก็มีนะก็เลยส่งผลเนี่ยอย่างเรื่องยาเสพติดแบบเนี้ยก็ออสเตรเลียใครจะเดินทางช่วงนี้ก็คืออาจจะลำบากหน่อย
1: โดยเฉพาะคนไทยเราก็ลำบาก
0: แต่ถ้าคุณปกติคุณไม่มีอะไรก็ดิฉันว่ามันก็
1: แต่ความถ้าสมมติว่าเราสองคนถ้าเราเพิ่งเคยไปออสเตรเลียใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วเราบริสุทธิ์จริงๆอ่ะแต่เราอาจจะภาษาอังกฤษไม่คล่องเราอาจจะไปหาเพื่อนถ้าเราโดนซักเยอะๆโดนเข้าห้องเย็นเราอาจจะแบบ
0: ก็
1: เครียดก็ได้
0: ค่ะก็มันก็ส่งผลหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตามองเรื่องนี้ว่าสรุปจริงๆแล้วเนี่ยคือจะยังไงในฝั่งของแอร์โฮสเตสสาวที่มีการโดนจับกุมไป
1: อันนั้นคือเรื่องต่างประเทศจริงๆมีเรื่องในประเทศอยากคุยกับคุณเรื่องนึงด้วย
0: เรื่องอะไร
1: เรื่องกรณีเมื่อวานที่เราสองคนขับรถได้กันทั้งคู
0: ่
1: เรื่องกรณีที่มีท่านหนึ่งแล้วกันไม่พูดแล้วกันเอารถไปจอดไว้ตรงหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วประเด็นคืออิฐของบ้านฝั่งตรงข้าม
0: ล่วง
1: ลงใส่รถประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เมื่อวานที่ผ่านมานะฮะในสื่อต่างๆเรียกว่าถกเถียงกันร้อนแรง
0: คุณคิดเห็นว่าไง
1: ผมพูดได้เหรอผมพูดว่า
0: ก็
1: บอ
0: ก
1: ว
0: ่
1: า
0: ค
1: นดีๆเขาไม่จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น
0: อันนี้จริงอันนี้หนึ่งก็คือคุณผิดตั้งแต่คุณไปจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นแล้วไหมอ่ะ
1: ใช่ต่อให้บ้านนั้นจะเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู
0: ่
1: แต่ก็เป็นทรัพย์สินที่ไม่ควรถ้าเกิดวันดีคืนดีเขากลับมาแล้วขวางหน้าบ้านเขาจะต้องมีธุระต้องไปเอาเอกสารเร่งด่วนอันนี้ก็ผิดแหละแล้วบ้านตัวเองมีที่จอดก็ไม่จอด
0: อะไรทำไมไม่จอดบ้านตัวเองงง
1: อย่างซอยบ้านคนที่ผมเคยไปอ่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้ไม่มีใครจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นเลยนะเพราะว่าน่าจะมีความสติ๊กหรือว่าอาจจะตะโกนด่ากันได
0: ้คือแต่ละหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวยิ่งหมู่บ้านใหม่ๆสมัยเนี้ยเขามีความเข้มงวด
1: ใช่อ
0: ย่างหมู่บ้านนี้ฉันก็คือห้ามจอดหน้าบ้านเลยค
1: ุณถ้าหน้าบ้านตัวเองก็ไม่ได้
0: ถ้าคือถ้าส่งของเล็กๆน้อยๆแป๊บเดียว10นาทีอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าคุณจะจอดครึ่งวันเป็นวันข้ามคืนไม่ได้
1: คือเพราะว่าหมู่บ้านคุณพลอยเขามีที่จอดรถในบ้านให้แล้วก็กรุณาเอามาจอดในบ้านส่วนถ้าผมไปเนี่ยผมเป็นผู้ไปเยี่ยมเยียนก็มีที่จอดส่วนกลางที่ก็ต้องแลกบัตรเพื่อจอดนั่นเองก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: จอดส่วนกลางได้หน้าส่วนได้แต่อย่ามาจอดหน้าบ้านนั่นเอง
0: ใช่ถูก
1: ในเคสนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้6:30 นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
1: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าดีพักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติ

0: รีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
0: ์ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศ์

กับพระราชทานตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4กรกฎาคม2569เวลา 16:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมา

ขณะเดินธุดงเหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารครับจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีแล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำ

ไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางไปเปิดงานที่ชื่อว่า Thailand Gold Summit 2026ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นางสาวสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาในงาน Thailand Gold Summit 2026ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Thailand's Golden Opportunity

โดยในช่วงหนึ่งนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ยังเร่งขยายตลาดใหม่ควบคู่กันทั้งการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับสหภาพยุโรปซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการเปิด

ระหว่างประเทศมีทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียและมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆจำนวนมากมายจึงเป็นปัจจัยสำคัญแล้วครับที่ช่วยดึงดูดการค้าและการลงทุนจากทั่วโลกโดยรัฐบาลจะใช้ศักยภาพดังกล่าวนี้สร้างความเชื่อมั่น

ทิศทางเศรษฐกิจที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันแม้ว่าสถานการณ์โลกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่จากแนวทางการดำเนินนโยบายดังกล่าวก็ส่งผลให้การส่งออกของไทยในช่วง5เดือนแรกของปี2569คือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมปี2569เติบโตในระดับสูงต่อเนื่องเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีสะท้อนว่าการกระจายตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มและการใช้จุดแข็งของประเทศไทยกำลังเดินมาถูกทางแล้วนั่นเองครับไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งให้หยุดทันทีทันใดเลยครับหลังพบพื้นที่เอกชนปล่อยตะกอนไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตเสี่ยงกระทบระบบนิเวศชายฝั่งครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีตะกอนจากพื้นที่เอกชนไหลลงสู่ทะเลบริเวณเกาะสิเรตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตเมื่อวันที่3กรกฎาคม2569พร้อมสั่งให้ระงับการปล่อยตะกอนลงทะเลโดยทันทีทันใดไม่ต้องรอเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยให้ดร.ปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้วแล้วจากการตรวจสอบก็พบนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ของเอกชน

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระยะยาวกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปหากตรวจพบว่าการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพุทธศักราช2558และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมไป

พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวฝนตกหนักมวลน้ำและเศษขยะไหลทะลักลงมาปะทะรั้วหมู่บ้านจนพังถล่มที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนั้นได้มีการสั่งการนายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าให้ไปประสานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสิไปเข้าตรวจสอบกันหน่อยหากพบหลักฐานอย่างเช่นมีการใช้เครื่องจักรอย่างเช่นรถตักรถโฟกลิฟต์มีการจ้างคนงานที่เข้าเกณฑ์และมีการประกอบกิจการในลักษณะคัดแยกหรือฝังกลบหรือรีไซเคิลจะถือว่าสถานที่ดังกล่าวนี้เข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายกันด้วยซึ่งถ้าเข้าองค์ประกอบความเป็นโรงงานครบถ้วนแล้วทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม

และนอกจากนี้ก็สามารถสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการทันทีพร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้มันปลอดภัยได้ทันทีแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้น

พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยมุสลิมทั้งหลายโปรดฟังทางนี้ครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเรื่องนี้นั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมทั้งหลายแหล่

พร้อมสั่งการให้ทางสคบนี่แหละไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดนะครับในเบื้องต้นนั้นก็พบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนด้วยกันมูลค่า

การตรวจสอบก็พบอีกว่าองค์กรผู้รับดำเนินการนั้นไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวครับและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นพร้อมทั้งได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมทั้งหลายนะครับบอกว่า

ก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567เพื่อรับการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องโซล่าภาคประชาชนตอนนี้บอกว่าสมัครออนไลน์ได้แล้วโซล่าภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์กฟน.คือการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟผ.หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟช่วยลดค่าไฟขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้เสริมอีกต่างหากครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเพื่อ

ไทยเอเนอร์จีของการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอื่นๆนั้นก็สมัครผ่านระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.โดยโครงการนี้จะมีการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2.20 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีด้วยกันโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์และทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปบูรณาการร่วมกันในการให้บริการแบบ One Stop Service และครับเพื่อลดขั้นตอนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายพร้อมทั้งเป็นการผลักดันให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนโดยเริ่มจากครัวเรือนของพี่น้องประชาชนก่อนนี่แหละครับและไปกันที่เรื่องใกล้ตัวของผู้ทำงานผู้ใช้

นี้กันว่ายังไงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้ผู้ประกันตนนั้นมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและ

3กรณีด้วยกันประกอบไปด้วยกรณีที่1คือค่าตรวจและฝากคันผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายก็สามารถเบิกค่าตรวจและฝากคันโดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,500 บาทครับส่วนกรณีที่2นั่นก็คือกรณีคลอดบุตรครับผู้ประกันตนตามมาตรา

ก็สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศไทยเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็น

าตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดคือโขนนี่แหละครับศิลปะโขนไทยตอนนี้ถือว่ายังได้ใจคนรุ่นใหม่อยู่แน่ๆนอนๆแล้วล่ะครับเพราะว่าอะไรครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงมากมายเลยทีเดียวเอ้ามาดูกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดพื้นที่สำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่ง

และทั้งนี้ทั้งนั้นการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดย

และปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของการเยือนประเทศไทยของคณะเครือข่ายรัฐสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Parliamentarians in the Field พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลาย

ลงพื้นที่เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงด้านเศรษฐกิจและในปีนี้โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี่แหละครับโดยระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาคณะผู้แทนได้มีการเข้าเยี่ยมชมและหา

0: ็กมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: 6:50 น.กลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในช่วงท้ายนะครับผม
1: ค่ะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังค่ะทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีคุณพงศักดิ์ค่ะสวัสดีวันดีนะคะแล้วก็พี่สุนทรหนองน้ำขาบอกชัดเจนตีคองร้องข่าวนะคะคุณมาลีสวัสดีน้องพลอยน้องพีสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีคุณพงษ์นเรศน้องชาตรีคุณนิดหน่อยพี่คณาวุฒิสวัสดีค่ะพี่ติมคองเตยนะคุณเจนจิรา

0: โอ้คอมเมนต์ร้อนเร็วมาก
1: พื้นที่ภาคตะวันออกตอนนี้ฝนตกนะครับฝนตกหนักด้วยนะครับผมมาปิดท้ายนิดนึงข่าวก่อนจะไปฟังข่าวภาค7นาฬิกานะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราก็คือการประกาศปรับราคาไข่ไก่กระหน้าฟาร์มนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้วนะครับแล้วก็สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีนะครับมีสหกรณ์ของเชียงใหม่ลำพูนนะครับแล้วก็มีผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยนะฮะมีการออกมาประกาศแจ้งสมาชิกและก็เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้ใช้ราคาแนะนำไข่ไก่กระหน้าฟาร์มสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปที่ฟองละ3บาท80สตางค์นะฮะหรือว่า114บาทต่อแผงคือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นนะครับ20สตางค์ต่อฟองจากราคาเดิมนะครับโดยจะใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาในครั้งต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีการปรับราคาตั้งแต่3บาท40สตางค์นะครับมาเป็น3บาท60สตางค์นะครับตั้งแต่28มีนาคมตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณเกือบจะ4เดือนก็มีการปรับเพราะว่ามีการตรึงราคาไว้เป็นเวลา3เดือนนะครับตอนนี้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น3บาท80สตางค์หรือว่า114บาทต่อแผงนะครับ
0: และวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะวันนี้ขอบคุณการติดตามทุกช่องทางค่ะหมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ผมฤทธิ์แก้วพิบูลนะครับแล้วก็ทีมงานคุณบุญประกอบปกกลิ่นและทีมงานนิวเดียลาไปก่อนพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน